ราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตปาธของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตาขาดที่นี่นะฮะ
2: Good morning
1: สบายมากคุณก็ไม่ต้องถากครีมอ่ะไม่ต้องถากครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ 30-50 เมตรนี่ฮึทั้งคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
0: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่แล้วเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้ง

0: อยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะและนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมซื้อหนังสือพิมพ์มาครับประมาณเป็น10เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละครับที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็กฎหมายนะฮะกฎหมายเข้มเข้มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทามุระกำลังมออยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วทำยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันเดอร์พาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันเดอร์พาสนะฮะข้ามไม่ได้โอ้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันเดอร์พาสนะครับรองไปที่นี่นะครับโอ้นี่เดียวก็เข้าใจแล้วอันเดอร์พาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็เย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยนี่เมื่อกี้เราอยู่ฝันเนิ้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเข็งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็

0: ได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะจิวล็อกแขนที่สิงคโปร์อันนี้จิวยากมากเลยนะ
1: ยังไม่ทันไรคุณฮีโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
0: อาริกาโต้ thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มาอร่อยครับอร่อยคนชอบแบบนี้

0: อยากได้อ่ะนานา
1: โอ้ที่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
2: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณนิโรจะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั้นมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทางกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะคุณลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทับใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วกาแฟเย็นดังมากดังมากครับระวังนะฮะกาแฟร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกิ

0: ด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับ
1: ลองดู
2: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: เข้าใจแล้ว
2: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยานสามล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
3: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยานหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายานแตกเป็นคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสื่อมพิมพ์อยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยานแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสื่อมพิมพ์แล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่งซื้อแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นตอนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สี่ก็คือเดินชีวิตคนป่ามีสี่อย่างนะครับ
2: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
3: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นมั้ยฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใดแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างอันนี้ผ้าปิดผ่างนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้นใสนะครับแล้วก็มีลูกอมอะไรนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ชวนตัวนี้ใบนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอเล่นป้ายอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะครับพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตัวนี้ใบ3มันใช่ไหมฮะหนึ่งตุ้มสองตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์พุทธป่าเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะโรสคูครับ
2: โอ้โหตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผัก

0: เหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
1: วันนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องอะนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะสินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนๆก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทุปากครับมืดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้มืดแล้วนะครับก็ชูวิทุปากที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายก่อนฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะวัยรุ่นนะฮะต้องใช้ชีวิตฟุตบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ย sorry นะครับต้นละวันนะฮะอ๋อต้นกล้านะฮะขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่พืชป่านะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้เพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะยังไงเดินเข้าไปท่าไหนนะฮะโอ้ยไว้เลยเยอะ
0: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
1: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มเขาไม่ใช่เราทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทุนเต้นกันนะทุนเต้นนะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
1: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ย กำลังพูดอยู่

0: แต่บ้าบางว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบเนี้ยคันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบขนาดนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English? สินจ๋อสินจ๋อ
1: และนั่นคุณฮิโร่จะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่แย่งทิ้งนึกไว
0: ้ No What are you doing here?
2: What are you doing? ร้านก็ใหญ่
0: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่ได้มาร้านก็ใหญ่ร้าน
0: ก็ใหญ่How old are you? How old are you? 21? 24? 24? How about you?
3: How are you?
0: 29? Yeah, put it on the... How old are you? 25. Okay. Enjoy. Enjoy night.
1: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโร่อากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

0: หักลงสังเขปพุทธาเราจะแห่งวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดได้ชีวิตประทับลงบนพุทธาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิ

ของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โหยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะพระอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: ฮึ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: ฮึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
11: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Today is colder than yesterday, but tomorrow is going to be warmer. According to the weather forecast, January is the coldest month. What you just heard was a comparison of the weather. You might not notice it, but in everyday life, we often compare people or things we see every day. Therefore, it is important to know how to make comparisons in English. Here are some rules to help you make comparisons in English. First, if the adjective or describing word has one syllable, you can add er. For example, small, smaller, big, bigger, nice, nicer. Now you try hot, hotter, old, older, rich, richer. Second, describing word has two syllables but ends in Y, you can change it to IER. For example, happy, happier, lucky, luckier. Now you try pretty, prettier, angry, angrier, lovely, lovelier. Third, with other English adjectives with more than two syllables that their endings can't be changed, you should use the word more followed by adjective. For example, more handsome, more beautiful. Also, if you want to compare two things, you should use the word than. He's younger than me. Jen is more beautiful than Kate. When you want to say something that is similar, you can use as. For example, Ben is as tall as his father. The black shirt is as big as the blue shirt. And when you want to say one thing less than the other, you can use not as. For example, this chair is not as comfortable as the one I have at home. Now you compare these two books. The yellow book is not as thick as the green book. Remember that some adjectives can be irregular and change form when you make comparison. For example, good, better, bad, worse, far, further.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน คลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ็คิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: ต้องใส่ใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: าบ้างไหมพ
1: ่ออายไม่พบอะไรที่ใช้ได้เลยนี
2: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องเน่าแล้วนี
0: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์อันตรายในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้ว
3: อ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
4: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
3: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
5: เคยค่ะ
3: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
4: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โห
3: สุดยอดเลย
4: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
5: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
4: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
5: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
6: ฉันไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: โอ
8: ้
9: ยว
8: ัน
9: น
8: ี
9: ้คนเยอะแยะ
10: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
5: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
5: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนโอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีค่ะ
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
5: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
19: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
19: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
19: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
14: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV

0: ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
1: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
2: มีค่ะ
1: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลกันยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ย
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบ

0: ครัวอย่างดีน่ะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
2: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่ DLTV ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยน่ะ
3: ค่ะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ครับ
1: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

พี่ลิซ่าอีกครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่ตึกศูนย์การเรียนรู้มหิดลที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและพี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้วิธีการแยกขยะเพราะว่าการแยกขยะดีต่อตัวเราและโลกของเรานั่นเองและที่

0: ำคัญนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลของเราได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า Sustainable Development Goals นะคะโดยที่มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ที่19ของโลกและที่1ของประเทศไทยเลยสุดยอดการแยกขยะน้องๆสามารถเริ่มต้นทำกันเองได้ที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดาษขวดพลาสติกกระป๋องหรือขวดแก้วขยะพวกนี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือว่านำกลับมาใช้อีกครั้งนึงนะคะ recycle r e c y c l e recycle นอกจากขยะที่พี่ลิซ่าพูดไปยังมีอีกหลายแบบเลยนะคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าพาไปดูตามพี่ลิซ่ากันไปเลยน้องๆเห็นถังขยะที่เรียงกันอยู่ตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะมาสาธิตวิธีการทิ้งขยะหลังจากที่เรากินหมดแล้วให้ดูนะคะนี่แก้วน้ำของพี่ลิซ่าเองแล้วอย่างแรกที่พี่ลิซ่าจะทำนะคะก็คือเท P O U R pour เทเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะเทน้ำแล้วก็น้ำแข็งจากแก้วนะคะลงไปในนี้เลยนี่ต่อไปนะคะเราก็จะแยก separate S E P A R A T E separate แยกเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะแยกหลอดนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้ในตะกร้าที่เขียนว่าหลอดเลยแล้วต่อไปพี่ลิซ่าก็จะทิ้ง drop here D R O P H E R E drop here ทิ้งพี่ลิซ่าจะทิ้งแก้วนะคะลงไปในนี้เลยถังขยะ recycle นี่แค่นี้ง่ายมากเลยมีขยะอีกหลายประเภทเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันแรกเลยนะคะก็คือขยะติดเชื้อ infectious waste I N F E C T I O U S W A S T E infectious waste ขยะติดเชื้อในถังขยะนี้น้องๆรู้ไหมคะว่าต้องทิ้งอะไรบ้างถูกต้องแมสนั่นเองหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะเพราะว่ามันจะโดนน้ำลายแล้วก็น้ำมูกของเราตอนเราทิ้งเราก็ต้องทิ้งในขยะติดเชื้อนอกจากนั้นก็จะมีถุงมือยางนะคะแล้วก็ที่ตรวจ ATK นั่นเองต่อไปนี่เลยขยะอิเล็กทรอนิก waste E L E C T R O N I C W A S T E electronic waste ขยะอิเล็กทรอนิกในขยะนี้นะคะเราก็จะทิ้งพวกมือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะเครื่องคิดเลขหรือคีย์บอร์ดของที่เราใช้ในแต่ละวันเลยต่อไปนี่ขยะอันตรายเห็นก็น่ากลัวขยะอันตรายนะคะ hazardous waste H A Z A R D O U S W A S T E hazardous wastehazardous waste ก็คือขยะอันตรายนั่นเองก็จะมีพวกหลอดไฟถ่านไฟฉายแบตเตอรี่นะคะแล้วก็กระป๋องสเปรย์ของพวกนี้ถ้าทิ้งไว้นานๆจะมีสารเคมีไหลออกมานะคะจะอันตรายต่อตัวเราและครอบครัวของเราเราก็เลยต้องทิ้งเข้าไปในขยะนี่เลยขยะอันตรายต่อไปเลยนี่กระดาษ paper P A P E R paper กระดาษก็จะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กล่องพัสดุสมุดหนังสือแบบนี้นะคะต่อไปนี่ขวดพลาสติก plastic bottles P L A S T I C B O T T L E S plastic bottles ขวดพลาสติกนี่ขวดพลาสติกก็จะมีขวดแบบขุ่นและแบบใสนะคะก็จะทิ้งตรงนี้ได้เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นขยะรีไซเคิลที่เมื่อกี้พี่ลิซ่าทิ้งให้ดูไงก็จะมีกระป๋องโลหะกระป๋องอลูมิเนียมแล้วก็ขวดแก้วจะทิ้งเข้าไปในขยะรีไซเคิลได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นขยะฝังกลบ waste to landfill W A S T E T O L A N D F I L L waste to landfill ขยะฝังกลบก็จะเป็นห่อขนมแล้วก็ถุงนะคะขยะพวกนี้ถ้าเราเอาไปรีไซเคิลจะไม่คุ้มก็เลยจะทิ้งเข้าไปเป็นขยะฝังกลบนั่นเองแล้วต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่เราเจอในทุกวันเลยก็คือเศษอาหาร ตอนน้องๆทานอาหารเสร็จนะคะต้องช่วยกันแยกเศษอาหารออกนะคะถ้าเอาไปทิ้งกับขยะอื่นจะเกิดการเน่าเสียได้และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมีโครงการอาคารขยะรีไซเคิลนะคะที่เราสามารถเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้ด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาถึงแล้วค่ะน้องๆอาคารขยะรีไซเคิลนี่พี่ลิซ่าเอาขวดพลาสติกที่แยกไว้จากที่บ้านมาขายด้วยขาย sell sell sell ขายเราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อพี่อ้วนครับ
0: โอ้พี่อ้วนนะคะน้องๆวันนี้หนูเอาขวดพลาสติกมาขายต้องทำยังไงบ้างเหรอคะ
1: มาด้านนี้เลยครับ
0: ได้
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้คือใครๆก็สามารถเอาขยะที่แยกไว้มาขายได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับที่นี่เป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งสามารถเอาขยะจากส่วนงานหรือจากภายนอกส่วนงานที่เป็นของชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยนะครับสามารถเอามาขายที่นี่ได้นะฮะเรารับซื้อขยะประมาณ5ประเภทนะครับทั้งแก้วกระดาษขวดพลาสติกโลหะแล้วก็น้ำมันพืชนะครับแล้วก็มีอื่นๆที่สามารถเอามานำสามารถนำเอามารีไซเคิลได้นะครับซึ่งขยะจากการจำหน่ายที่นี่สามารถเก็บเป็นเงินออมนะครับหรือสมาชิกสามารถที่จะเอามาขายแล้วก็สามารถเบิกตังค์มาใช้เลยนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับส่วนมากจะเป็นสมาชิกกับเรานะครับซึ่งที่นี่นะครับเราจะรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะจากต้นทางแล้วก็เอาขยะไปจำหน่ายที่นี่นะฮะแล้วก็ขยะส่วนมากนะฮะที่นี่เหมือนกับทองคำทุกคนต้องแยกเงินเก็บนะครับ
0: สุดยอดเลยค่ะงั้นฝากช่างได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: เห็นไหมคะน้องๆประโยชน์ของการแยกขยะนะคะนอกจากจะประหยัดทรัพยากรแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนขยะเป็นเงินได้อีกด้วยน้องๆมาร่วมแยกขยะไปด้วยกันนะคะอันนี้ได้เท่าไหร่หรอคะ
1: 2โลครับได้ประมาณ20บาท
0: โอ้20บาทเราไปซื้อขนมได้เลยนะคะน้องๆเชิญชวนพ่อแม่นะคะมาช่วยกันแยกขยะเราจะได้เอาเงินไปซื้อขนมกินกันเป็นไงบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมกับการได้เรียนรู้คำศัพท์และแยกขยะไปกับพี่ลิซ่าแต่ตอนนี้เราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
2: recycle r e c y c l e recycle recycle pour p o u r pour เท separate s e p a r a t e separate แยก drop here d r o p h e r eDrop here. ทิ้ง Infectious waste. I-N-F-E-C-T-I-O-U-S. W-A-S-T. Infectious waste. ขยะติดเชื้อ Electronic waste. E-L-E-C-T-R-O-N-I-C. W-A-S-T-E. Electronic waste. ขยะอิเล็กทรอนิกHazardous waste. H-A-Z-A-R-D-O-U-S. W-A-S-T-E. Hazardous waste. Kaya antarai. Paper. P-A-P-E-R. Paper. Gradad. Plastic bottles. P-L-A-S-T-I-C-B-O-T-T-L-E-S. Plastic bottles.ขวดพลาสติก waste to landfill w a s t e t o l a n d f i l l waste to landfill ขยะฝังกลบ sell s e l l sell ขาย
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกันได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

0: การสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆ บ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

0: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับ

0: วันนี้เราจะไม่ได้มาเรียนในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยใช่ไหมครับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยคำนี้เราน่าจะคุ้นชินแล้วใช่ไหมเนื่องจากพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาจนถึงมรดกทางวัฒนธรรมแล้วคิดว่าคำนี้น่าจะมีความเข้าใจมากๆแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเราเลยนะครับจากตัวจุดประสงค์ในวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนทุกกลุ่มนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเลยก็คือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากจากคำขวัญประจำจังหวัดนะครับซึ่งทุกกลุ่มนะครับก็จะได้สืบค้นคำขวัญของจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดมีของดีอะไรแล้วออกนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ในการที่จะทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยครูจะขอเข้าสู่บทเรียนโดยการนำเสนอวิดิทัศน์เรื่องอะไรครับนักเรียนเดี๋ยวมาเริ่มรับชมวิดิทัศน
1: ์ตอนแรกก็ไปหานางควายก่อน
2: การทำกลองบานหน่อช่างจะต้องดำหนังควายมาแช่ในน้ำหนึ่งคืนเพื่อให้หนังนั้นนิ่มและง่ายต่อการขึ้นหน้ากลอง
1: ในน้ำเสร็จก็มันขึ้นตามต้นไม้นี่แหละแล้วก็เสร็จปุ๊บเอาไม้ตีให้ตึงแล้วก็เอาเชือกไม้ต้องให้แน่นแล้วก็เจาะรูต่อเจาะรูใช่ไหมเบื้องล่างเสร็จก็เอาไว้ใส่แล้วก็เอาไม้เสียบรูน่ะเสียบรอบๆไว้เนี่ยให้ไว้เข้าทรงแล้วก็เอาหวายอันใหญ่อันหนึ่งใส่ที่ก้นบานอเพื่อที่จะเป็นแกนดึงหลังจากนั้นก็จะร้อยหวายรอบๆเอาไม้ตอกลงไปเพื่อที่จะให้หวายนั้นแล้วก็หนังหน้ากลองยืดพร้อมยืดแล้วเราจะได้เปลี่ยนจากอันเล็กมาเป็นอันใหญ่เอาไม้อันยาวนี่แหละมาเสียบแทนต่อขาตั้งบานโนก็คือเป็นอันเสร็จสิ้น

ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์บานอภูมิปัญญาท้องถิ่นสาระน่ารู้จากไทยสินเผยแพร่โดยไทย PBS ทีนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดกับพวกเรานะครับจากที่พวกเราได้ร่วมกันรับชมวิดิทัศน์ไปแล้วนะครับวิดิทัศน์ที่พวกเราได้รับชมนี้มันเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมันเกี่ยวกับกองบานอใช่ไหมกองบานอนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทางภาคไหนดูจากชื่อแล้วน่าจะภาคอะไรเอ่ยภาคใต้ใช่ไหมแล้วเขาเอาอะไรมาทำเป็นกรองหนังควายใช่ไหมอ่ะทีนี้พอเขาเอาหนังควายมาและมีอะไรอีกที่เขาเอามาเชื่อมประกอบหวายใช่ไหมซึ่งมันก็เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันอยู่ในพื้นที่ของเขาใช่ไหมครับที่เขาเอามาทำเป็นกรองนะครับเอาไว้ใช้ประกอบพิธีต่างๆนะครับในชุมชนทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดอีกสักหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าในพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยมีการสร้างกรองเหมือนกันไหมเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยดีกว่านะครับเลขที่3ครับเลขที่3ใครเอ่ยในนักเรียนคิดว่าในประเทศไทยในพื้นที่อื่นๆเขามีการสร้างกรองเหมือนกันไหม

0: เหมือนกันครับ
1: มีการสร้างกองเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้แต่ละที่มันจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไหม
0: แตกต่างกันครับเพราะใช้วัสดุคนละวัสดุกันครับ
1: ใช้วัสดุคนละวัสดุใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมมันถึงแตกต่างกันล่ะ
0: เป็นไปตามแต่ละผ้าครับ
1: เป็นไปตามแต่ละผ้าอ่ะยังไงลองอธิบายให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้เข้าใจมากขึ้นหน่อยนะครับ
0: ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ
1: มีอะไรอีกไหม
0: วัสดุที่หาได้ในแต่ละพื้นที่ครับ
1: มีวัสดุที่หาได้ในแต่ละพื้นที่รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนของเราได้ตอบมาก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่หนึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ด้วยใช่ไหมว่าพื้นที่บางพื้นที่อาจจะตั้งใกล้ทะเลพื้นที่บางพื้นที่อาจจะตั้งใกล้ภูเขาอย่างเงี้ยภูมิปัญญาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนักเรียนทีนี้จำเมื่อช่วงต้นชั่วโมงได้ไหมที่ครูบอกว่าเอ๊ะพวกเราน่าจะเข้าใจกับคำว่าภูมิปัญญาได้อย่างดีแล้วดังนั้นครูก็เลยอยากจะฟังความหมายของคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยตอบตามความเข้าใจของตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่25ครับ25คือใครเอ่ยเลขที่25ครับความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเข้าใจของเราจากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมไปแล้วเนี่ยเราน่าจะเข้าใจความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรลองตอบมาได้เลยนะครับ
2: สิ่งที่ได้สืบทอดต่อๆกันมาค่ะ
1: มีอะไรอีกไหมสิ่งที่ได้สืบทอดต่อๆกันมาแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
2: วัฒนธรรมการแต่งกายอาหารค
1: ่
2: ะ
1: วัฒนธรรมการแต่งกายอาหารใช่ไหมอย่างเช่นอาหารอะไร
2: อาหารอีสานหรือว่าพวกส้มตำค่ะ
1: เป็นอาหารอีสานหรือว่าพวกส้มตำใช่ไหมแล้วทีนี้อย่างบางพื้นที่อาจจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำใช่ไหมเขาก็จะมีการอะไรครับหาปลาใช่ไหมครับพอเอาปลามาแล้วนำเอามาทำอะไรต
2: ่อนำมาประกอบอาหารค่ะ
1: นำมาประกอบอาหารใช่ไหมพอหลังจากถ้ามันเหลือจากประกอบอาหารเขาจะเอาไปทำอะไรต่อคิดว่าน
2: ำไปแปรรูปค่ะ
1: นำไปแปรรูปใช่ไหมครับอย่างเช่นจะแปรรูปอย่างไรให้ปลาเนี่ยสามารถเก็บไว้กินได้นาน
2: ๆนำไปตากแดดค่ะ
1: นำไปตากแดดใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากตากแดดและ
2: นำไปหมักดองค่ะ
1: หมักดองใช่ไหมในภาคอีสานเอาปลาไปหมักดองเราจะเรียกว่าปลาอะไร
2: ปลาร้า
1: ปลาร้าใช่ไหมแสดงว่าเคยกินส้มตำบ่อยใช่ไหมปลาร้าเนี่ยขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยของส้มตำนอกจากนี้มีเมนูอะไรอีกไหมที่เป็นการถนอมอาหารอย่างหัวหินเราใกล้ทะเลใช่ไหมเรามีอะไรอีกเขาเอาสัตว์ทะเลเนี่ยมาแปรรูปให้มันอยู่ได้นาน
2: ปลาเค็มปลาหมึกตากแห้งค่ะ
1: ปลาเค็มปลาหมึกตากแห้งใช่ไหมครับมีหลายเมนูเลยเราไปดูตรงที่ตลาดจัดชัยใช่ไหมในท้องตลาดก็จะมีเมนูของเกี่ยวกับพวกสัตว์ทะเลเยอะแยะเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอฟังอีกสัก2คนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่ต่อไป29ครับความหมายของคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเข้าใจของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้ร่วมรับฟังด้วยเลยนะครับ
2: ค่านิยมในท้องถิ่นค่ะ
1: ค่านิยมในท้องถิ่นอย่างเช่นค่านิยมเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
2: เช่นการความเชื่อค่ะ
1: ความเชื่อความเชื่อเกี่ยวกับอะไร

0: ถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นชิงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับแล้วความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรครับ
0: สะท้อนในการใช้ชีวิตแต่ละท้องถิ่นค่ะ
1: สะท้อนในการใช้ชีวิตในแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมที่มีความแตกต่างกันเอ๊แล้วทีเนี้ยเนี่ยความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างภูมิปัญญาได้อย่างไร
0: เช่นนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
1: นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้เพื่อนเห็นภาพชัดๆหน่อยนะครับเพื่อนๆนักเรียนต้นทางนะครับหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มสามารถที่จะร่วมช่วยกันตอบได้เลยนะครับ
0: ถ้าอย่างจังหวัดประจวบก็จะมีสับปะรดค่ะคนในท้องถิ่นก็จะนำสับปะรดมาดัดแปลงเป็นอาหารหรือขนมต่างๆของในท้องถิ่นค่ะ
1: ก็คืออันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นของประจวบใช่ไหมคือประจวบก็คือขึ้นชื่อในเรื่องของสับปะรดใช่ไหมครับนะเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาสับปะรดมาแปรรูปเป็นอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
0: อาหารแล้วก็ขนมพื้นบ้านค่ะ
1: อาหารแล้วก็ขนมอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่มันขึ้นชื่อเกี่ยวกับสับปะรดในหัวหินของเรา
0: ขนมปี๊บสับปะรดแล้วก็สับปะรดกวนค่ะ
1: ขนมปี๊บไส้สับปะรดหรือว่าสับปะรดกวนใช่ไหมแล้วอีกเมนูอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยที่ใครมาหัวหินจะต้องรับประทานเลยก็คือสับปะรดอะไรเอาสับปะรดไปทำอะไรสับปะรดทอดใช่ไหมที่ขึ้นชื่อของหัวหินเลยอันนี้ก็เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาใช้ในการทำอาหารนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวขอฟังอีกสักหนึ่งคนนะครับเลขที่21ครับคำถามเดียวกันกับเพื่อนเลยนะครับตามความเข้าใจของเราความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรนะครับ
2: สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นค่ะ
1: สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นอะไรครับตอนนี้ครูกำลังได้ยินเสียงเพื่อนๆในกลุ่มอื่นๆคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราตั้งใจเพื่อนฟังสักแป๊บนึงนะครับ
2: เช่นความรู้ความสามารถค่ะ
1: เช่นความรู้ความสามารถในด้านอะไรเอ่ย
2: ในด้านหัตถกรรมค่ะ
1: ในด้านหัตถกรรมใช่ไหมอย่างเช่นหัตถกรรมอะไรเอ่ยที่เรารู้จักมีไหม
2: การทอผ้าค่ะ
1: การทอผ้า
2: แกะสลัก
1: การทอผ้าใช่ไหมทอผ้าเนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2: เป็นการสร้างรายได้ค
1: ่
2: ะ
1: มันสร้างรายได้ใช่ไหมแล้วนอกจากสร้างรายได้มีอะไรอีกไหม
2: เอาไว้สวมใส่ค่ะ
1: เอาไว้สวมใส่ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกี้ตอนที่เราตอบครูมาตอนแรกๆเลยคือมันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมมันเป็นเอกลักษณ์ยังไง
2: เป็นของที่แสดงถึงเอกลักษณ์นั้นๆนะคะ
1: เอกลักษณ์นั้นๆก็คือเรามองปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยใช่ไหมว่าผ้าผืนนี้มาจากชุมชนไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับจากที่นักเรียนทั้ง3คนนะครับได้ตอบความหมายของภูมิปัญญาตามความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกคนเลยนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับความหมายของภูมิปัญญานะครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราอ่านทำความเข้าใจนะครับว่าความหมายที่ครูนำมาในวันนี้มันจะเหมือนหรือสอดคล้องกับที่เพื่อนๆได้ตอบไปหรือเปล่านะครับ1 2 3

จากที่พวกเราได้อ่านมาเนี่ยก็คือเป็นการสั่งสมประสบการณ์มาใช่ไหมเกิดจากการเรียนรู้ขึ้นแล้วก็มีการเอามาถ่ายทอดในชุมชนใช่ไหมอย่างที่เพื่อนๆได้ตอบมานี่แหละครับก็คือเราเนี่ยอาจจะอาศัยภูมิปัญญาในท้องถิ่นในลักษณะพื้นที่บางพื้นที่ใกล้ทะเลเขาอาจจะเอานำปลาจากทะเลขึ้นมาแปรรูป

0: เป็นนำเป็นภูมิปัญญาที่สามารถเก็บอาหารเอาไว้ได้นานๆหรือบางพื้นที่เนี่ยมันมีความสะดวกต่อการปลูกพืชนะครับใช้เลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมใช่ไหมแล้วเอามาทอผ้าอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันแล้วมันก็จะเกิดภูมิปัญญาที่มีความแตกต่างกันเช่นกันด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเราได้ตอบมาทั้ง3คนก็ถือว่าเก่งมากๆเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราอีกครั้งหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันเลยนะครับข้อที่1เลยก็คือเป็นการสะสมจากประสบการณ์ใช่ไหมก็คือเอาความรู้จากคนในชุมชนหรือว่าจากบรรพบุรุษของเราใช่ไหมครับที่เขาเคยมีการทำมาก่อนแล้วค่อยๆนำมาปรับเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ไหมแล้วทีนี้ครูขอถามว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาพัฒนาและต่อยอดได้ไหม
1: ได
0: ้อย่างเช่นต่อยอดอะไรบ้างเดี๋ยวขอสุ่มถามเลยดีกว่าเลขที่28ครับเราจะนำภูมิปัญญาที่สั่งสมประสบการณ์สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยมาสืบสานและต่อยอดอย่างไรอะไรนะเดี๋ยวพูดเสียงดังๆให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะครับ
2: การใช้ชีวิตประจำวันค
0: ่ะการใช้ชีวิตประจำวันเราจะพัฒนาต่อยอดอย่างไรนะอย่างเพื่อนเดี๋ยวให้เวลาคิดสัก1นาทีเดี๋ยวครูขอถามเพื่อนๆอีก1คนก่อนนะครับเลขที่13ครับ13ไปห้องน้ำใช่ไหมเลขที่5ครับเลขที่5นะครับเราจะพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์อย่างไร
3: นำไปสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนครับ
0: เศรษฐกิจที่เราจะสร้างคืออะไรครับ
3: ขายของพื้นบ้านครับ
0: ของอย่างของอะไรนะเพื่อน
3: ของ
0: เพื่อนตอบ
3: ของโอท็อปครับ
0: ของโอท็อปใช่ไหมโอท็อปก็คือเราเอาของดีประจำพื้นที่นั้นๆมาใช่ไหมครับก็คืออะไรเอ่ยเราอยากจะ
3: สับปะรดครับ
0: สับปะรดอีกแล้วใช่ไหมครับสับปะรดเราจะนำมาพัฒนาและต่อยอดอย่างไรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดของเราน
3: ำไปแปรรูปครับ
0: เอาไปแปรรูปเป็นอะไรเนี่ยนอกจากสับปะรดกวนที่เพื่อนตอบมาแล้วก็ไส้แยมสับปะรดเนี่ยมีอะไรอีก
3: สับปะรดเชื่อมครับ
0: สับปะรดเชื่อมใช่ไหมนอกจากนี้เอาไปทำอะไรได้อีกนอกจากสับปะรดเชื่อมแล้ว
3: สับปะรดทอดครับ
0: สับปะรดทอดแล้วภูมิปัญญาเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปถึงระดับอุตสาหกรรมได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้เช่นเอาไปทำอะไรสับปะรดตากแห้งมีอะไรอีกเอาสับสับปะรดไปสับปะรดเอาไประดับอุตสาหกรรมแล้วน่าจะไม่ใช่ระดับชาวบ้านแล้วถ้าสมมติว่าสับปะรดอะไรนะดองหรือเราจะเอาไปใส่ในอะไรกระป๋องหรือสับปะรดกระป๋องใช่ไหมแล้วนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นระดับอุตสาหกรรมได้อีก
4: ปลากระป๋อง
0: ปลากระป๋องก็อะไรนะกระดาษจากสับปะรดเคยมีแล้วใช่ไหมเงาะกระป๋องอันนี้มีหลากหลายผลไม้มาแล้วใช่ไหมนอกจากเงาะกระป๋องแล้วเราสามารถเอาไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มได้ไหม
4: ได
0: ้เอาไปทำอะไรน้ำสับปะรดใช่ไหมเวลาเราเข้าไปห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเจอพวกนี้ไหม
4: เจออ
0: ันนี้ก็คือเป็นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งอันนี้เดี๋ยววนกลับมาหาเพื่อนเลขที่28อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้พอจะได้เห็นแนวคำตอบของเพื่อนแล้วทีนี้เราคิดว่าอย่างไรบ้างเราจะพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรเดี๋ยวลองตอบตามผมเข้าใจเลยนะครับ
2: นำประสบการณ์ต่างๆไปยกระดับอาหารค่ะ
0: อย่างเช่นเราจะยกระดับอาหารอะไรลองยกชื่ออาหารเปลี่ยนจากสับปะรดแล้วเปลี่ยนจากสับปะรดเป็นอย่างอื่น
2: ทุเรียน
0: ทุเรียนเราจะยกระดับอย่างไรครับ
2: ทุเรียนกวน
0: ทุเรียนกวนใช่มั้ยนอกจากทุเรียนกวนเราจะทําอะไรอีกภูมิปัญญา
2: ข้าวเหนียวทุเรียนค่ะข้าวเหนียวทุเรียน
0: ข้าวเหนียวทุเรียนใช่มั้ยก็เป็นเมนูที่เพิ่งเกิดมาแล้วดังมากๆเลยนะครับดัดแปลงมาจากเมนูข้าวเหนียวมะม่วงใช่มั้ยมีอะไรอีก

0: ทุเรียนทอด
1: ทุเรียนทอดใช่ไหมครับเอานำมาเป็นแพ็กเกจจิ้งเลยใช่ไหมเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดต่างๆด้วยใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากนี
0: ้ทุเรียนฟรีสไดล
1: ์ทุเรียนฟรีสไดล์ใช่ไหมอันนี้เคยกินไหมเคยมีเพื่อนบางคนบอกว่าเคยกินมันเหนียวๆแต่อร่อยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับอย่างที่เพื่อนเราได้ตอบมาเมื่อกี้เนี่ยครูก็เห็นทุกคนได้มีส่วนร่วมพยายามตอบช่วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเราจะได้มีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะสรุปตรงนี้ให้ฟังอีกนิดนึงนะครับจากการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้ใช่ไหมเราสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตการเรียนรู้จากอะไรด้วยธรรมชาติและถึงการแก้ไขปัญหาใช่ไหมอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราอาจจะปลูกมาเยอะๆเกินบางทีเรากินไม่ทันใช่ไหมถ้าเรากินไม่ทันปุ๊บเอ้ยภูมิปัญญาภูมิปัญญาดั้งเดิมเราจะทำอย่างไรล่ะให้ทุเรียนที่เหลือไม่เอาไปทิ้งเราก็จะนำไปทำอะไรนะไปแปรรูปเป็นทุเรียนกรวนเหมือนที่นักเรียนตอบมาใช่ไหมบางที่เอาไปทำเป็นไอติมทุเรียนทำทุเรียนฟิตได้ทำเป็นเมนูต่างๆตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับการที่จะเอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาและก็ต่อยอดในด้านนี้ไปด้วยนะครับตอนนี้ครูได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนเอ่ยทีนี้มาดูอีกลักษณะที่2ก็คืออะไรเอ่ย
2: เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
1: ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนอกจากเรียนรู้จากประสบการณ์มาแล้วเราก็จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยพวกเราหลีกหนีไม่ได้เลยใช่ไหมที่จะหนีไปจากเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะสำคัญหนึ่งของวัดของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับและต่อมาก็คือ
2: เป็นมรดก
1: สามารถที่จะทำอะไรได้จากสถาบันอะไรนะบางทีเนี่ยใช่ไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นมันอาจจะเกิดจากจุดเล็กๆเลยก็คือสถาบันแรกที่พวกเราเคยเรียนสถาบันทางสังคมไปแล้วใช่ไหมมีกี่สถาบัน
2: เจ็ด
1: สถาบันสถาบันแรกเริ่มเลยก็คือครอบครัวใช่ไหมทีนี้บางทีภูมิปัญญามันอาจจะเกิดจากสถาบันครอบครัวเพียงสถาบันเดียวแต่มันมีการนำความรู้ไปอะไรครับไปถ่ายทอดและพัฒนานำต่อยอดไปสู่สถาบันอื่นๆได้อีกใช่ไหมอย่างเช่นบ้านของเราใช่ไหมทำอะไรนะทุเรียนกวนใช่ไหมครับเราอาจจะเป็นสูตรเฉพาะในครอบครัวแต่ต่อมาเราอาจจะถ่ายทอดไปสู่อีกสถาบันหนึ่งคิดว่าน่าจะถ่ายทอดไปสถาบันไหนสถาบันทางสังคมสถาบันไหนน่าจะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนค้าขายสถาบันทางเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติว่าทุเรียนกวนของเรามันดังขึ้นใช่ไหมคิดว่าน่าจะส่งไปสถาบันไหนได้อีกสถาบันอะไรอีกสื่อสารมวลชนใช่ไหมอาจจะมีการออกข่าวโปรโมทว่าทุเรียนกวนจากร้านของฟอสเตอร์อย่างเงี้ยดังมากๆเลยอาจจะมีการเผยแพร่ไปในสถาบันสื่อสารมวลชนไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่พวกเราได้ดูมาก็คือมันสามารถเป็นมรดกทางความรู้สามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับและสุดท้ายเลยก็คืออะไรเอ่ย
2: มีความสมดุลกับธรรมช
1: าติส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอันนี้อย่างเช่นอะไรบ้างคิดว่าอะไรเอ่ยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติมีอะไรนะมีเพื่อนบอกว่ามีหนังสั้นมีช่วยกันเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยก็แล้วกันเป็นเลขที่17นะครับ17มีใครเอ่ยเลขที่17นะครับอะไรบ้างนะที่น่าจะเป็นการส่งภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเดี๋ยวให้เราลองตอบตามความเข้าใจของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวให้เวลาปรึกษากันอีกสัก30วินาทีเดี๋ยวครูถามอีก1คนนะครับเลขที่1ครับเลขที่1ของเราเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ
3: มีความสมดุลกับธรรมชาติก็คือการที่เราเก็บผลผลิตมาแล้วก็ปลูกกลับครับ
1: เก็บ

0: ผลผลิตมาแล้วก็ปลูกกลับใช่มั้ยอย่างเช่นเราจะเก็บอะไรเอ่ย
1: ส่วนว่าเราจะเก็บสับปะรดครับ
0: เก็บสับปะรดทีนี้เก็บสับปะรดมาแล้วทำยังไงต่อ
1: ปลูกกลับไปที่เดิมครับ
0: ปลูกกลับไปเหมือนเดิมอันนี้นักเรียนก็อาจจะสื่อถึงการใช้แล้วก็มีการทดแทนใช่ไหมอ้าว

0: ทำให้ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็ใช้อย่างประหยัดและเหมาะสม
1: ใช้อย่างประหยัดและเหมาะสมอย่างเช่นเราจะใช้อะไรจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเหมาะสม
0: เช่นไม้ไผ่ค
1: ่ะไม้ไผ่เราจะใช้ทำอะไรเอ่ย
0: ใช้ทำแพค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ทำแพใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราจะสามารถเอามาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างไร
0: พอใช้แล้วก็ปลูกทดแทนค
1: ่
0: ะ
1: มีการใช้แล้วก็ปลูกทดแทนใช่ไหมครับเพื่อให้ธรรมชาตินั้นมันยังคงอยู่กับเราใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยครูก็เห็นหลายคนตอบช่วยกันก็ถูกต้องแล้วแหละก็คือมีการอะไรครับเอามาทดแทนหรือมีการอนุรักษ์ป่ามีการอะไรอีกปลูกป่าใช่ไหมมีการส่งเสริมรณรงค์อย่างเช่นภูมิปัญญาที่เขาอาจจะเอาความเชื่ออิงความเชื่อมาใช้เป็นภูมิปัญญาในการรักษาป่าอย่างเช่นการบวชป่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคไอเดียที่ใช้ภูมิปัญญานำมาสร้างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้เลยนะครับก็คืออะไรเอ่ยประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกี่สาขาม ีสาขาอะไรบ้าง
2: สาขาเกษตร
1: สาขาอะไรอีก
2: สาขาและพันธุกรรม
1: สาขาอะไรอีกครับ
2: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองทุนธุรกิจชุมชนสวัสดิการศิลปากรการจัดการองค์กรภาษาและวรรณกรรมศาสนาและประเพณีการศึกษา
1: ทั้งหมด11สาขาที่พวกเราได้กล่าวมานี้ก็คือเดี๋ยวครูมีภาพแรกให้ดูเลยนะครับภาพนี้น่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเอ่ย
2: เกษตรกรรม
1: ใช่ไหมตอบมาจะถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมครับถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะครับ ทีนี้เดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่ถามเลยก็แล้วกันนะครับเลขที่30ครับเลขที่30เตรียมจับไมค์เลยนะครับที่บ้านของเราหรือว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีการทำเกษตรกรรมไหมครับ
3: มีค่ะ
1: ทำเกษตรกรรมอะไรเอ่ย
3: ปลูกข้าวค่ะ
1: ปลูกข้าวใช่ไหมการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้กำลังทำอยู่เขาใช้อะไรทำครับ
3: ใช้คนค่ะ
1: คนใช้คนอย่างเดียวเลยใช่ไหมหรือใช้อะไรอีก
3: ใช้เครื่องจักรด้วยค่ะ
1: เครื่องจักรในการทำนาด้วยใช่ไหมครับแสดงว่ามันมีการใช้อะไรกับอะไรด้วย
3: เทคโนโลยีค
1: ่
3: ะ
1: เทคโนโลยีเพิ่มเข้ามาบวกกับภูมิปัญญาของคนในชุมชนใช่ไหมแล้วทีเนี้ยในฐานะสมมติอนาคตเราอาจจะไปเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเราจะผสมประสานระหว่างเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างไรครับ
3: การใช้เช่นรถเกี่ยวข้าวแล้วก็เช่นมีอุปกรณ์หว่านเมล็ดค่ะ
1: เราจะผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างไรมีการใช้เทคโนโลยีแล้วเราจะผสมผสานกับภูมิปัญญาถิ่นเราอย่างไร
3: มีการดูแลด้วยคนค่ะ
1: มีการ
3: เช่นการดูแลเรื่องนกค่ะบางทีอาจจะผลผลิตเสียหายจากนกได้ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวเลยไหม
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ดังนั้นเราก็ยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอยู่นะครับในการที่เอามาช่วยจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราใช่ไหมครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเอ่ย
2: ห
1: ั
2: ตถกรรม
1: หัตถกรรมใช่ไหมมีเพื่อนตอบมาจะถูกต้องหรือไม่นะครับถูกต้องนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตนเองหน่อยนะครับสาขานี้ก็จะเกี่ยวกับสาขาอุตสาหกรรมและอะไรเอ่ยหัตถกรรมเดี๋ยวในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าในชุมชนที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเราเคยเจออุตสาหกรรมหรือว่างานหัตถกรรมงานฝีมือไหมเคยเจออะไรอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยนะครับ12ครับ

0: ฮะเครื่องปั้นดินเผาหรือซุ้มจับปลาครับ
1: เครื่องปั้นดินเผาและก็อะไรนะ
0: ซุ้มจับปลา
1: ใช่ไหมคือซึ่งเป็นงานอะไรเอ่ย
0: งานหัตถกรรมครับ
1: ที่ชาวบ้านเขาทำมาจากอะไรเอ่ย
0: ฝีมือ
1: ฝีมือใช่ไหมทีนี้เราเห็นศิลปะหัตถงานหัตถกรรมเหล่านี้ในทุกชุมชนเลยใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวทีนี้นักเรียนคิดว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยมันสิ่งที่เราเจอเหล่านี้เนี่ยมันไปสู่ระดับอุตสาหกรรมหรือยัง
0: กำลังเดินดำเนินการที่จะเข้าอุตสาหกรรมครับ
1: กำลังดำเนินการใช่ไหมเอ๊ะแล้วอย่างแหจับปลาอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เราบอกเอ๊ะมันมีข้อจำกัดไหมทุกวันนี้ที่อาจจะผลิตเยอะแล้วอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยใช้เพราะอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นๆที่เข้ามาช่วยในการจับปลาอันเนี้ยคิดว่ามันจะส่งเสริมและต่อยอดไปได้ไหม
0: อาจจะต่อยอดได้ครับแต่อาจจะมีคนที่สนใจน้อยมากขึ้นจากเมื่อก่อนครับ
1: เพราะว่ามันทุกวันนี้เป็นยังไงครับโลกของเรามัน
0: เปลี่ยนแปลงไป
1: เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมมีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมามากขึ้นใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วทีนี้เครื่องปั้นดินเผาล่ะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยทุกวันนี้เราเห็นในที่ไหนบ้าง
0: เห็นในพิพิธภัณฑ์ของเก่าครับ
1: แล้วนอกจากเห็นในพิพิธภัณฑ์แล้วปัจจุบันเนี่ยยังเห็นเขานำสิ่งเหล่านี้มาใช้ไหม
0: เห็นครับ
1: เห็นอย่างเช่นอะไรเอ่ย
0: เช่นแจกันหรือโอ่งครับ
1: แจกันหรือโอ่งใช่ไหมครับอันเนี้ยถ้าเข้ามันน่าจะเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้เพราะว่าอะไรครับ
0: เป็นที่น่าสนใจของคนหลายๆประเทศครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักอย่างนึงอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยเพราะว่าได้ตอบล่วงหน้าไปแล้วน่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรอันนี้น่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมมาดูสิเมื่อกี้ก็ถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าสาขานี้เราจะใช้คำว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภาพนี้เกี่ยวกับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเหมือนที่เพื่อน2คนของเราได้ตอบมาใช่ไหมเป็นการทดแทนใช่ไหมใช้แล้วทดแทนอันนี้ก็เป็นการปลูกป่าชายเลนโดยใช้ภูมิปัญญาของของคนในชุมชนท้องถิ่นนะครับบวกกับธรรมชาติใช่ไหมก็คือการตอนกิ่งอย่างเงี้ยการตอนกิ่งของไม้ชนิดต่างๆใช่ไหมอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนหรือธรรมชาติการตอนกิ่งเป็นของคนใช่ไหมเป็นของคนที่เราเอามาทำอะไรครับใช้กับธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลไหมที่นักเรียนได้ตอบมาเมื่อกี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมของวันนี้กันเลยนะนะครับกิจกรรมวันนี้ของเรามีชื่อว่า
2: ของขว
1: ั
2: ญ
1: ถิ่นไทยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายในการทำกิจกรรมในวันนี้เลยนะครับ1เลยก็คือครูจะให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมของขวัญถิ่นไทยโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ5คนจากนั้นให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือให้พวกเรานะครับเลือกคําขวัญประจําจังหวัดมา1จังหวัดใช่มั้ยครับ2ก็คือพวกเราทุกคนจะต้องศึกษาคําขวัญประจําจังหวัดเหล่านั้นพร้อมเลือกของดีประจําจังหวัดที่ปรากฏในคําขวัญประจําจังหวัดนั้นๆอย่างน้อย1อย่างนะครับและทีนี้ข้อนี้สําคัญมากเลยนะครับก็คือครูจะกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศโดยนักเรียนจะต้องเตรียมของที่ระลึกจากประเทศไทยเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในต่างประเทศในงานเลี้ยงคืนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเพื่อให้เพื่อนจากต่างประเทศได้เกิดภาพจำในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของไทยนะครับและสุดท้ายนักเรียนทุกคนก็จะต้องร่วมกันออกแบบของที่ระลึกนะครับจากคำขวัญประจำจังหวัดนะครับโดยวาดภาพเค้าโครงลงในกระดาษบรูฟนะครับที่ครูแจกให้ให้เวลาพวกเราทำอย่างน้อย15นาทีนะครับในวันนี้ทีนี้เดี๋ยวครูจะแจกกระดาษบรูฟและให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเริ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ทีนี้นักเรียนครับกลุ่มพวกเราได้คำขวัญจากจังหวัดอะไรเอ่ย
1: จังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: อุบลราชธานีใช่ไหมมีชื่อคำขวัญว่าอะไร
1: เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชฝ่ายธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสี่อุบลครับ
0: ทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าจะสร้างจากคำขวัญเอาเป็นของฝากให้กับเพื่อนชาวต่างชาติเราจะทำอะไรเอ่ยได้คิดไว้หรือยังเมื่อกี้
1: เป็นก๋วยจับยวนที่ทำในรูปแบบซองบะหมี่ที่สามารถส่งออกได้คร
0: ับ อ๋อเป็นก๋วยจับยวนในรูปแบบซองบะหมี่ใช่ไหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้ใช่ไหมที่เราจะทำเป็นของฝากเพื่อนชาวต่างชาติ
2: ใช่
0: ใช่เก่งมากๆเลยครับตอนนี้ก็ลงมือทำต่อไปนะครับทีนี้กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่2นะครับเราทําอะไรเอ่ยได้คําขวัญจากจังหวัดอะไรครับ
3: สงขลาครับ
0: สงขลาเอ๊ะทําไมเราถึงเลือกจังหวัดสงขลาเพราะอะไรครับอะไรนะเพราะมีคําขวัญที่น่ารักไอ้คําขวัญว่ายังไงสงขลาน
3: กน้ําเพลินตาสมิหลาเพลินใจเมืองใหญ่2ทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์การค้าแดนใต้ครับ
0: ทีนี้เราจะทําผลิตภัณฑ์อะไรที่จะเป็นของฝากให้เพื่อนชาวต่างชาติ
3: พวงกุญแจครับ
0: พวงกุญแจอะไรครับอันนี้ปรึกษากันในกลุ่มแล้วใช่ไหม
2: สะพานตีละสุรานน
0: ท์เป็นรูปสะพานตีละสุรานนท์เลยใช่ไหมครับซึ่งที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของใครครับท่านองคมนตรีใช่ไหมโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังร่างอยู่ใช่ไหมอย่างนั้นลงมือทำต่อไปนะครับเดี๋ยวกูไปดูเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงก่อนนะครับเพื่อนกลุ่มที่3
4: โคลาน
0: อันนี้คําขวัญจังหวัดเราเลือกจังหวัดอะไรเอ่ย
5: ชลบุรีครับ
0: จังหวัดชลบุรีคือคําขวัญอะไร
6: ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควาย
0: นักเรียนครับกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนก่อนนะใครที่ยังคุยกันอยู่นะครับ
6: ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายค่ะ
0: ประเพณีวิ่งควายใช่ไหมทีนี้เราเมื่อกี้เห็นปรึกษากันอยู่ว่าจะทำอะไรครับ
5: กระเป๋าจักสาน
0: กระเป๋าจักสานใช่ไหมจะจักสานยังไงมีรูปร่างอะไรไหมมีใช่ไหมกำลังเริ่มเลยใช่ไหมครับเอาเป็นของฝากเพื่อนชาวต่างชาติเห็นแล้วรู้เลยว่าของฝากจากจังหวัดเก่งมากๆครับงั้นเชิญทำต่อไปได้เลยนะครับทีนี้กลุ่มที่6บ้างกลุ่มที่6เดี๋ยวเห็นคัดเลือกมาหลายคำขวัญเลยใช่ไหมใช่ไหมครับตอนนี้เราสรุปตกลงได้ของจังหวัดอะไรกลุ่มที่6
7: จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีคำขวัญจังหวัดเพชรบุรีคืออะไรครับ
7: เขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามค่ะ
0: ทีนี้เราเมื่อกี้เราปรึกษากันแล้วว่าจะทำอะไร
7: จะทำขนมหม้อแกงจากน้ำตาลโตนดค่ะ
0: เอาเป็นทำอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากใช่ไหม
7: ใช่ค
0: ่
7: ะ
0: โอ้เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีเลยใช่ไหมขนมหม้อแกง
7: ใช่ค่ะ
0: มีใครเป็นคนเพชรบุรีบ้างในกลุ่มนี้ไม่มีเลยแต่ว่าเคยกินขนมหม้อแกงเพชรบุรีเคยไหมแกะเคยทานไหมเคยเป็นยังไงรสชาติแตกต่างจากที่อื่นไหมครับเป็นยังไงรสชาติ
8: หอมหวาน
0: มีความมันใช่ไหมท่านนดลล่ะครับอร่อยกว่าที่อื่นใช่ไหมก็คือเป็นถือว่าเป็นต้นตำรับดั้งเดิมเลยโอ้ยดีมากๆเลยนะครับใช้ของดีจากพื้นที่ถึงแม้เราจะไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดไหนกันปัจจุบันก็อยู่ใกล้เคียงกับเพชรบุรีเลยใช่ไหมดังนั้นแสดงว่าน่าจะเคยทานบ่อยเลยใช่ไหมดังนั้นเราลงมือทำงานต่อไปเลยนะครับทีนี้มากลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ตอนนี้ได้คำขวัญจังหวัดอะไรที่เราเริ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้ามาเมื่อกี้
2: จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
0: กาญจนบุรีใช่ไหมชื่อคำขวัญคืออะไรครับ
2: เมืองขุนแผนแคว้นโบราณด่านเจดีมณีเมืองกาญสะพานแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะ
0: แล้วทีนี้เราจะสร้างอะไรจากของดีเมืองกาญเราจะทำอะไรเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อกี้คุยกันว่ายังไง
2: จะใช้วัสดุที่เป็นผ้าบาติกค่ะเพื่อมาทำเป็นเครื่องแต่งกายให้ชาวต่างชาติใส่กับบ้านเกิด
0: โอ้อันนี้ไอเดียดีเลิศเลยนะครับผ้าอะไรนะบาติกผ้าบาติกเนี่ยก็คือเอามาทำออกแบบเป็นอะไร
2: เครื่องแต่งกายค่ะ
0: เครื่องแต่งกายจะแต่งกายยังไง
2: แต่ง
0: ผ้าสิ้นมีอะไรนะเพื่อนตอบว่าอะไรเมื่อกี้
2: เช่นกระเกงค่ะหรือก็ไม่ก็นำผ้าลายตาจักมาทำเป็นกระเป๋าผ้าพันคอหมวกเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นของฝากค่ะ
0: อ๋อของฝากให้เขาใส่แล้วรู้จักเลยว่าเป็นคนจังหวัดอะไร
2: กาญจนบุรี
0: กาญจนบุรีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับงั้นตอนนี้กำลังจะร่างกันใช่ไหมเชิญทำต่อได้เลยนะครับและกลุ่มที่4ในวันนี้เมื่อกี้เห็นเราขึ้นเหนือไปเลยใช่ไหมเห็นระหว่างตอนปรึกษาเราเอาจังหวัดอะไรเอ่ย
9: เชียงใหม่ค่ะ
0: จังหวัดเชียงใหม่คำขวัญว่า
9: ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพผาชาติล้วนงามตางามล้ำค่านครพิงค่ะ
0: โอ้งานอันเนี้ยเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรที่สื่อถึงเชียงใหม่เลย
9: เป็นพวงกุญแจดอยสุเทพค่ะ
0: อ๋อพวงกุญแจดอยสุเทพเมื่อกี้เป็นไอเดียของใครคิด
9: ของกลุ่มพวกเราค่ะ
0: ของกลุ่มพวกเราใช่ไหมครับมีการปรึกษากันเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราจะเอาพวงกุญแจนี้ไปทำอะไรบ้าง
10: ขายให้คนต่างชาติครับ
0: ขายให้คนต่างชาติเอาไปเป็นของฝากให้คนต่างชาติได้ด้วยแล้วสร้างรายได้ได้ไหม
10: สร้างได
0: ้สร้างได้ใช่ไหมครับเอ๊ะทีนี้นอกจากรูปดอยสุเทพแล้วเราจะเอาไปทำอะไรอีกรูปอะไรอีกที่เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่คิดว่ารูปอะไรนะ
11: เป็นอาหารค่ะมันเป็นของเชียงใหม
0: ่เราคิดว่าจะทำแค่พวงกุญแจรูปดอยสุเทพอย่างเดียวไหมทำหลายแบบเหรอตอนนี้คิดว่าแต่ตอนนี้คิดว่าแค่จะทำแค่รูปดอยสุเทพอย่างเดียวก่อนใช่ไหมใช่อันนี้ละคิดว่าอยากจะออกแบบอะไรให้มันสื่อถึงเชียงใหม
2: ่ออกแบบพวงกุญแจแบบอื่นให้มันน่ารักน่ารักจะได้มีคนมาสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ดีเลยนะครับออกแบบอื่นให้มีความน่ารักใช่มั้ยนอกจากแบบเดียวเราก็จะแบบให้คนได้เลือกแล้วก็เอาไปเป็นของฝากที่หลากหลายใช่มั้ยคะขอบคุณครับครับทีนี้ครับจากที่ครูได้เดินสำรวจดูนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาคำขวัญประจำจังหวัดนะครับแล้วเอามาที่จะหาของดีในจังหวัดนะครับที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ถือว่าเราเนี่ยมีการคิดที่จะเพิ่มมูลค่าให้ของธรรมดาใช่ไหมในจังหวัดสามารถที่จะเอามาเป็นของฝากให้กับเพื่อนแล้วมีบางกลุ่ม

0: ก็บอกว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้นี่แหละไปเป็นสินค้าไปเป็นของที่เอาไปขายได้ด้วยนะครับเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและทีนี้ครูก็มีคำถามคำถามนี้ก็มาจากพวกเราทำงานเมื่อกี้นี่แหละครับก็คือนักเรียนคิดว่าสิ่งของที่เด่นในจังหวัดต่างๆที่มีมากมายเราจะมีวิธีเพิ่มมูลค่าอย่างไรบ้างโอ้มีอาสาสมัครจะลุกขึ้นมาตอบใช่ไหมครับเชิญได้เลยครับ
1: การทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: การทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นทำอะไรเอ่ย
1: ทำแพ็กเกจให้ดูน่าสนใจสวยงามและสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็คือเราจะเอามาทำเป็นแพ็กเกจจิ้งเพิ่มมูลค่าให้สวยงามแล้วอีกอย่างนึงที่ครูประทับใจมากๆเลยก็คือเราไม่ลืมที่จะสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นของประจำจังหวัดนั้นเลยใช่ไหมยอดเยี่ยมขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะครับอาสาสมัครผู้กล้าของเราในวันนี้อ่ะทีนี้มีใครจะตอบอีกไหมจะเพิ่มมูลค่าอย่างไรแต่ละกลุ่มลองหาสมาชิกที่จะตอบได้เลยนะเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะให้เพื่อนๆปลายทางของเราเนี่ยได้ร่วมฟังความคิดเห็นของเราด้วยกลุ่มที่5ยกมือก่อนแล้วนะครับ
1: เช่นถ่ายทอดวิธีการทำผ่านทางสื่อโซเชียลค่ะแล้วก็ทำแพ็กเกจให้น่าสนใจตามที่เพื่อนบอกค่ะ
0: อ๋อก็คือจากไอเดียของเพื่อนๆเลยตอนนี้เราเมื่อกี้เราบอกว่าทำจะออกแบบอะไรนะ
1: ออกแบบกางเกงและกระเป๋าค่ะ
0: อ๋อออกแบบกางเกงและกระเป๋าให้มีความเก๋ไก๋สไลเดอร์ใช่ไหมให้มีความน่าสนใจใช่ไหมครับโอ้ดีๆเลยแล้วตอนนี้คิดว่าจะออกแบบอย่างไร
1: ออกแบบโดยใช้ผ้าลายตาจักมาทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ค่ะ
0: ก็คือออกแบบเอามาใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ใช่ไหมครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราเอามาอยู่แล้วทีนี้มันสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันสื่อถึงจังหวัดหรือพื้นที่เอกลักษณ์ที่เราเลือกมาอย่างไร
1: เป็นลายเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นค่ะ
0: อย่างเช่นลายอะไรบ้างตอนนี้
1: อย่างเช่นลายตาจักของคนเมืองกาญจนบุรีค่ะ
0: ลายตาจักของคนกาญจนบุรีใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับจากที่พวกเราทุกกลุ่มนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมใช่ไหมเราก็คงจะรู้แนวทางแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของดีประจำท้องถิ่นนั้นอย่างไรนะครับถือว่าเราทำได้ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับได้ศึกษาเพียงแค่หัวข้ อคำขวัญประจำจังหวัดมาที่จะตีความแล้วก็เอาไปสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มของจังหวัดหรือก็เป็นรายได้ของท้องถิ่นนั้นได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราก็ยังจะคงเอางานของเรานะครับในวันนี้มาทำต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปนำเสนอในสัปดาห์หน้าในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนในแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือกระดาษโพสต์อิทสำหรับทำกิจกรรมแกลเลอรี่แห่งภูมิปัญญาสำหรับวันนี้ครูศิริสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะวรรณคดีที่เราได้ศึกษาไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าวรรณคดีแต่ละเรื่องเนี่ยก็เป็นวรรณคดีที่มาจากการเล่าเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของไทยเรานะคะซึ่งวรรณคดีกาบห่อโคงประภาสทานทองแดงที่นักเรียนได้ศึกษาไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะเป็นวรรณคดีที่กล่าวถึงธรรมชาติที่ได้เดินทางของเจ้าฟ้ากุ้งนะคะที่ได้เดินทางตามพระราชบิดาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีที่ได้พรรณนาถึงธรรมชาติที่ได้พบเห็นนะคะที่เราอ่านออกมาผ่านถ้อยคำอย่างไพเราะนะคะเมื่อเราอ่านแล้วเสมือนกับว่าเราเนี่ยได้เห็นธรรมชาติที่ทานทองแดงนั้นจริงๆนะคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมาที่นักเรียนได้ศึกษาเจ้าฟ้ากุ้งก็ได้พรรณนาถึงสถานที่ที่ทานทองแดงว่ามีทานน้ำที่ใสสะอาดใช่ไหมคะใสจนเห็นตัวปลาหวั่นว่ายแล้วก็บอกถึงพันไม้ที่ทานทองแดงว่าเจอต้นสองนางเจอพันไม้ที่มีชื่อว่าสบายนางสีดาเถาหัวลิงเถาลิงต้นลางลิงแล้วก็พบเจอสัตว์ที่เป็นลิงที่อาศัยแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่บนต้นไม้เหล่านั้นนะคะค่ะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะคะว่ากาบห่อโครงประภาสทานทองแดงมีการกล่าวถึงสัตว์ชนิดใดบ้างเพิ่มเติมนะคะกับชั่วโมงกาบห่อโครงประภาสทานทองแดง2นั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะ1นักเรียนจะต้องพูดอธิบายเนื้อหาของกาบห่อโครงประภาสทานทองแดงได้ค่ะ2นักเรียนจะต้องถอดคำประพันธ์ของกาบห่อโครงประภาสทานทองแดงได้3นักเรียนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกประสบการณ์และการเรียนรู้ธรรมชาติจากวรรณคดีนั่นเองค่ะค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วก็แล้วว่าที่ทานทองแดงมีความอุดมสมบูรณ์มากขนาดไหนใช่ไหมคะค่ะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาให้นักเรียนนะคะชมวิดิทัศน์ก่อนเข้าสู่กาบห่อโครงประภาสทานทองแดงนะคะก็จะเป็นวิดิทัศน์ที่มีชื่อว่ารู้ยังไทยพบกิ้งกือมังกรสีชมพูหนึ่งเดียวของโลกนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการบันทึกที่พบเห็นธรรมชาติของปัจจุบันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมและรับฟังแล้วหรือยังคะพร้อมนะคะ
3: เนี่ยค่ะ
4: ยังกล้าจับอยู่ไหมคะ
3: ก็ยังไม่กล้าอยู่ดีนะคะนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นกิ้งกือมังกรสีชมพูถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในไทยเลยนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไปกันเยอะเลยที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวหุบป่าตาดเป็นดินแดนมหัศจรรย์ยุคไดโนเสาร์นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักนะคะเนี่ยค่ะหลายๆคนเขาบอกว่าไปที่นั่นไปทำอะไรไปดูเจ้ากิ้งกือมังกรสีชมพูค่ะถือว่าเป็นสุดยอดการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อันดับ3ของโลกมีที่เดียวในไทยนะคะแล้วไม่ได้มีให้ดูตลอดปีค่ะมีแค่ช่วงฤดูฝนไปจนถึงต้นหนาวของทุกปีเท่านั้นนะคะก็ต้องบอกว่าสีสวยจริงๆค่ะแล้วพอนักท่องเที่ยวไปก็ได้เห็นออกมาอวดโฉมกันหลายๆคนก็เก็บภาพกันเป็นที่ระลึกนะคะกิ้งกือมังกรสีชมพูอยู่ในวงกิ้งกือมังกรค่ะสีชมพูก็ต้องบอกว่าเป็นแบบช็อกกิ้งพิงค์เลยนะคะ แล้วก็ลวดลายปุ่มหนามคล้ายกับมังกร เขาก็เลยเรียกว่ากิ้งกือมังกรเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวเองนอกจากที่อยากจะไปหาบรรยากาศที่ล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็ยังมีอากาศบริสุทธิ์สดชื่นตลอดเส้นทางแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงดึงดูดที่ทำให้หลายๆคนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะก็ไปกันได้ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะหุบป่าตาดนั่นเองค่ะ
2: ก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์หนึ่งเดียวในประเทศไทยกิ้งกือมังกรสีชมพูแห่งหุบป่าตาดนะคะเผยแพร่โดย TNN ช่อง16นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่24สิงหาคมคริสตศักราช2020นั่นเองค่ะก็จะสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการบันทึกเรื่องราวที่พบเห็นจากธรรมชาติของคนในปัจจุบันเวลาพบเจอธรรมชาติหรือสิ่งใดๆก็ตามรอบตัวมนุษย์เวลาที่ มนุษย์ในปัจจุบันจะบันทึกก็จะบันทึกโดยการถ่ายภาพบ้างจะอัดวิดีโอคลิปบ้างถ่ายทอดลงในสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะซึ่งแตกต่างจากอดีตในกาบหอโคประพาสทานทองแดงก็จะมีการจารึกบันทึกพรรณนาให้ผู้อ่านเนี่ยอ่านแล้วใช้จินตนาการในการสร้างภาพว่าได้พบเห็นอะไรบ้างเช่นเดียวกันกับกาบหอโคประพาสทานทองแดงนั่นเองค่ะค่ะจากวิดีทัศน์นะคะคุณครูมีคำถามถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่าจากวิดีทัศน์กล่าวถึงลักษณะใดของกิ้งกือมังกรสีชมพูฟ้านัชชาคะค่ะจากที่ฟ้านัชชาได้ชมวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นะคะวิดีทัศน์เมื่อสักครู่กล่าวถึงลักษณะใดของกิ้งกือมังกรสีชมพูบ้างคะ
5: เป็นกิ้งกือที่มีสีชมพูค่ะ
2: ค่ะ
5: และมีลวดลายคล้ายมังกรค่ะ
2: มีลวดลายคล้ายมังกรก็คือมีลำตัวแล้วก็มีหนามคล้ายกับมังกรนั่นเองถือได้ว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ไหมคะ
5: แปลกใหม่ค่ะ
2: ค่ะพบที่จังหวัดอะไรคะเมื่อสักครู่
5: อุทัยธานีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะก็จะได้พบเห็นธรรมชาติที่แปลกใหม่ของไทยเรามี1เดียวใช่ไหมคะ1ใน3ของโลกใช่ไหมที่พบสัตว์ใหม่ๆก็คือกิ้งกือมังกรสีชมพูนั่นเองนะคะค่ะกิจกรรมใหม่ค่ะจะเป็นกิจกรรมเยี่ยมชมธรรมชาติที่ทานทองแดงนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาธรรมชาติที่ทานทองแดงนักเรียนพบเห็นอะไรบ้างคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาพบเห็นทานน้ำใช่ไหมคะพบเห็นพันไม้ต้นซองนางต้นสะใบนางที่อยู่ตามง่ามไม้ต่างๆของต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ในป่าใช่ไหมคะก็จะมีลักษณะห้อยลงมาโบยโบกใช่ไหมพอลมพัดไปพัดมาก็จะแกว่งไปมาพบเห็นอะไรอีกคะพบเห็นต้นลางลิงต้นหมากลิงใช่ไหมคะหูลิงแล้วก็เห็นลิงไต่ต้นเถาหัวลิงเนี่ยกระไดลิงเนี่ยไต่ไปมาไปมานั่นเองนะคะค่ะในวันนี้นะคะเยี่ยมชมธรรมชาติที่ทานทองแดงคุณครูก็จะมีภาพมาให้นักเรียนชมนะคะแล้วให้นักเรียนบอกมาว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรสัตว์ที่มีชื่อว่าแพะใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าแพะเพราะอะไรเพราะมีลักษณะคล้ายกับแพะใช่ไหมคะจริงๆแล้วภาพนี้คือภาพสัตว์ที่มีชื่อว่าเลียงผานั่นเองค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะต่อไปค่ะกวางนักเรียนเห็นปุ๊บมองปุ๊บเหมือนกวางเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วภาพนี้ไม่ใช่กวางแต่คือกระจงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพด้านซ้ายไม่ใช่ลิงค่ะภาพด้านซ้ายภาพด้านซ้ายคือข้างใช่แล้วค่ะแล้วภาพด้านขวาคือชะนีนั่นเองนะคะภาพนี้คือลิงภาพนี้ล่ะคะเป็นภาพที่เป็นงูกับตุ๊กแกใช่ไหมคะงูกำลังทำอะไรกับตุ๊กแกคะงูกำลังงูกำลังลัดตุ๊กแกแล้วก็กำลังงับตุ๊กแกใช่ไหมคะภาพนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของการหาอาหารของสัตว์นั่นเองจากภาพเลียงผาจากภาพข้างลิงชนีต่างๆเป็นภาพที่เป็นสัตว์ที่พบในทานทองแดงที่เรากำลังจะศึกษาในวันนี้นะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะเป็นยนต์ยินธรรมชาติ2ก็จะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันถอดคำประพันธ์นอกเหนือจากภาพที่คุณครูนำมาให้ที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในทานทองแดงแล้วยังมีสัตว์อื่นๆอีกมากมายนักเรียนก็จะต้องร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะจึงจะได้ทราบว่ากาบหอโคประพาสทานทองแดงในวันนี้เจ้าฟ้ากุ้งได้พรรณนาถึงสัตว์ชนิดใดบ้างนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันถอดคำประพันธ์จากบทที่ได้รับนะคะแล้วให้นักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมเรื่องยนต์ยินธรรมชาติ2จากนั้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนำเสนอใบกิจกรรมนะคะค่ะก็จะมีบทประพันธ์แล้วก็มีรูปภาพมาให้ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มใดได้รับมอบหมายให้ ถอดคำประพันธ์ภาพสัตว์ชนิดใดก็ให้นักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์เนี่ยได้พรรณนาสัตว์ชนิดต่างๆที่ทานทองแดงไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีอะไรบ้าง1เลยนะคะบางกลุ่มก็จะได้เลียงผาฉะนั้นนักเรียนก็ต้องช่วยกันถอดคำประพันธ์นะคะว่ากาบหอกโครงบทที่เป็นสัตว์ที่มีชื่อว่าเลียงผาพระองค์ท่านได้พรรณนาอะไรเกี่ยวกับเลียงผานะคะนอกเหนือจากเลียงผาแล้วมีอะไรอีกบ้างมีกระจงกลุ่มใดได้รับกระจงคะกลุ่มใดได้รับบทที่กระจงกลุ่มที่6ใช่ไหมคะต่อไปบทประพันธ์บทต่อไปก็จะมีลิงมีชนีมีข้างนั่นเองอยู่ในบทเดียวกันฉะนั้นนักเรียนก็ต้องถอดคำประพันธ์ออกมาว่าเจ้าฟ้ากุ้งได้พรรณนาอะไรเกี่ยวกับ3ชนิดนี้นะคะเกี่ยวกับสัตว์3ชนิดนี้กลุ่มใดได้รับบทประพันธ์บทนี้คะกลุ่มที่1นะคะมีอะไรอีกบ้าง

ียวรัดตุ๊กแกนะคะต่อไปค่ะมียูงทองค่ะกลุ่มใดได้รับยูงทองกลุ่มที่2นะคะต่อไปค่ะมีไก่ฟ้ามีดูหนูสู่รูงูกลุ่มที่3ใช่ไหมคะต่อไปค่ะมีนกแก้วกลุ่มนี้ใครได้คะกลุ่มที่3เช่นเดียวกันใช่ไหมคะมีนกแก้วมีนกสาลิกาและมีนกอื่นๆอีกมากมายนะคะฉะนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้รับบทประพันธ์บทใดให้ร่วมกันถอดคำประพันธ์บทนั้นค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเดี๋ยวครูจะขอให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าสัตว์ที่เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศชัยเชษฐสุริยวงศ์นั้นได้พรรณนาถึงสัตว์ชนิดนั้นไว้ว่าอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มถอดคำประพันธ์ได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเยี่ยมชมยนยินธรรมชาติ2ที่ได้พบเห็นถึงสัตว์ชนิดต่างๆที่เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์ได้บันทึกเอาไว้เป็นกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันว่าแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ถอดคำประพันธ์นะคะว่าพระองค์ท่านได้พรรณนาถึงสัตว์ชนิดนั้นเกี่ยวกับอะไรของสัตว์ชนิดนั้นบ้างนะคะเรามาเริ่มกันที่บทที่1เลยนะคะชนิดที่1เลี้ยงผาค่ะกลุ่มใดได้เลี้ยงผาคะกลุ่มที่5ใช่ไหมคะได้เลี้ยงผา

0: รียนลองอ่านแล้วถอดคำประพันธ์ออกมาได้ว่าอย่างไรคะที่เจ้าฟ้ากุ้งได้บันทึกเอาไว้
1: เจ้าฟ้ากุ้งได้พูดถึงเลี้ยงผาว่ามีลักษณะคล้ายแพะและมีหนวดกับขนและกลิ่นเหมือนแพะค่ะ
0: ค่ะนอกเหนือ

0: แสดงให้เห็นว่าบทนี้นะคะเจ้าฟ้ากุ้งได้พบเห็นอะไรคะนักเรียนนักเรียนกลุ่มอื่นๆก็ต้องบันทึกบทที่นักเรียนที่เพื่อนๆได้นำเสนอลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะบทประพันธ์บทนี้พระบาทสมขอโทษค่ะเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐ์สุริยวงศ์นะคะก็ได้พบเห็นเลียงผาเลียงผาอยู่ภูเขาหนวดพรายเผาเขาแปรปลายก็คือเลียงผาอาศัยอยู่บนภูเขามีหนวดมีเขาฝ่ายท้ายก็คือแปรไปทางด้านหลังคล้ายๆกันกับแพะโดยมีรูปร่างอย่างแพะหมายขนเหม็นสาบหยาบเหมือนกันก็คือมีขนมีกลิ่นเหม็นขนหยาบมีกลิ่นเหม็นเหมือนกันกับแพะนั่นเองแล้วก็มีรูปร่างคล้ายกับแพะนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือรูปของเลียงผาแล้วก็รูปของแพะใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ตอนที่คุณครูให้เปิดภาพให้นักเรียนนักเรียนก็ทายว่าเป็นแพะใช่ไหมคะซึ่งมีรูปร่างคล้ายกันกับแพะนั่นเองนะคะเลียงผาปัจจุบันเลียงผาจัดได้ว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะใกล้ที่จะสูญพันธุ์แล้วต่อไปค่ะสัตว์ชนิดต่อไปก็คือกระจงค่ะกระจงกระจิตเตี้ยววิ่งเรี่ยๆหน้าเอ็นดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยสร้อยแนม2บทนี้นักเรียนกลุ่มที่6นะคะถอดคำประพันธ์ได้ว่าเจ้าฟ้ากุ้งได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับกระจงคะ
1: เจ้าฟ้ากุ้งได้บอกว่ากระจงมีตัวเล็กและเตี้ยค่ะมองดูน่าเอ็นดูมีลักษณะเหมือนกวางตรงตาและหูและมีตีนกีบคล้ายๆกวางค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเขี้ยวเล็กๆค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องค่ะพระองค์ท่านนะคะได้อธิบายถึงลักษณะของกระจงว่ากระจงเนี่ยมีลักษณะที่มันกระจิตก็คือกระจิตฤทธิ์เนาะตัวเล็กเตี้ยวิ่งเรี่ยๆเห็นแล้วมีความหน้าเอ็นดูมีลักษณะเหมือนกันกับกวางโดยมีอะไรเหมือนกับกวางบ้างมีหูมีตาแล้วก็มีตีนกีบนะคะนอกจากนี้แล้วพระองค์ท่านยังได้บอกอีกว่ากระจงเนี่ยมีลักษณะเขี้ยวน้อยนะคะมีเขี้ยวขาวน้อยช้อยแนบข้างเคียง2ก็คือมีเขี้ยวน้อย2นั่นเองนะคะค่ะต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นภาพของกระจงแล้วก็ภาพของกวางที่แสดงให้เห็นว่ามีลักษณะคล้ายๆกันนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะฝูงลิงใหญ่น้อยกระจุ้ยชนีอุ่ยอุ้ยร้องหาฝูงข้างหว่างพฤกษาข้างโจรไล่ไข่ปลายยางนะคะบทประพันธ์บทนี้นะคะมีสัตว์ชนิดใดบ้างกลุ่มที่1ได้รับมอบหมายใช่ไหมคะค่ะบทประพันธ์บทนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้างคะ
1: มีลิงชนีและข้างค่ะ
0: มีลิงชนีและข้างอยู่กันเป็น
1: กลุ่มเป็นฝูงค่ะ
0: เป็นกลุ่มเป็นฝูงค่ะแล้วพระองค์ท่านได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้บ้างคะ
1: อธิบายว่าฝูงลิงใหญ่ปีนต้นมะม่วงฝูงชนีร้องอุ่ยอุ้ยหาคู่ฝูงข้างกระโดดระหว่างต้นไม้วิ่งไล่กระโจนหากันค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของลิงของข้างแล้วก็ของชนีที่อยู่บนต้นไม้โดยบอกว่าฝูงลิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝูงเล็กหรือฝูงใหญ่เนี่ยก็กระจุยยวบยาบอยู่บนต้นพวาหนาก็คือต้นพวาหนาคือต้นม่วงนั่นเองนะคะแล้วก็เจอฝูงชนีที่มันอุ่ยอุ้ยเสียงอุ่ยอุ้ยเนี่ยคือเสียงร้องของชนีร้องหาคู่แล้วก็เจอฝูงข้างที่มันกระโดดไปมาระหว่างต้นไม้เนาะข้างโจรไล่ไข่ปลายยางครอกแครกก็คือเสียงของฝูงข้างนั่นเองเสียงร้องของฝูงข้างที่มันกระโดดไล่กันไปโลดเลี้ยวโจรปลิวนะคะก็ความเคลื่อนไหวพลิ้วไหวของสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะภาพแรกเลยก็จะเป็นลิงภาพที่2ก็จะเป็นชนีนะคะแล้วก็ภาพที่3ก็จะเป็นข้างนั่นเองนะคะสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้เคลื่อนไหวอยู่บนต้นไม้นั่นเองเมื่อสักครู่เราก็มีเสียงด้วยเสียงร้องของชนีแล้วก็เสียงร้องของข้างนั่นเองต่อไปค่ะสัตว์ชนิดต่อไปงูเขียวรัดตุ๊กแกตุ๊กแกแก่คางแข่งขยัน

0: พันธ์อ้าปากง่วงล้วงตับกินค่ะบทประพันธ์บทนี้กลุ่มที่3ได้รับใช่ไหมคะกลุ่มใดคะอ่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ได้รับไหนลองอธิบายสิคะว่าเจ้าฟ้ากุ้งได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับงูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแก
1: เจ้าฟ้ากุ้งได้พบงูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแกจนตุ๊กแกปากอ้าครับ
0: ค่ะ
1: งูเขียวก็เลยพ่นพิษใส
0: ่ค่ะ
1: จน
0: พ่นพิษใส่ตุ๊กแกใช่ไหมคะค่ะแล้วตุ๊กแกก็ทำไมคะ
1: ก็ยังคาบงูอยู่
0: ก็ยังคาบ
1: งูก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆครับจนตุ๊กแกอ่อนแรงลงครับ
0: แล้วก็
1: แล้วงูก็เลยล้วงตับตุ๊กแกกินคร
0: ับ ค่ะก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของสัตว์ในการหาอาหารที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติของสัตว์เลยค่ะขอบคุณค่ะก็จะบอกถึงงูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแกงูเขียวมีลักษณะที่มันเป็นเลื่อมมันมากรัดตุ๊กแกแล้วก็พ่นพิษออกมาตุ๊กแกก็เป็นยังไงคะตุ๊กแกก็คาบแล้วก็อ้าปากออกมาแล้วก็สุดท้ายแล้วงูจึงเข้าไปล้วงตับของตุ๊กแกกินนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของงูเขียวที่กำลังรัดตุ๊กแกเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่หาอาหารนะคะต่อไปค่ะยุงทองย่องเยื้องย่างรำรางช้างช่างฝ้ายหางปากงอนอ่อนสำอางช่างรำเต้นตามกันอ่ะบทประพันธ์บทนี้เจอยุงทองใช่ไหมคะพระองค์ท่านได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับยุงทองคะ
2: นกยุงที่กำลังเดินย่องย่องอย่างสวยงามเดินเชิดหน้าชูลวดลายที่สวยงามและมีปีกที่กางออกเหมือนกำลังรำเป็นเพลงอยู่ค่ะ
0: ก็คือแสดงให้เห็นความเคลื่อนไหวของนกยูงใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะที่ค่อยๆ ย่องค่อยๆ ยื่องค่อยๆ ย่างนะคะแล้วก็ลำแพนหางเมื่ออยู่กันเป็นกลุ่มก็จะลำแพนหางลำเล่นเต้นตามเพลงตามจังหวะของนกยูงแล้วก็จะมีลักษณะที่เชิดหน้าแล้วก็มีปากที่งอนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพของนกยูงนะคะที่ขณะที่ยังไม่ได้รำแพนแล้วก็รำแพนหางก็จะปีกป้องออกมาเป็นอะไรรำแพนของนกยูงอย่างสวยงามนั่นเองต่อไปค่ะไก่ฟ้าอ้าสดแสงหัวสุกแดงแทงเดือยแนมปีกหางต่างสีแกมสีแต้มต่างอย่างวาดเขียนบทนี้เจออะไรคะพระองค์ท่านพบไก่ฟ้าใช่ไหมคะไก่ฟ้าเป็นอย่างไรคะพระองค์ท่านได้อธิบายเกี่ยวกับอะไรของไก่ฟ้า
3: ไก่ฟ้าหน้าสุกใสมีปากแหลมหัวมีสีแดงปีกหางและลำตัวมีลวดลายงามเหมือนอย่างกับมีคนไปแกล้งแต่งสีให้มัน
0: ค่ะก็แสดงว่าขอบคุณค่ะแสดงว่าพระองค์ท่านกำลังอธิบายลักษณะของไก่ฟ้าใช่ไหมคะว่าไก่ฟ้าเนี่ยมีลักษณะที่มีหัวสุกใช่ไหมไม่ใช่หัวสุกขอโทษค่ะมีหัวสดสีแดงแล้วก็มีลำตัวมีหางเนี่ยมีลวดลายสวยงามสีสันเหมือนกับคนเนี่ยไปแต่งแต้มปีกของมันแต่จริงๆแล้วเป็นธรรมชาติของไก่ฟ้าที่มีลวดลายสวยงามนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของไก่ฟ้าแล้วก็ไก่ฟ้าก็จะมีเดือยแทงออกมาอันนี้ก็คือเป็นอาวุธของไก่ฟ้านั่นเองนะคะต่อไปนะคะดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูบทประพันธ์บทนี้จะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะที่เด่นชัดในเรื่องของสระอูใช่ไหมคะเป็นบทประพันธ์ที่พระองค์ท่านเห็นหนูกับงูกำลังทำอะไรกันอยู่ให้นักเรียนได้พรรณนาออกมาค่ะได้ว่าอย่างไรคะ
4: เห็นถึงหนูที่ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในรูงูงูไม่ยอมจึงสู้หนูก็สู้ต่างตัวต่างสู้เลยมีการขู่ฟู่ฟู่กันค่ะ
0: ก็จะมีเสียงขู่ของงูที่ร้องเป็นยังไงคะดูงูขู่ฟูดฟู่ก็คือร้องเสียงของการขู่โดยที่หนูเนี่ยจะไปอยู่ในรูของงูงูก็สู้กับหนูหนูก็สู้กับ

0: หนูสู่รูงูงูสุดสู้งูสู้หนูหนูสู้งูอยู่คือต่างฝ่ายก็ต่างสู้ซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะแล้วก็ทำมู่ทู่ใส่กันทำขู่ใส่กันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนกแก้วแจ้วเสียงใสคลอใครครู่หมู่สาลิกานกตัวผัวเมียคลาฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรีบทประพันธ์บทนี้ถ้าอ่านทั้งกาบยานี11และโครสีสุภาพจะพบว่ามีสัตว์ที่อยู่ในตระกูลนกแก้วเยอะมากพบอะไรบ้างนกอะไรบ้างคะในบทประพันธ์บทนี้กลุ่มที่2คุณครูอยากจะถามกลุ่มที่2ก่อนว่าจากการที่กลุ่มที่2ร่วมกันถอดคำประพันธ์บทประพันธ์บทนี้เจอนกอะไรบ้าง
1: นกแก้ว
0: เจอนกแก้วนกอะไรอีกคะ
1: นกสาลิกาน
0: กสาลิกาเจอนกอะไรอีกคะ
1: นกกระตั่ว
0: นกกระตั่ว
1: นกกระตั่ว
0: ค่ะแล้วก็เจออะไรอีกคะ
1: นกแขกเต่าน
0: กแขกเต่าแล้วก็เจอ
1: แล้วก็นกนาฬิน
0: กโนรีแล้วก็เจอนกอะไรอีก
1: นกสัตวาน
0: กพวกนี้กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่กำลังบินเป็นฝูงครับ
0: บินเป็นฝูงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะโดยนกแก้วทำไมคะ
1: ร้องเสียงใสครับ
0: ร้องเสียงใสแล้วก็อะไรนกสาลิกากำลังทำอะไรคะ
1: กำลังบินกันเป็นฝูงครับ
0: บินกันเป็นฝูงเหรอคลอใครแปลว่าอะไรคลอเคลียแล้วนกกระตั่วล่ะคะนกกระตั่วทำไมคะ
1: อยู่กันเป็นคู่ครับ
0: อยู่กันเป็นคู่เป็นคู่นี่ทำไมคะกำลังทำอะไรกันอยู
1: ่บิน
0: บินหรอนกตัวผัวเมียคลานกตัวผัวเมียมาสมสู่คือกำลัง
1: ผสมพันธุ์
0: ผสมพันธุ์กันใช่แล้วค่ะแล้วก็อะไรคะ
1: นกสัตวาน
0: กสัตวาทำไมคะบินไปฝ่านก
1: แขกเต
0: ้าไปหา
1: ไม่หาน
0: กโนรีนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะก็จะพบนกหลากหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นนกแก้วที่มันกำลังร้องเสียงใสเจอนกสาลิกาที่มันคลอเคลียกันอยู่กันเป็นคู่คู่เจอนกกระตั้วที่เป็นคู่กำลังผสมพันธุ์กันอยู่เจอนกโนรีเจอนกสัตวานะคะที่กำลังบินฝ่าฝูงนกแขกเต้าไปหานกโนรีที่เป็นพวกพ้องของมันนั่นเองนะคะก็จะเป็นนกที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะนกแก้วอันนี้นกสาลิกานะคะต่อไปก็จะเป็นนกกระตั้วนกแขกเต้านะคะแล้วก็นกสัตวาแล้วก็นกโนรีนั่นเองนะคะพวกท่านเจอสัตว์หลากหลายพวกนี้เห็นว่ากำลังทำอะไรกันอยู่นั่นเองนะคะอาการเคลื่อนไหวของสัตว์ชนิดต่างๆค่ะจากที่นักเรียนได้ร่วมกันถอดคำประพันธ์ได้เห็นแล้วว่าพบสัตว์หลากหลายชนิดมากแสดงให้เห็นว่าที่ทานทองแดงเป็นอย่างไรคะอุดมสมบูรณ์มากทั้งนี้พระองค์ท่านยังอธิบายถึงการเคลื่อนไหวของสัตว์หลากหลายชนิดอธิบายถึงการส่งเสียงร้องของสัตว์ใช่ไหมอธิบายรูปร่างของสัตว์ต่างๆค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาร่วมกันสรุปอีกหนึ่งครั้งนะคะเป็นกิจกรรมสัตว์และพืชที่พบจากประพาสทานทองแดงโดยให้นักเรียนนะคะแต่ละคนบอกชนิดของสัตว์ที่พบแล้วอธิบายว่าสัตว์ที่พบนั้นมีอาการเป็นอย่างไรมีอากัปกิริยาเป็นอย่างไรนะคะมีรูปร่างเป็นอย่างไรบันทึกลงไปในใบกิจกรรมสัตว์และพืชที่พบจากประพาสทานทองแดงเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะนำเสนอก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างมาจากการที่เราเยี่ยมชมธรรมชาติที่ทานทองแดงจากชั่วโมงที่ผ่านมาและวันนี้เจอสัตว์และพืชอะไรบ้างให้นักเรียนหยิบยกมา1 2 3 4 5 5ชนิดนะคะบันทึกได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการบันทึกสัตว์และพืชที่พบจากธารทองแดงนะคะก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนบอกถึงสิ่งที่นักเรียนได้เจอจากที่เพื่อนได้นำเสนอจากชั่วโมงที่ผ่านมาและวันนี้ว่าที่ธารทองแดงนั้นมีสัตว์และพืชชนิดใดบ้างโดยให้นักเรียนหยิบยกมา5ชนิดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการนำเสนอใบกิจกรรมใบนี้นะคะว่านักเรียนพบสัตว์และพืชอะไรบ้างแล้วแต่ละชนิดพระองค์ท่านอธิบายไว้ว่าอย่างไรนะคะก็คือตัวแทนจากกลุ่มที่3นั่นเองค่ะ
1: สัตว์ตัวแรกนะครับก็คืองูโดยมีลักษณะที่น่ากลัวและกำลังขู่ครับสัตว์ตัวที่สองครับนกแก้วนกแก้วมีเสียงที่ใสบินกันเป็นฝูงครับ
0: ค่ะ
1: นกยูงครับนกยูงที่เดินเชิดหน้าลวดลายที่สวยงามครับต่อไปครับเลี้ยงผาอาศัยอยู่บนเขาโดยมีลักษณะคล้ายกับแพะโดยเฉพาะขนและกลิ่นครับ
0: ค่ะ
1: ตัวสุดท้ายครับไก่ฟ้ามีลวดลายที่สวยงามจนไม่น่าเชื่อถือครับ
0: จนไม่น่าเชื่อว่าลวดลายของไก่ฟ้าน่าจะเป็นธรรมชาติเหมือนกับคนไปแต่งแต้มนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็จะเห็นได้ว่าพบสัตว์หลากหลายชนิดที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ธารทองแดงนะคะค่ะจากวรรณคดีกาบหอโครประพาสธารทองแดงก็จะเห็นแล้วว่าในการเดินทางของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรชัยเชษฐสุริยวงศ์ที่ได้ตามเสด็จพระราชบิดาไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีระหว่างทางมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนะคะค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะกาบหอกโครงประพาสธารทองแดงนะคะเป็นบทพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรนะคะชัยเชษฐสุริยวงศ์ทรงแต่งเป็นกาบหอกโครงมีเนื้อหากล่าวเรื่องการเดินทางไปพระพุทธบาทและชมธรรมชาตินะคะมุ่งพรรณนาธรรมชาติในป่าทั้งพันไม้และสัตว์ป่าให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ได้รู้จักสัตว์และพืชนานาชนิดกล่าวบันทึกผ่านฉันทละกาบหอกโครงอันเป็นลักษณะเด่นของการสังเกตสื่อบันทึกสารผ่านภาษาที่กวีเลือกใช้คำให้มีความไพเราะเข้าใจง่ายสื่อความหมายได้ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเห็นความสวยงามของธรรมชาติรู้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องผจงจิตพินิจคุณค่า2นะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือกิจกรรมเรื่องส่องวรรณศิลป์บรรจงจินคุณค่าหนังสือเรียนวรรณคดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณคดีกับหอโครงประพาสธารทองแดงไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะช่วยการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่านะคะที่มีความสำคัญกับมนุษย์เรานะคะให้คงอยู่ไปนานๆชั่วลูกชั่วหลานนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้มีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้างเจ็ดช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
1: ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับ
0: ในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะนักเรียนคะในวันนี้เราจะอยู่ในเรื่องของการหารพหุนามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาผลหารของการหารเอกนามด้วยเอกนามโดยที่ผลหารเป็นเอกนามได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะหาผลหารของการหารพหุนามด้วยเอกนามโดยที่ผลหารเป็นพหุนามได้นั่นเองค่ะค่ะทีนี้นักเรียนลองพิจารณานะคะการหาผลหารระหว่างเอกนามกับเอกนามที่ครูได้แสดงให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะเป็นการหาผลหารของ 10x ยกกำลัง3หารด้วย 5x นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนดูว่าคุณครูเนี่ยได้นำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันใช่ไหมคะนักเรียนคะค่าคงตัวในแต่ละเอกนามที่นำมาหารกันเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ2ถูกต้องค่ะแล้วคุณครูเนี่ยก็ได้นำตัวแปรในแต่ละเอกนามค่ะมาหารกันนั่นเองนะคะดังนั้นตัวแปรในแต่ละเอกนามที่คุณครูนำมาหารกันมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ
3: x ยกกำลัง2
2: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าเห็นไหมคะฐานของเราเหมือนกันนะคะเราสามารถนำเลขชิมลังมาลบกันได้นะคะดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ของเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2x ยกกำลัง2
2: ถูกต้องค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะนำ x ยกกำลัง3ลบ1แล้วได้เท่าไหร่คะ
1: 2
2: ก็คือ x ยกกำลัง2นั่นเองดังนั้นผลลัพธ์ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 2 x ยกกำลัง
2: 2ถูกต้องค่ะเราก็จะได้ผลหารในข้อนี้ก็คือ 2x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะซึ่งเราสังเกตดูว่าตัวตั้งของเราเป็นเอกนามไหมคะเป็นนะคะสังเกตดูว่า 10x ยกกำลัง3ก็เป็นเอกนามค่ะแล้วตัวหารของเราล่ะคะ 5x เป็นเอกนามไหมคะเป็นและผลลัพธ์ที่ได้เป็นเอกนามไหมคะ
1: เป็น
2: นะคะซึ่งเราจะเรียกนะคะว่าการหารที่มีผลลัพธ์นะคะเป็นเอกนามว่าเป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมารู้จักการหารเอกนามด้วยเอกนามนะคะการหารเอกนามด้วยเอกนามนั้นนะคะเรามีข้อตกลงที่ว่าเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องไม่เป็น0นั่นเองค่ะซึ่งเราสามารถหาผลหารระหว่างเอกนามกับเอกนามได้นะคะโดยนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะแล้วก็นำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะดังนั้นเพื่อให้เรียนเนี่ยเข้าใจการหารเอกนามด้วยเอกนามมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้กับเรียนได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะดูตัวอย่างนักเรียนลองดูนะคะในที่การหารเอกนามด้วยเอกนามของเรานะคะแล้วผลหารของเราเนี่ยเป็นเอกนามนะคะเราจะกล่าวว่าเป็นการหารลงตัวนะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์นี้ค่ะก็คือนักเรียนสามารถนำตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะซึ่งเรียนเนี่ยสามารถใช้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะในการตรวจสอบหาคำตอบได้นะคะซึ่งสำหรับในชั้นเรียนนี้ค่ะเราจะเรียนเฉพาะการหารเอกนามด้วยเอกนามนะคะที่มีผลหารเป็นเอกนามเท่านั้นนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นการหารลงตัวนะคะค่ะในตัวอย่างแรกนะคะจงหาผลหารของเศษ x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2ส่วนด้วย x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ค่ะเริ่มแรกเราทำไงคะเนื่องจากว่าเราทราบแล้วค่ะว่าการหารเอกนามด้วยเอกนามเราจะต้องนำอะไรก่อนคะนำค่าคงตัวใช่ไหมคะมาหารกันได้สังเกตดูว่าในเอกนามแรกของเรานะคะมีค่าคงตัวไหมคะ
4: ไม่ม
2: ีหรือไม่มีคะ
4: ม
2: ีคือเลขอะไรเอ่ยคือ1นั่นเองแต่เราเขียน1มั้ยคะ
4: ไม่
2: เขียนแล้วในตัวหารของเราล่ะคะมีค่าคงตัวมั้ยคะ มีค่าของตัวคือเท่าไหร่คะ1เหมือนกันนะคะแล้วก็เราอาจจะนําเป็น1หารด้วย1ก่อนซึ่งผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ1นั่นเองซึ่งเราต้องเขียนมั้ยคะไม่ต้องเขียนดังนั้นข้อนี้เราสามารถนําตัวแปรในแต่ละเอกนามเนี่ยมาหารกันได้เลยมั้ยคะได้เลยนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกําลังนั่นเองนะคะซึ่งเรามีตัวแปรกี่ตัวคะในข้อนี้2ตัวก็คือ x กับ y ใช่มั้ยคะดังนั้นนั่นแหละก็เลือกในคู่แรกก่อนนะคะ x ยกกำลัง4หารด้วย x ยกกำลัง2จะได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ x ยกกำลัง2เก่งมากและ y ยกกำลัง2หารด้วย y ยกกำลัง2ล่ะคะ y ยกกำลัง0ถูกต้องค่ะซึ่ง y ยกกำลัง0เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่จำได้ไหมคะ1นั่นเองนะคะเก่งมากดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ของเราจะได้เป็นเท่าไหร่คะx ยกกำลัง2นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของการหาผลหารในกรณีที่เป็นระหว่างเอกนามกับเอกนามนั่นเองเป็นไงคะพอได้ไหมคะได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองมาตรวจสอบคำตอบกันค่ะว่านักเรียนได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วได้ x ยกกำลัง2เนี่ยถูกต้องหรือไม่เพื่อความแม่นยำเราก็จะมาตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่เราได้นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะเราสามารถตรวจสอบผลหารได้ค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์นี้เลยเลยค่ะตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยก็จะว่าตัวหารของเราก็คือ x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ใช่ไหมคะคูณด้วยผลหารของเราที่เราได้คำตอบเมื่อสักครู่ก็คือ x ยกกำลัง2นั่นเองนักเรียนลองนำมาคูณกันสิคะการคูณกันของเอกนามจำได้ไหมคะเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะ x ยกกำลัง2คูณ x ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
3: เอกกำล
2: ัง4เก่งมากแล้วก็ตามด้วย y ยกกำลัง2คงเดิมไว้นะคะดังนั้นคำตอบของเราก็จะเป็นเท่าไหร่คะ
3: x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2
2: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นไงคะคำตอบเท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่าแปลว่าเรียนสามารถหาผลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างเพื่อความชัวร์นะคะค่ะในตัวอย่างที่2นะคะจงหาผลหารของ 15x ยกกำลัง 4y ยกกำลัง 2 ส่วนด้วย -12x ยกกำลัง 3y นะคะข้อนี้เราจะทำไงคะ
3: คร
2: ับ ถูกต้องค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองซึ่งก็คืออะไรคะ15หารด้วย
3: -12
2: เก่งมากค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำอะไรคะถูกต้องก็คือนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเรียนช่วยครูหาคำตอบได้ไหมคะได้อ่ะเรียนคะค่าคงตัวนะคะในแต่ละเอกนามหารกันได้เท่าไหร่ลงตัวไหมคะข้อนี้อาจจะไม่เป็นเลขลงตัวไม่ไรสามารถตอบเป็นเศษส่วนได้เรียนสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ตอบได้นะคะมีเครื่องหมายด้วยไหมคะเท่าไหร่คะก็คือลบเศษ5ส่วน4ใช่ไหมคะแล้วก็ x ของเราล่ะคะเราจะมีเลขชี้กำลังเป็นเท่าไหร่เอ่ย x ยกกำลัง1คูณด้วย
3: y
2: ยกกำลัง1นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่งนะคะแรงก็จะได้ว่าผลหารในข้อนี้ของเราก็คือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือลบเศษ5ส่วน4 xy นั่นเองก็จะเป็นผลหารที่ได้ในข้อนี้ของเรานะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองตรวจสอบผลหารดูว่านักเรียนเนี่ยหาผลหารได้ถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบไปพร้อมกันนะคะเริ่มแรกเราทำไงคะนำตัวอะไรเอ่ยไปคูณกับอะไรคะแล้วต้องเท่ากับ
3: ต
2: ัวตั้งซึ่งตัวตั้งของเราก็ค
3: ือ
2: ถูกต้องค่ะดังนั้นเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะดังนั้นค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้อะไรคะการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามใช่ไหมคะก็คือเริ่มแรกค่ะเราจะนำอะไรเอ่ยก็คือนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาคูณกันนะคะก็คือลบ12คูณด้วยลบเศษ5ส่วน4หลังจากนั้นเราก็จะนำอะไรคะ
3: ต
2: ัวแปรในแต่ละเอกนามมาคูณกันก็คือ x ยกกำลัง3ก็จะคูณด้วย x นะคะแล้วก็ y คูณด้วย y นั่นเองค่ะหลังจากนั้นคำตอบของเราเป็นไงคะ ถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็น15เอกยกกำลัง4วายยกกำลัง2ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงนะคะแปลว่าเรียนน่ะสามารถหาผลหารได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะนี่คือการหารเอกนามด้วยเอกนามเป็นไงคะง่ายไหมคะ
5: ง่าย
2: นะคะทีนี้เราจะมารู้จักการหารอีกหนึ่งรูปแบบค่ะนั่นก็คือการหารพหูนามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะซึ่งเราก็มีข้อตกลงเหมือนกันก็คืออะไรคะเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องไม่เป็นอะไรคะจะต้องไม่เป็นศูนย์ถูกต้องค่ะซึ่งเราสามารถนะคะหาผลหารของการหารพหูนามด้วยเอกนามได้นะคะโดยที่เราจะหารแต่ละพจน์ของพหูนามด้วยเอกนามนะคะแล้วก็จะนำผลหารเหล่านั้นมาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งการหารพหูนามด้วยเอกนามนะคะสังเกตว่าถ้าผลหารของเรานะคะเป็นพหูนามนะคะเราจะกล่าวว่าการหารนั้นเป็นการหารลงตัวค่ะซึ่งก็จะเป็นไปตามความสัมพันธ์ดังนี้ค่ะก็คือตัวหารคูณด้วยผลหารจะต้องเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับในชั้นเรียนนี้นะคะเราก็จะเรียนเฉพาะการหารพหูนามด้วยเอกนามนะคะที่ผลหารเป็นพหูนามเท่านั้นค่ะในตัวอย่างที่3นะคะจงหาผลหารของ 6x บวกด้วย4หารด้วย2นะคะเริ่มแรกเจอส่วนแบบนี้เราจะทำไงคะเราใช้การแจกแจงไหมนะนี่คือการหารใช่ไหมคะจำได้ไหมคะว่าการหารพหูนามด้วยเอกนามทำไงคะเราจะหารแต่ละพจน์ใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกง่ายๆเลยเราจะต้องเปลี่ยนนะคะให้ดูรูปของเศษส่วนก่อนก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมคะเราก็จะสามารถเขียนได้เป็น 6x บวกด้วย4ทั้งหมดส่วนด้วย2

0: จากนั้นเรียนจำได้ไหมคะว่าตอนม .1 ที่เราเรียนไปการบวกเศษส่วนจำได้ไหมคะนั่นคือนักเรียนก็จะสามารถเขียนได้เป็นเศษ 6x ส่วนด้วย2บวกด้วย4ส่วนด้วย2นั่นเองเห็นไหมคะแล้วนักสามารถหาคำตอบได้ยังเอ่ยได้แล้วเราสามารถใช้การหาเอกนามเมื่อสักครู่ช่วยครูหาคำตอบได้แล้วนะคะเริ่มแรกในคู่แรกก่อนค่ะ 6x ส่วนด้วย2นะคะหรือว่า 6x หารด้วย2เนี่ยนักเรียนก็จะนำอะไรคะนำ6หารด้วย2ก็คือนำค่าของตัวมาหารกันก่อนก็คือ6หารด้วย2ได้เท่าไหร่คะ
1: 3
0: แล้วก็ตามด้วยตัวแปรก็คือ x ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะ4หารด้วย2ล่ะคะ
1: ได้
0: 2นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะผลหารในข้อนี้ของเราก็จะได้เป็น 3x บวกด้วย2นั่นเองซึ่งสังเกตดูว่าผลหารของเราเป็นพหุนามหรือเป็นเอกนามคะเป็นพหุนามนั่นเองแปลว่าข้อนี้เป็นการหารลงตัวไหมคะหารลงตัวนะคะดังนั้นแล้วถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบคำตอบนะคะเราสามารถทำได้อย่างไรทำได้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมคือทำไงเอ่ยถูกต้องค่ะเราก็สามารถตรวจสอบคำตอบได้เหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะทีนี้มาลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างแล้วได้เข้าใจเรื่องของการหารพหุนามด้วยเอกนามยิ่งขึ้นนะคะอ่ะข้อนี้ก็จะเป็นการหาผลหารของ20 x ยกกำลัง4ลบด้วย15 x ยกกำลัง3หารด้วย5 x นะคะข้อนี้เป็นการหารระหว่างพหุนามกับเอกนามใช่ไหมคะดังนั้นเริ่มแรกเราทำไงคะถูกต้องค่ะเราก็คือเขียนให้ยุบของเศษส่วนจะได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะสังเกตดูว่าพหุนามของเรา 20x ยกกำลัง4ลบด้วย 15x ยกกำลัง3นะคะเราก็เขียนให้ยุบของการบวกเอกนามนั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็น 20x ยกกำลัง4บวกด้วยลบ 15x ยกกำลัง3ทั้งหมดส่วนด้วย 5x นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเขียนให้ยุบของการบวกเศษส่วนนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะเขียนได้เป็น 20x ยกกำลัง4ส่วนด้วย 5x บวกด้วยลบ 15x ยกกำลัง3ส่วนด้วย 5x หลังจากนั้นเราสามารถหาคำตอบได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วก็คือใช้การหารเอกนามกับเอกนามเมื่อสักครู่ช่วยครูหาคำตอบนะคะอ่ะดังนั้นในส่วนแรกนะคะ 20x ยกกำลัง4ส่วนด้วย 5xถูกต้องค่ะแล้วก็นี่นะคะในส่วนนี้เราสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งไหมคะได้เราสามารถนำเครื่องหมายอะไรมาใช้ได้เลยลบได้เลยนะคะเพื่อให้เด็กได้เข้าใจยิ่งขึ้นสามารถเขียนในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเขียนให้รูปของการลบก็ได้นะคะอ่ะดังนั้นเมื่อสักครู่เรียนบอกว่า 20x ยกกำลัง4ส่วนด้วย 5x ได้เท่าไหร่นะคะ
1: 4x
0: ถูกต้องค่ะต่อไปในคู่นี้ค่ะ 15x ยกกำลัง3ส่วนด้วย 5x ล่ะคะถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็สามารถทำได้อันนี้ครูก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังในการช่วยหาคำตอบก็ไล่มาจนได้คำตอบตรงกับนักเรียนก็คือผลลัพธ์เป็น 4x ยกกำลัง3ลบด้วย 3x ยกกำลัง2นั่นเองค่ะเป็นไงคะ2ตัวอย่างในเรื่องของการหารพหุนามด้วยเอกนามพอได้ได้ดังนั้นเพื่อความชัวร์นะคะครูขออีก1ตัวอย่างในการช่วยคุณครูหาคำตอบนะคะในตัวอย่างที่5นะคะจงหาผลหารของ 2x ยกกำลัง 7y ยกกำลัง3บวกด้วย 8xy ส่วนด้วยลบ 2xy นะคะข้อนี้ทำไงคะข้อที่เป็นเศษส่วนหรือยังคะเป็นอยู่แล้วเราก็สามารถใช้เลยคะเป็นรูปของการบวกเศษส่วนได้เลยถูกต้องนะคะนะคะอย่างนั้นก็เราก็จะมาหาอะไรคะการหารเอกนามด้วยเอกนามทีละคู่ใช่ไหมคะอ่ะเอาในคู่แรกก่อนค่ะเรียนคะ 2x ยกกำลัง 7y ยกกำลัง3หารด้วยลบ 2xy เริ่มแรกเรียนสามารถนำค่าของตัวหารด้วยค่าของตัวเลยก็คือ2หารด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะลบ1ถูกต้องต่อไป x ยกกำลัง7หารด้วย
1: x
0: ถูกต้องค่ะเนื่องจากว่าx ยกกำลัง7ส่วน x ของเราที่ไม่ปรากฏเลขชี้กำลังหมายความว่าเป็น1นะคะเก่งมากต่อไป y ยกกำลัง3หารด้วย y ล่ะคะ
1: y ยกกำลัง2
0: ถูกต้องค่ะต่อไปในคู่นี้บ้างนะคะ 8xy ส่วนด้วยลบ 2xy นะคะเริ่มแรกเราก็จะนำค่าคงตัว ในแต่ละเอกนามาหารกันก่อน8หารด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ4ถูกต้องต่อไป x หารด้วย xเป็น x ยกกำลัง0ถูกต้องและ y หารด้วย y ล่ะคะ
1: y
0: ยกกำลัง0ถูกต้องนะคะค่ะทีนี้ในส่วนนี้อ่ะส่วนด้านหน้าของเราก่อนนะคะลบ 1x ยกกำลัง6 y ยกกำลัง2เราสามารถเขียนแบบนี้เลยหรือว่าเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งคะ
1: เขียนได้อีกรูปแบบ
0: ก็คืออะไรเอ่ยก็คือเราไม่ต้องเขียน1นั่นเองใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นลบx ยกกำลัง6 y ยกกำลัง2ถูกต้องค่ะต่อไปในส่วนที่สังเกตดูว่ามีตัวแปรเป็น x ยกกำลัง0กับ y ยกกำลัง0 x ยกกำลัง0มีค่าเท่าไหร่คะ
1: 1
0: แล้ว y ยกกำลัง0ล่ะคะ
1: 1
0: นั่นเองดังนั้นในส่วนนี้ของเราจะกลายเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เป็น4ใช่ไหมคะแล้วก็มีลบอยู่ด้านหน้านะคะถูกต้องดังนั้นผลหารในข้อนี้ของเรานะคะที่ได้ก็คือลบ x ยกกำลัง6 y ยกกำลัง2ลบด้วย4นั่นเองนะคะเป็นไงคะทั้ง5ตัวอย่างเกี่ยวกับการหารพอได้ไหมคะได้นะคะแปลว่าเรียนเนี่ยสามารถที่จะหารนะคะระหว่างเอกนามกับเอกนามได้รวมถึงการหารระหว่างพหุนามกับเอกนามได้แล้วทีนี้คุณครูขอตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะโดยการทำแบบฝึกหัดนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูแบบหัดที่7นะคะก็จะเป็นการหารเอกนามด้วยเอกนามและการหารพหุนามด้วยเอกนามนั่นเองค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่7นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้คุณครูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะในตอนแรกก็จะเป็นการให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารนะคะของเอกนามนะคะก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะแล้วก็สำหรับในตอนที่2ค่ะก็จะให้เรียนช่วยกันหาพหุนามของพหุนามในแต่ละข้อซึ่งก็มี4ข้อเช่นเดียวกันค่ะค่ะนักเรียนสามารถที่จะลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยท้ายชั่วโมงพร้อมกับคุณครูค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่7ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาเฉลยในตอนแรกกันก่อนนะคะในตอนที่1ค่ะให้นักเรียนหาผลหารของเอกนามในข้อต่อไปนี้นะคะอ่ะข้อแรกเลยนะคะ 8x ยกกำลัง4หารด้วย x นักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะในข้อนี
1: ้ 8x ยกกำลัง
0: ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะการหารเอกนามกับเอกนามนะคะเริ่มแรกเราจะทำไงคะเก่งมากค่ะเราก็จำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองนะคะซึ่งสังเกตดูว่า 8x ยกกำลัง 4ค่าคงตัวของเราก็คือ 8ต่อไป x ค่าคงตัวของเรามีไหมคะ
1: ม
0: ีคืออะไรเอ่ย1นั่นเองเราแค่นำ8หารด้วย1นะคะต่อไปเราก็จะนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันก็คือ x ยกกำลัง4หารด้วย x นั่นเองนะสังเกตว่าฐานเหมือนการหารกันให้นำเลขที่กำลังมา

0: ลบกันนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นคำตอบของเรานะคะผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือ 8x ยกกำลัง3นั่นเองถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนี่แหละค่ะข้อ1ใครถูกต้องสามารถตรวจถูกพร้อมคุณครูได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูในข้อที่2นะคะข้อที่2 15x ยกกำลัง 2y ส่วนด้วยลบ 3y ข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ 5x ยกกำลัง 2
0: เก่งมากนะคะถูกต้องค่ะก็เหมือนเดิมค่ะการหารระหว่างเอกนามกับเอกนามนะคะเราก็จะนำค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันค่ะแล้วก็จำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนได้ว่า15หารด้วยลบ3ได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 5นะคะแล้วก็x ยกกำลัง2นั่นเองสังเกตดูว่าทำไมตัวแปร y เราหายไปนะคะเพราะว่า y ยกกำลัง1ลบด้วย1ก็คือ y ยกกำลัง0นะคะซึ่งมีค่าเป็นเท่าไหร่คะ1นั่นเองสาเหตุที่ y หายไปนะคะค่ะดังนั้นในข้อที่2นะคะผลลัพธ์ของเราก็คือลบ 5x ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าใครถูกต้องสามารถตรวจถูกลงไปในข้อที่2ได้เลยนะคะในใบงานของเราได้เลยต่อไปค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3ลบ x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง3ส่วนด้วย x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ข้อนี้นักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
2: ลบ x ยกกำลัง2
0: y ยกกำลัง1เราเขียน1มั้ยคะ
2: ไม
0: ่เขียนนะคะถูกต้องค่ะก็เช่นเคยค่ะการหารระหว่างเอกนามกับเอกนามค่ะเราก็จะนำค่าคงตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันก่อนนะคะก็คือตัวตั้งของเราค่าของตัวคือเท่าไหร่คะลบ1นะคะอย่าลืมนำเครื่องหมายมาด้วยนะคะแล้วก็ x ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2ของเราค่าของตัวก็คือ1นั่นเองนะคะก็คือลบ1หารด้วย1คำตอบก็คือลบ1นั่นเองนะคะแต่ว่า1เราเขียนไหมไม่เขียนนะคะเหมือนเดิมค่ะดังนั้นตัวแปรเลนก็สามารถใช้สมบัติของเลขยกกำลังได้เลยก็คือนะคะฐานเหมือนกันหารกันนำเลขที่กำลังมาลบกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะค่ะก็จะได้ผลลัพธ์แล้วนะคะก็คือผลลัพธ์ในข้อนี้ของเราก็คือลบ x ยกกำลัง2 y นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะข้อ3ตอนนี้3ข้อใครถูกหมดคะถูกหมดอยู่นะคะโอเคเลยสามารถตรวจถูกไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะ 6x ยกกำลัง5 y ยกกำลัง4ส่วนด้วย 3x y ยกกำลัง2ค่ะข้อนี้เรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: 2x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2
0: ถูกต้องนะคะเยี่ยมมากค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำเลยค่ะค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะแล้วก็จำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะซึ่ง6หารด้วย3ก็จะได
1: ้
0: 2นะคะแล้วก็ x ยกกำลัง5ลบด้วย1ก็จะเหลือ x ยกกำลัง4และ y ยกกำลัง4ลบด้วย2ก็จะเหลือ y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นผลหารในข้อนี้ของเราก็คือ 2x ยกกำลัง4 y ยกกำลัง2นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะนี่คือการหารเอกนามกับเอกนามนั่นเองเป็นง่ายๆมั้ยคะ
1: ง
0: ่ายนะคะโอเคดังนั้นมาดูในตอนที่2บ้างค่ะในตอนที่2จะเป็นการหาผลหารนะคะของพหุนามนะคะในแต่ละข้อนั่นเองนะคะดังนั้นข้อแรก 8-4x ทั้งหมดส่วนด้วย2นะคะข้อนี้ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: 4-2x
0: ถูกต้องนะสังเกตดูว่าผลลัพธ์ของเราเป็นพหุนามไหมคะเป็นพหุนามนะคะซึ่งเป็นการหารลงตัวนั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะเริ่มแรกเราก็จะนำเลยค่ะแต่ละพจน์ใช่ไหมไปหารกันนั่นเองเนาะเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ค่อยหารไปทีละพจน์ทีละพจน์ได้เลยนะคะ8หารด้วย2ก็จะได
1: ้
0: 4นะคะ 4x หารด้วย2ก็จะได
1: ้
0: 2อะไรคะนะคะก็อย่าลืมนํา x มาด้วยคำตอบของเราก็คือ4ลบด้วย 2x นั่นเองนะคะถูกต้องนะคะและถูกก็ตรวจถูกได้เลยนะคะในข้อแรกต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะ 7 z ยกกำลัง3ลบด้วย14 z ยกกำลัง2ทั้งหมดส่วนด้วย z ยกกำลัง2ข้อนี้เรียนได้ผลหารเป็นเท่าไหร่คะ
1: 7 z ลบ14
0: ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนะคะเริ่มแรกค่ะเราก็จะเขียนที่อยู่ของการลบเศษส่วนใช่ไหมคะก็ได้ทั้งหมด2คู่เลยเรียนก็หาคำตอบระหว่างเอกนามหารเอกนามได้เลยนะคะก็ค่อยๆหารไปนะคะดังนั้นในส่วนแรก7 z ยกกำลัง3หารด้วย z ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะในส่วนนี
1: ้7 z
0: เก่งมากค่ะต่อไป14 z ยกกำลัง2หารด้วย z ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่คะ
1: 14
0: นะคะดังนั้นค่ะดังนั้นก็ทำอันนี้คุณครูทำแบบละเอียดให้นะคะดังนั้นผลลัพธ์ของเรานะคะที่ได้ก็คือเท่าไหร่คะ7 z ลบด้วย14นั่นเองนะคะข้อที่2ถูกต้องก็ตรวจถูกได้เลยนะคะถ้าใครที่ตรงไหนที่ไม่สมบูรณ์สามารถเติมให้สมบูรณ์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3ค่ะลบ36 x ยกกำลัง 2y ลบด้วย18ทั้งหมดส่วนด้วยลบ9ข้อนี้เรียนได้ผลหารเป็นเท่าไหร่คะ
1: 4x ยกกำลัง 2y บวก 2
0: ถูกต้องนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะค่อยๆทำตามเดิมนะคะดังนั้นในส่วนแรกของเรานะคะลบ36 x ยกกำลัง 2y ส่วนด้วยลบ9ส่วนนี้ได้เท่าไหร่คะ
1: 4x ยกกำลัง 2y
0: ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ18หารด้วยลบ9ล่ะคะ
1: 2
0: สังเกตดูว่าถ้าในส่วนนี้เราจะได้เป็นลบ2แต่เนื่องจากว่าคำตอบของเราเป็นบวกเพราะว่าลบคูณด้วยลบใช่ไหมคะดังนั้นนะคะผลลัพธ์ในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ 4x ยกกำลัง 2y บวกด้วย2นั่นเองค่ะถูกต้องนะคะข้อที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในข้อสุดท้ายกันนะคะค่ะในข้อที่4นะคะในข้อที่4พหุนามของเรามีทั้งหมดกี่คะ3พจน์จะยาวนิดหนึ่งนะคะข้อที่4ค่ะลบ 12a ยกกำลัง 6b บวกด้วย 20ab ยกกำลัง 3ลบด้วย 8a ยกกำลัง 2b ทั้งหมดส่วนด้วย 4ab นะคะข้อนี้นักเรียนได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ 3a ยกกำลัง 5บวก 5b ยกกำลัง 2ลบ 2a
0: ถูกต้องนะคะนี่ก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะเริ่มแรกค่ะเราก็เลยค่ะนำค่าของตัวในแต่ละเลขนามมาหารกันใช่ไหมในส่วนนี้ลบ12หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: ล
0: บ3ต่อไป a ยกกำลัง6หารด้วย a เหลือเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง5
0: b ยกกำลัง1หารด้วย b ยกกำลัง1
1: b ยกกำลัง
0: 0ซึ่งคำตอบคือ1นะคะนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมบางคน b ถึงหายไปนะคะต่อไปนะคะข้อที่2บ้าง 20ab ยกกำลัง3หารด้วย 4ab ล่ะคะ20หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ
1: 5
0: a หารด้วย a ได้1ใช่ไหมคะแล้วก็ b ยกกำลัง3หารด้วย b
1: b
0: ยกกำลัง2ค่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายค่ะ 8a ยกกำลัง 2b ส่วนด้วย 4ab ล่ะคะ
1: 2a
0: ก็คือ8หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะ2นะคะ a ยกกำลัง2หารด้วย a ได
1: ้
0: a นะคะแล้วก็ b หารด้วย b ก็ได
1: ้
0: 1ถูกต้องนะคะดังนั้นค่ะคำตอบก็จะตรงกับที่เรียนได้ตอบคุณครูมาก็คือนะคะผลหารของเราก็จะเป็นลบ 3a ยกกำลัง5บวกด้วย 5b ยกกำลัง2ลบด้วย 2a นั่นเองค่ะเป็นคะการหารพหุนามด้วยเอกนามง่ายไหมคะง่ายแต่ว่าอาจจะค่อยๆทำนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะ

0: ทีนี้วันนี้เราน่าจะได้เรื่องของการหารเอกนามด้วยเอกนามรวมถึงการหารพ่อน้ำด้วยเอกนามได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสุขความรู้ในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะนั่นเองค่ะการหารเอกนามด้วยเอกนามเอกนามที่เป็นตัวหารจะต้องห้ามเป็นตัวอะไรคะ
1: 0
0: ห้ามเป็น0นะคะต่อไปนะคะการหารเอกนามด้วยเอกนามค่ะเราจะทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะก็คือนำค่าของตัวในแต่ละเอกนามมาหารกันแล้วก็อะไรคะถูกต้องค่ะคือนำตัวแปรในแต่ละเอกนามมาหารกันนะคะโดยใช้สมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะแล้วก็การหารพ่อน้ำด้วยเอกนามล่ะคะเราทำไงคะถูกต้องค่ะเราก็จะหารแต่ละพจน์ของพ่อน้ำด้วยเอกนามค่ะแล้วก็นำผลหารเหล่านั้นมาบวกกันนั่นเองนะคะซึ่งคำตอบของเราที่ได้ก็ยังเป็นพหุนามอยู่ไหมคะเป็นอยู่นะคะค่ะแล้วก็ข้อควรระวังจากที่เราได้ทำแบบฝึกหัดเมื่อสักครู่ข้อแรกค่ะตัวแปรที่ไม่เขียนเลขชี้กำลังจริงๆแล้วตัวแปรคือเลขอะไรคะ1นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะว่ามี1อยู่นะคะต่อไปตัวแปรที่มีเลขชี้กำลังเป็น0นะคะมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ย1นั่นเองนะคะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะอยู่เรื่องของพหุนามกับการนำไปใช้นั่นเองค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางรวมถึงนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่1พหุนามกับการนำไปใช้ค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้เรียนน่าจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นคุณ

0: ูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือPlaying Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆ นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ Shape S-H-A-P-E Shape รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house h o u s e house บ้านวิ้ว นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color c o l o r color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จะเอ๋พอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle I R C L E circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยม

0: วยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l e circle วงกลม square s q u a r e square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูป

0: แบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพา

0: เฮอริเคนวาตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในชอหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
2: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับ

ยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มทุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี
1: คุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
0: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จเหรอ
1: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ
2: อ๋อมีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เป็นเพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากลมได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่1เดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
0: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
1: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
2: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: วันนี้อยู่กับพี่ลิซ่าในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยมหิดล

องสารยาแล้วเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการจราจร road safety R O A D S A F E T Y road safety ความปลอดภัยด้านการจราจรค่ะแล้วนี่เลยนี่นะคะเป็นสัญลักษณ์บอกว่าให้คนยืนรอข้ามทางม้าลายแล้วน้องๆรู้กันไหมคะว่าทางม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร crosswalk C R O S S W A L K crosswalk ก็คือทางม้าลายนั่นเองเราไปข้ามทางม้าลายกันเถอะไปกันแต่ว่าก่อนข้ามทางม้าลายน้องๆรู้ไหมคะว่าต้องทำอะไรก่อนเราต้องมองไปทางซ้ายแล้วก็มองไปทางขวาตอนนี้นะคะไม่มีรถปลอดภัยเราข้ามกันได้เลยไปกันแล้วข้ามถนนมาได้อย่างปลอดภัยแล้วนะคะเก่งมากเลยค่ะทุกคนน้องๆเห็นข้างหลังพี่ลิซ่าไหมคะใช่แล้วนี่นะคะคือป้ายรถประจำทางหรือป้ายรถเมย์ bus stop B U S S T O P bus stop ป้ายรถเมย์นั่นเองในมหาวิทยาลัยมหิดลของเรานะคะจะเรียกว่า tram stop T R A M S T O P tram stop เราไปรอรถกันเลยค่ะก่อนขึ้นรถนะคะเราต้องรอให้รถหยุดสนิทก่อนถึงจะขึ้นได้นะคะเด็กๆไปกันเถอะวันนี้ไม่มีคนเลยเลือกที่นั่งกันดีกว่านั่งตรงนี้เอ๊ะตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าอุ๊ยน้องๆรู้ไหมว่าสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้ตอนขึ้นรถคืออะไรนั่นก็คือห้ามยื่นแขนออกไปนอกรถนะคะหรือส่วนใดของร่างกายเราห้ามออกไปนอกรถเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองลมเย็นสบายเลยไม่ได้นะต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์การจราจรที่เป็นข้อห้ามกันดีกว่าเฮ้ แต่ตอนนี้มีป้ายเลยใช่แล้วนี่ไงถึงจะไม่มีป้ายแต่มีสัญลักษณ์สีขาวกับสีแดงนะคะน้องๆรู้ไหมว่าสีขาวกับสีแดงมันหมายความว่าอะไรถูกต้องแปลว่าห้ามหยุดห้ามจอดรถรับส่งนะคะ no parking ค่ะ n o p a r k i n gNo parking นะคะห้ามจอดค่ะและนี่เลยป้ายเดินรถทางเดียวห้ามขับสวนทางเด็ดขาด One way O N E W A Y One way น้องๆเห็นป้ายนี้ห้ามขับรถสวนทางเด็ดขาดนะคะไม่งั้นอาจเกิดอุบัติเหตุรถชนได้เลยนะคะส่วนป้ายนี้ห้ามเลี้ยวซ้าย Do not turn left D N O T T U R NL E F T Do not turn left ห้ามเลี้ยวซ้ายส่วนอีกป้ายนึงนะคะป้ายนี้นะคะ Do not turn right ห้ามเลี้ยวขวา D O N O T T U R N R I G H T Do not turn right ห้ามเลี้ยวขวานะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าป้ายสีแดงนี้คือป้ายอะไรเก่งมากป้ายหยุดนั่นเอง stop S T O P stop ตอนน้องๆเห็นป้ายนี้นะคะก็คือคนขับรถต้องหยุดรถก่อนที่จะถึงทางขวางข้างหน้าพี่ลิซ่านึกเกมสนุกสนุกออกแล้วเรามาเล่นเกมหยุดกันเถอะเดี๋ยวพี่จะหันหลังนะคะแล้วพี่ก็จะพูดว่า A E I O U ตอนน้องๆได้ยินคำว่าหยุดน้องๆทุกคนก็ต้องหยุดแล้วก็ห้ามขยับนะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลย

0: 6 7มีใครขยับไหมนะเดี๋ยวให้ลองอีกรอบนึงนะรอบนี้ห้ามมีใครขยับนะคะพร้อมหรือเปล่าทุกคนหยุดอยู่กับที่ไม่ขยับไปไหนเลยค่ะเก่งมากเลยงั้นเราไปดูป้ายอื่นๆกันต่อไหมคะไปดูป้ายอื่นๆกันยึดเอ้ยยึดไม่รู้ละสินอกจากป้ายห้ามต่างๆแล้วยังมีป้ายแปลกๆอีกด้วยนะคะไหนน้องๆลองดูตรงนี้ป้ายด้านบนมีรูปสัตว์ข้างในด้วยและข้างล่างมีเลข30นั่นก็คือ speed limit นั่นเองจำกัดความเร็ว speed limit speed limit speed limit จำกัดความเร็วนะคะขับ29ได้ไหมคะได้เก่งมากแล้ว28 27 26 25ได้ไหมคะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะแล้ว31ไม่ได้เก่งมากค่ะทุกคนอ่ะเรามาดูป้ายด้านบนกันข้างในเป็นสัตว์ตัวอะไรคะม้าก็แปลว่าแถวนี้มีคอกม้าเราต้องขับรถระวังสัตว์นะคะอยู่ตรงนี้เลยคอกม้าของเราต้องขับรถระวังนะคะน้องๆสังเกตเห็นถนนสีฟ้าไหมคะแล้วก็มีสัญลักษณ์จักรยานอยู่ด้วยนะตะดาทางนี้นะคะเรียกว่า bicycle path ค่ะ bicycle path bicycle path ค่ะทางนี้ปั่นได้แค่จักรยานนะคะห้ามรถคันอื่นเข้ามาขับเด็ดขาดเลยค่ะให้น้องๆจำกันได้ไหมคะว่าวันนี้ได้รับคำศัพท์เกี่ยวกับการจราจรอะไรไปบ้างอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะ
1: มาทวนคำศัพท์ไปพร้อมกับพี่ลิซ่ากันนะคะน้องๆ road safety r o a d s a f e t y road safety ความปลอดภัยในการจราจร crosswalk c r o s s w a l k crosswalk ทางม้าลาย bus stopBUSSTOP bus stop ที่จอดรถเมล์ tram stop TRAMSTOP tram stop ที่จอดรถ tram no parking NOPARKING no parking ห้ามจอดรถ one wayONEWAY one way เดินรถทางเดียว do not turn left DONOTTURNLEFT do not turn left ห้ามเลี้ยวซ้าย do not turn right do not turn right ห้ามเลี้ยวขวา stop stop stop หยุด speed limit speed limit speed limit จำกัดความเร็ว bicycle path bicycle path bicycle path เส้นทางจักรยาน
0: เรามาพบกับพี่ลิซ่าได้ใหม่ในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ไปก่อนนะบ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่

ที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูด

ด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักค่ะ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3ยังคงดำเนินต่อที่รัฐสภานะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดครับกลับไปที่อาคารรัฐสภาอีกครั้งนะครับในการพิจารณาร่างพรบปีงบประมาณปี70นะครับในวาระ2 3ซึ่งเขาคาดกันว่าน
1: ่
0: าจะลงคะแนนได้ในวันนี้ลงมติได้ในวันนี้นะครับทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3วาระ2นี้ไล่ไปทีละมาตราส่วนวาระ3จะเป็นทั้งฉบับครับติดตามได้ในความเคลื่อนไหวทาง NBT นะครับมาดูกรณีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่เนรเทศชายชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินล่าสุดนั้นนะครับชายชาวฝรั่งเศสก็เข้าพบตำรวจนะครับเป็นตม.สุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีวีรกรรมมากมายครับอย่างการคุกคามข่มขู่บุคลากรในโรงเรียนการพกมีดบุกร้านอาหารของชาวตุรกีรวมไปถึงการทำร้ายนักท่องเที่ยว
2: โอเคบาย
3: บายบาย
4: What's your name please sir
2: okay.
4: Seriously what's your name
3: Move okay. off my place
2: Okay bye bye
3: Move off my place
2: Bye
4: hey okay we're leaving
0: ก็นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของนายเควินครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศเมื่อวานนี้นายเควินเดินทางมาพร้อมกับนางสาวจินดารัตน์พัญญามาแสดงตัวต่อพันตำรวจเอกนฤวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจริญตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยครับซึ่งพันตำรวจเอกนฤวัฒน์ก็ได้แจ้งและอ่านคำสั่งในประเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการกรณีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงคำสั่งในประเทศนายเควินนะครับโดยระบุพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมอย่างเด็ดขาดได้แก่เข้าไปคุกคามดักเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและขว้างปาป้ายใส่เจ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างประเทศบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้น

0: ที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาและการเมืองถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันซึ่งพฤติกรรมของนายเควินนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเจ้าที่ก็นำตัวนายเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปทันทีกับหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพรบ.การเนรเทศปี2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้
1: ทางด้านของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการเนรเทศชาวต่างชาติบอกนะคะว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพในการควบคุมความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลกแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหากพบพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนก็จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่อาศัยและปฏิบัติตนตามระเบียบอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาพำนักเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มชาวต่างชาติจะจัดกิจกรรมใดๆในพื้นที่ก็จะต้องมีการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดในสังคมนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากรายงานณขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนค่ะช่วยสื่อสารข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งในมิติการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอธิบดีกรมการปกครองยังยืนยันได้ว่ากฎหมายไทยมีบทลงโทษอีกหลายระดับที่เข้มงวดกว่าการเนรเทศโดยการเนรเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสงบสุขแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: รุนแรงที่สุดไหมผมว่ามันมีกฎหมายรุนแรงกว่านี้มาอีกมากมายมั้งครับอันนี้ก็เป็นมาตรเพียงมาตรการหนึ่งในการทำอย่างไรให้สังคมสงบสุขนะครับอย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพฤติการยังไงรายอื่นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่อยู่แบบสงบสุขก็เยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะดูเป็นลายๆเฉพาะเคสที่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราดูในภาพรวมก็อยู่กันโดยปกติสุขดีเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยบางครั้งก็ต้องสื่อสารให้สังคมรับรู้ให้เข้าใจว่าในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้มันจะมีรูปแบบของการแสดงออกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่รอบข้างการเคียงอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาบางแห่งเขาก็อยู่กันด้วยความสงบสุขกับพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยความร่มเย็นดีก็ไม่มีอะไรฮะ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ 22,000 ลิตรซึ่งก็มีการขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้สำหรับสาเหตุที่แท้จริงนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและก็มีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีคาดว่าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณพบน้ำมันปนเปื้อนพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปะปนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจอยู่ที่ประมาณ 20% หรือว่าราว 4,000 ลิตรต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภท

0: มีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีโดยบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งก็อยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตร
1: ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะจริงแล้วเราก็มีการบล็อกหัวท้ายก็ทำให้ตัวน้ำมันมันก็ไม่ได้กระจายแล้วเราที่เห็นก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นทีนี้คงเมื่อวานก็ประชุมกันหลายหน่วยงานนะก็อาจจะมีโอกาสอันหนึ่งคือเรามีท่อส่งน้ำมันอยู่บริเวณนี้ท่อส่งน้ำมันที่มาจากทางบางจ่าพระโขนงเข้าไปที่ช่องดนตรีแล้วก็รับน้ำมันจากทางเชลกับทางไอ้คาวเทคเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อความดันแล้วย้อนกลับไปส่งไปที่แถวอยุธยาแถวดอนเมืองสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยมันมีท่อมันอยู่แถวนี้อยู่ทั้งไปทั้งกลับขนาด14นิ้วมันอาจจะมีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าแบบมีการรั่วซึมมันก็อาจจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเราได้ก็เดี๋ยวเช้านี้คงเปิดขึ้นมาดูฮะฝุ่นมาตื่น
2: 2-3วันนี้สูงขึ้นมาครับแยกน้ำแยกน้ำมันแล้วฝุ่นน้ำมันเราอาจจะมีการ
1: วันนี้ผมไม่ได้ทราบแต่ว่าเขาบอกว่าเราดึงมาประมาณ 20,000 ลิตรเขาบอกคนที่อยู่หน้างานนะเขาบอกอยู่ประมาณ 20-30% น่ะมา 4,000 ลิตรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับไม่ได้เยอะนะ 4,000 ลิตรถ้าเกิดมันรถน้ำมันรถน้ำมันคันนึงเนี่ยประมาณ 40,000 ลิตรนะ 20,000 40,000 ลิตรมันก็อาจจะมีก็ส่วนนึงอ่ะแล้วยิ่งท่อขนาดสมมติเป็นท่อนะน้ำมันมันไหลผ่านเยอะมากมันอาจจะไหลผ่าน 500,000 ลิตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าแหล่งที่มาจากไหนมันก็อาจจะอธิบายได้
0: สำหรับพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นได้จำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อไม่ให้มีการกระน้ำมันนั้นกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกับเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่อง
3: ส่วนทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตลอดจนบริษัทแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันค่ะก็มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นนะคะของไอน้ำมันและค่าไอระเหยไวไฟหรือว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟปัจจุบันค่ะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: ก็เรามีการวัดนะก็วัดหลักๆก็ตัว LEL คือตัววัดไอ้การเสี่ยงที่ติดไฟอ่ะอยู่ในมาตรฐานแล้วก็มีคนเฝ้าทั้งคืนนะก็ดูเหตุการณ์ต่างอาจจะมีค่า VOC ที่สูงขึ้นบ้างแต่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแต่ชุมชนนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
3: เบื้องต้นนะคะยังไม่มีความจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งแต่ว่าจะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบจุดที่รั่วไหลของน้ำมันได้ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันไปสำรวจพื้นที่ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยยังคงอยู่ในวงจำกัดที่บริเวณใต้ทางยกระดับโดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดเหตุจะมีกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่เมื่อออกจากพื้นที่ดังกล่าวกลิ่นก็จะลดลงนะคะแล้วก็ไม่พบการกระจายตัวของกลิ่นน้ำมันโดยทางสำนักงานเขตคลองเตยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่บริเวณใต้ทางยกระดับเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีวาระสำคัญคือการหารือแนวทางรับมือปัญหาน้ำมันและสารเคมีรั่วลงสู่แหล่งน้ำหลังพบน้ำมันปนเปื้อนในคลองและระบบท่อระบายน้ำหลายจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในสืบเนื่องจากการพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถสูบน้ำมันออกมาได้แล้วกว่า 22,000 ลิตรนอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมจะหารือถึงกรณี Data Center หลายแห่งที่มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณสูงถึงหลักแสนลิตรหลังจากที่ผ่านมาเคยพบกรณีน้ำมันรั่วไหลจาก Data Center ย่านพระราม9และพบสารตะกอนปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบทั้งนี้หลังการหารือหน่วยงานต่างๆก็จะมีการแถลงข่าวและให้ข้อมูลต่อสู่มวลชนต่อไป
3: นอกจากนี้ทางกทม.นะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านรับซื้อของเก่าค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรในการลักลอบขโมยสายไฟและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการป้องกันเรื่องของอัคคีภัยภายในชุมชนด้วยค่ะนายพรพรหมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลง

0: พื้นที่ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดนโดยเน้นย้ำผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและปฏิเสธการรับซื้อสายไฟรวมถึงโลหะต้องสงสัยโดยเฉพาะทองแดงค่ะเพื่อที่จะตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพนำทรัพย์สินที่ขโมยมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ซึ่งทางร้านรับซื้อของเก่าแห่งนี้นะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยทางตำรวจสน.ดินแดงได้เข้าไปตรวจสอบหลังผู้ต้องหาให้การว่านำสายไฟที่ขโมยจากในพื้นที่มาขายโดยทางเจ้าของร้านนำสายไฟซึ่งเป็นของกลางส่งมอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะการมาตรวจครั้งนี้ก็เพื่อเน้นย้ำและตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันด้านอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันในเขตดินแดนมีพื้นที่หรือว่าร้านรับซื้อของเก่า4แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ได้มาตรฐานนะคะขณะที่ภาพรวมทั้งพื้นที่กทม.มีประมาณ577แห่งโดยมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะต้องมีการตรวจติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
1: เขตดินแดงเนี่ยมีอยู่4แห่งนะครับแล้วก็ผ่านตัวที่ขออนุญาตทั้งหมดว่าจะเป็นตัวสาธารณสุขนะครับที่เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพหรือตัวอาคารเองหรือว่าของกรมปกครองที่เขาจะต้องมีใบอนุญาตสำหรับร้านรับซื้อของเก่านะครับแต่อันเนี้ยพอมาดูหน้างานแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องมีเรื่องการปรับปรุงเรื่องของสุขลักษณะเรื่องอะไรต่างๆนะครับเช่นเราก็จะมาตรวจเรื่องน้ำขังในพื้นที่หรือไม่หรือว่าของมันเกินออกมามีการกักเก็บเกินที่พื้นที่จะรับได้หรือไม่อะไรเงี้ยครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจเป็นรูทีนอยู่แล้วโดยสำนักอนามัยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ577แห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ของในทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็มีที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่13แห่งนะครับก็อันนี้จะมีการตรวจอยู่ตลอดที่นี่ก็ถือว่ายังผ่านอยู่แต่ผมว่าต้องมีการแนะนำเพิ่มเติมนะครับในกรณีซึ่งก็ได้คุยกับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตดินแดงมาแล้ว
0: นายพรพรมย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบซึ่งทางกทม.ก็เตรียมยกระดับการตรวจสอบผ่านแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมระหว่างสำนักอนามัยกับฝ่ายเทศกิจและสำนักงานเขตค่ะจัดทำเช็คลิสต์สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเตรียมเปิดตัวทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม
2: มาดูการป้องกันการทุจริตสอบบรรจุราชการนะครับรัฐบาลก็วางมาตรการสกัดทุจริตสอบข้าราชการหากผู้กลโกงได้รับการบรรจุกำหนดโทษไล่ออกสถานเที่ยวพร้อมจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศกับปิดช่องทางคนทุจริตไม่ให้กลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบและยังพบช่องว่างของระบบเดิมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถไปสมัครสอบได้อีกหน่วยงานคณะกรรมการกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทางการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบล็คลิสต์รวมถึงแผนการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตนั้นสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกทั้งนี้มาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวหากตรวจพบทุจริตก่อนการบรรจุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการทันทีสำหรับแผนการปรับระบบสอบนั้นระยะสั้นภายใน1ปีจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนขึ้นระยะกลาง3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil ควบคู่กับ E-exam ไปสู่การสอบแบบ E-exam รูปแบบเดียวและระยะยาวภายใน5ปีนั้นจะผลักดันกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงแนวทางการแก้กฎหมายเพื่อเรียกเงินคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากที่ผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุได้เต็มจำนวน
0: ไปดูมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเห็นชอบร่างกฎหมายสำ

0: คัญถึง5ฉบับด้วยกันเนี่ยเป็นการสกัดกั้นทุจริตสอบราชการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตได้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับก็คือร่างกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดกลไกและก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมทดสอบและสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนใน90วันโดยที่ไม่ต้องรับโทษร่างกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางสาธารณะและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมกับเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีที่ทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงและสุดท้ายนะคะก็คือร่างกฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรค่ะแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ซึ่งการปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการใช้อาคารสนามยิงปืนในพื้นที่กระทู้ป่าตองเพื่อประเมินความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายต่อนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะรักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอกระทู้จำนวน4แห่งด้วยกันโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้และเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมลงพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตการใช้อาคารการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสนามยิงปืนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและย่านท่องเที่ยวซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการตรวจสอบสนามยิงปืนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยตามแนวนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมและป้องกันการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุโดยจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสนามยิงปืนก่อนหน้านี้แล้วและครั้งนี้เป็นการตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะสนามยิงปืนที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตก่อสร้างและการใช้อาคารด้วยหากพบว่าอาคารใดไม่มีใบอนุญาตหรือมีการใช้อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะให้หน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวมถึงพิจารณาสั่งระงับการใช้อาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือว่าดำเนินการใหม่ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่อย่างรอบด้านโดยต้องไม่ใกล้ชิดกับชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการควบคุมอาวุธปืนการตรวจสอบสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
0: ไปดูเรื่องของการป้องกันนะคะในการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของสถานศึกษาค่ะซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูก่อนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาเสริมความรู้ให้ครูเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสค่ะ นายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูกอค่ะซึ่งก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสาเหตุและผลกระทบของการค้ามนุษย์รวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสในสถานศึกษาและชุมชนผู้อบรมกว่า100คนค่ะผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านการจำลองสถานการณ์รวมถึงการเรียนรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างครูกอให้เป็นแกนนำในสถานศึกษาสามารถเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันกลลวงไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และร่วมกันสร้างสถานศึกษาและชุมชนให้เกิดความปลอดภัย
1: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูบรรยากาศสดๆในการประชุมของส.ส.นะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สักครู่เดี๋ยวครับ

0: ที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.ทาง NBT 2HDอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุก
4: ก่อนค่ะโอ๊ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
5: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
4: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
5: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
6: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
5: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
4: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
5: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
6: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
4: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วแม่ถึงพระองค์ที่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ทรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: านนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ความพร้อม
1: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญมากนะคะในการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนั่นก็คือเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหานั้นเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะข้อแรกคืออธิบายองค์ประกอบของการสื่อสารวันนี้เนี่ยครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำและนักเรียนก็นะคะจะต้องศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารนะอย่าลืมนะตอนที่ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนะคะโฟกัสเนื้อหาให้ดีๆนะคะเนื่องจากว่าทำไมเดี๋ยวเราจะต้องอธิบายครูฟังด้วยว่ามันคืออะไรนะคะผ่านทางกิจกรรมต่อมานะคะข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องปฏิบัตินะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์เราต้องใช้ห้องปฏิบัติการนะคะหรือถ้าสมมติว่าปลายทางไม่ได้มีห้องปฏิบัติการประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์สื่อสารด้านอื่นๆก็ได้นะคะเช่นสมาร์ทโฟนโทรศัพท์แท็บเล็ตต่างๆก็ใช้ได้นะคะนั่นก็คือการเขียนอีเมลเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้

เขียนอีเมลสื่อสารกับครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องนะคะต่อมาข้อที่3นะคะใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารอย่างมีมารยาทและเหมาะสมกับกาลเทศะข้อนี้สำคัญมากนะเพราะปัจจุบันนี้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารไหมคะใช้ไหมมีใครไม่ใช้บ้างมีไหมไม่มีหรอกนะครูเชื่อเลยว่าร้อยทั้งร้อยเราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทั้งสิ้นทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจริงไหมคะข้อนี้จึงสำคัญมากนะเกี่ยวกับอะไรคะมารยาทกาลเทศะในการติดต่อสื่อสารด้วยอะไรคะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะคะโอเคมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดเดี๋ยวครูให้นักเรียนนะคะตอบคำถามฟังคำถามให้ดีๆคำถามนี้จะต้องตอบหลายส่วนนะคะตอบหลายส่วนเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้คำตอบแล้วเขียนลงไปในสมุดจดบันทึกหรือหลังใบกิจกรรมได้เลยโอเคไหมคะโอเคไหมตอบของใครของมันก่อนนะตอบตามความคิดของเราก่อนนะคะจากนั้นทำไมเดี๋ยวหนูปรึกษากับเพื่อนได้คุยพูดคุยกันได้โอเคไหมคะคำถามแรกนะฟังให้ดีนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใด2คำถามแล้วใช่ไหมคะเนาะและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่นะ3คำถามแล้วนะต้องตอบมา3คำตอบนะอย่างไรต้องอธิบายให้ครูฟังด้วยอีกครั้งหนึ่งนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังให้ดีในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใดและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรตอบด้วยกันได้เลยค่ะสรุปตอบด้วยกันได้เลย

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะ
1: ได้หรือยังพูดคุยกับเพื่อนได้นะปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้นะ
0: ให้ครูทวนอีกครั้งหนึ่งไหมทวนอีกครั้งหนึ่งไหมคะทวนอีกครั้งหนึ่งฟังคำถามให้ดีๆนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดนะคะใช้วิธีการใดนะคะและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรต้องอธิบายให้ครูฟังด้วยนะนักเรียนเอาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันเลยก็ได้เอาแบบการสื่อสารแบบขั้นพื้นฐานเลยนะเวลาเราอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเนี่ยนักเรียนสื่อสารแบบไหนล่ะมีหลายรูปแบบใช่ไหมใช่ไหมคะมีหลายรูปแบบไหมการสื่อสารหลายรูปแบบเนาะนักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้ามาเจอเพื่อนแล้วทักทายเพื่อนถือว่าเป็นการสื่อสารไหมเป็นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมบางทีเราทำไมคะบางทีพอหนูเจอคำถามแล้วหนูคิดมากใช่ไหมเอาแบบพื้นฐานก่อนก็ได้เอาแบบพื้นฐานก่อนก็ได้ได้หรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วไหนครูขอตัวแทนตอบให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคำตอบนี้อีกสักคนหนึ่งได้ไหมมีหนึ่งคนแล้วสองคนทางด้านนี้ล่ะมีไหมตัวแทนตอบตามความเข้าใจของเราเลยนะคะตอบตามความเข้าใจของเราเลยเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังไหมคะมีอีกไหมคะขอตัวแทนแถวนี้หน่อยมีไหมฝั่งนี้หน่อยมีไหมเราได้ตัวแทนฝั่งนี้แล้วมีไหมคะได้เริ่มจากตัวแทนคนแรกก่อนเมื่อกี้นี้พี่ยกมือนะคะก่อนอื่นนะปรบมือเพื่อนก่อนเร็ว

0: น่ารักมาก
1: คำถามนะคะในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใดและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรนะคะใช้วิธีการสื่อสารแบบพูดค่ะใช้วิธีการโดยการเดินไปพูดคุยค่ะพบปัญหาโดยการที่ถ้าอยู่ไกลกันเกินจะไม่สามารถพูดคุยกันได้หรือไม่สามารถบอกได้ในทันท่วงทีค่ะ
2: ต้องตะโกนใช่ไหม
1: ใช่
2: อาจจะต้องใช้พลังในการคุยเยอะไหมเยอะแต่บางทีก็ทำไมคะถ้าเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะถือว่าผิดกาลเทศะไหมคะ
3: ผ
2: ิดเนาะอันนั้นก็คือปัญหาใช่ไหมเนาะอันนี้คือขั้นพื้นฐานเลยใช่ไหมคะเนาะอีกคนหนึ่งเชิญเลยค่ะ
4: ในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใดแล้วพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรสื่อสารแบบพูดครับใช้วิธีการคือพูดออกเสียงต่อหน้ากันครับพบปัญหาก็คือพูดไม่ชัดหรือว่ามีการพูดผิดครับ
2: ทำให้เข้าใจผิดไหมบางที
4: ใช่ครับ
2: ทำให้เข้าใจผิดใช่ไหมคะบางทีรูปประโยคทำไมคะบางเราชอบใส่อารมณ์ไปใช่ไหมนะโอเคปรบมือเพื่อนก่อนค่ะขออีกสักคนหนึ่งขออีกสักคนหนึ่งเมื่อกี้นี้ยกมือแล้วเมื่อกี้นี้ยกมือเดี๋ยวเสียน้ำใจนะ
5: ในปัจจุบันนักเรียนมีการสื่อสารแบบใดใช้วิธีการใดและพบปัญหาในการสื่อสารหรือไม่อย่างไรในปัจจุบันนักเรียนมีการใช้อุปกรณ์สื่อสารคือการสื่อสารผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ครับใช้วิธีการใช้แป้นพิมพ์ในการพิมพ์สื่อสารครับปัญหาที่พบก็คือมีการใช้ข้อความที่อาจจะพิมพ์ผิดบ้างครับ
2: นะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเนาะก็ถือว่าครบถ้วนไหมครบถ้วนนะมีการสื่อสารที่เป็นอะไรคะเป็นแบบเขาเรียกว่ารูปแบบพื้นฐานก็คืออะไรแบบตัวต่อตัวใช่ไหมเนาะหรืออะไรคะหรือเราสื่อสารกันในกลุ่มเวลาที่ครูให้นักเรียนทำงานกลุ่มแบบนั้นเรียกสื่อสารนะสื่อสารนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครูก็บอกให้นักเรียนทำไมปรึกษาเพื่อนได้ไหม
3: ปรึ
2: กษาได้นั่นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารไหมเป็นการสื่อสารนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะสรุปคำตอบให้นักเรียนดูนะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบนะคะอันแรกเลยคืออะไรคะเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัวเหมือนที่เพื่อน2คนเมื่อสักครู่นี้ทำไมลูกตอบเลยนะคะอันนี้คืออะไรเป็นการสื่อสารแบบพื้นฐานเลยเนาะตัวต่อตัวเนี่ยเช่นอะไรคะพูดคุยกันในห้องเรียนที่โรงอาหารหรือขณะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะวิธีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ก็คือการพูดโดยตรงเลยใช่ไหมคะการพูดโดยตรงเลยปัญหาที่พบในการสื่อสารได้แก่อะไรคะบางครั้งผู้ฟังไม่ตั้งใจฟังทำให้เกิดความขัดแย้งเคยไหมหรือตีความไปอย่างอื่นใช่ไหมคะบางทีทำไมใช้อารมณ์เข้ามาร่วมไหมร่วมด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นการสื่อสารแบบแรกนะคะต่อมานะคะที่สองก็คืออะไรคะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์นะคะผ่านสื่อออนไลน์เช่นอะไรคะแชทผ่านแอปต่างๆนะแอปก็คือแอปพลิเคชันนั่นแหละนะคะเช่นอะไรคะ LINE Messenger Discord รู้จักไหม Discord เด็กเจนนี้ต้องรู้จัก Discord ใช่ไหมคะนอกจากนี้มีช่องทางอื่นไหมเคยได้ยินคำว่า DM มั้ยพวกเรารู้จักกันอยู่แล้ว DMเนาะแล้วก็มีช่องทางอื่นๆอีกใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เวลาที่นักเรียนเข้าไปเล่นเกมเนี่ยก็มีช่องทางการสื่อสารไหม
3: ม
2: ีไม่ต้องพิมพ์เองแล้วกดแค่รูปไมโครโฟนแล้วก็พูดสามารถแปลงเป็นตัวหนังสือได้เลยใช่ไหมเนาะสะดวกนะคะทีนี้มาดูวิธีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ก็คืออะไรคะการพิมพ์ข้อความนะเหมือนที่เพื่อนบอกเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะการพิมพ์ข้อความใช้สัญลักษณ์อีโมจิรู้จักไหมเช่นอะไรคะเสียใจก็จะมาทำไมน้ำตาอาบแก้มสองข้างเลยใช่ไหมคะเป็นอะไรเป็นรูปภาพที่เอาไว้แทนความรู้สึกนะคะหรือมีมรู้จักมีมไหมพวกเราต้องรู้จักมีมปัจจุบันนี้นะคะเราสื่อสารผ่านทางมีมเยอะนะจะเป็นรูปภาพใช่ไหมอาจจะแบบเป็นสีหน้าของคนคนนั้นใช่ไหมหรือจะเป็นแบบรีแอคต่างนะคะแล้วแต่อะไรคะแล้วแต่เราจะใช้สื่อสารนะคะการส่งวิดีโอหรือเสียงแบบนี้ก็ได้ไหมได้บางทีเราทำไมพูดง่ายๆคือขี้เกียจพิมพ์

ช้วิธีการอะไรคะพูดแล้วก็กดบันทึกจากนั้นส่งไปเลยใช่ไหมเนาะปัญหาที่พบในการสื่อสารได้แก่อะไรคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคืออะไรคะใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมบางทีเขาเรียกว่าใช้ภาษาแบบยังไงอ่ะสะกดตามหลักภาษาไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเราจะเห็นนะบางครั้งเราจะทำไมเขาเรียกว่ารีบพิมพ์เกินไปนะคะมันก็เลยทำให้ทำไมภาษาเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะคะหรือทำไมทำให้เราเนี่ยติดโซเชียลมากเกินไปนะบางคนครูเคยเห็นนะคุยแชททั้งวันเลยใช่ไหมคะอันนี้คือข้อเสียไหมคือข้อเสียนะคะต้องระวังให้ดีต้องระวังให้ดีมีไหมเนี่ยห้องเนี้ยมีใครคุยแชททั้งวันไหมมีหรือเปล่าแชทสีอะไรคะจริงเหรอสีขาวแน่นะฮะจริงหรือเปล่าน้าโอเคต้องใช้อย่างพอดีนะคะก็คำตอบนี้จะได้สองรูปแบบใช่ไหมคะสองรูปแบบตามที่เพื่อนบอกเลยเก่งมากนะอ่ะปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะอ่ะทีนี้เราจะมาถึงกิจกรรมของเราแล้ววันนี้นะคะวันนี้ครูจะไม่อธิบายให้นักเรียนฟังแต่ใช้วิธีการให้นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้ระหว่างที่นักเรียนศึกษาใบความรู้ปรึกษากันได้พูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความรู้กันได้โอเคไหมคะไหนใครคู่ใครยังไม่ได้เขาเรียกว่าใบความรู้มีไหมคะมีไหมพอไหมพอนะคะทีนี้ฟังนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่2เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารในใบความรู้จะมีทั้งหมดกี่หน้าคะนับสิกี่หน้ามีทั้งหมดกี่หน้าลูก3หน้ามีรูปประกอบด้วยใช่ไหมดูให้ดีดูให้ดีนะคะในรูปแต่ละรูปมีคำถามเดี๋ยวครูจะต้องมีคำถามสะท้อนคิดจากการศึกษาใบความรู้โอเคไหมคะให้นักเรียนเริ่มศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะปลายทางก็เช่นกันนะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่2เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารได้เลยค่ะ

0: ่านักเรียนคะเป็นยังไงบ้างศึกษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยหรือยัง
1: เสร
0: ็จแล้วตามจริงเนื้อหาไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแต่จะมีรูปประกอบเรียนทำไมต้องทำความเข้าใจนะได้พูดคุยกับเพื่อนไหมสักครู่นี
2: ้
0: พูดคุยนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะทีนี้เรามาดูนะเรามาดูนะทุกคนมองมาที่สไลด์ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเรามาตอบคำถามสะท้อนคิดนิดหนึ่งนะตั้งใจฟังวันนี้คำถามเยอะหน่อยนะคะคำถามก็จะมาจากอะไรคะที่นักเรียนศึกษาใบความรู้นั่นแหละนะทีนี้เรามาดูนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมภาพนี้มีใครบ้างมีใครอีกคะมีนักเรียนมีอะไรอีก
3: ม
0: ี
3: กระดาน
0: มีอะไรอีกคะมีคำถามใช่ไหมเป็นโจทย์อะไรเนี่ยคณิตศาสตร์นะเป็นโจทย์คณิตศาสตร์นะคะทีนี้นักเรียนเห็นรูปแล้วนะเรียบร้อยนะดูให้ดีนะคะดูภาพให้ดีให้เวลาสังเกตภาพสักครู่หนึ่งพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะจากภาพฟังให้ดีจากภาพวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างลูกผู้ส่งผู้รับมีอะไรอีกคะแถวนี้ล่ะมีอะไรบ้างจากภาพนี้จากภาพวิเคราะห์ว่าองค์ประกอบของการสื่อสารมีอะไรบ้างแถวริมนี้ตอบบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะตอบดังๆเลยตอบดังๆช่วยกันมีผู้ส่งผู้รับตัวกลางใช่ไหมอะไรอีกคะอะไรนะข้อตกลงร่วมกันอะไรอีกคะมีอีกไหมมีทั้งหมดกี่องค์ประกอบ5องค์ประกอบใครทำหน้าที่อะไรบ้างล่ะใครเป็นผู้ส่งใครเป็นผู้ส่งตอบมาพร้อมกันครูครูแล้วใครอีกผู้รับเป็นใครคะ
4: น
0: ักเรียนนักเรียนจากนั้นอะไรอีกอะไรนะข้อมูลข่าวสารใช่ไหมคะข้อมูลข่าวสารอยู่ตรงไหนโจทย์ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกคะ
5: ตัวกลาง
0: คืออะไรตัวกลางคืออะไรคะทางนี้ตอบถูกนะตัวกลางคืออะไรคะพูดดังๆพูดดังๆตัวกลางคืออะไรกระดานใช่ไหมคือกระดานนะคะอะไรอีกข้อตกลงร่วมกันคืออะไรคะคืออะไรคือภาษาที่ใช้หรือเปล่าใช่ไหมคะข้อตกลงร่วมกันว่าสมมติในห้องนี้มีข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะใช้ภาษาไทยในการสื่อสารถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นอะไรคะในประเทศอื่นๆเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันที่เป็นภาษาอื่นๆใช่ไหมเนาะโอเคนะคะคำตอบคืออะไรคะผู้ส่งคืออะไรคือครูนะคะผู้รับคือนักเรียนข้อมูลข่าวสารคือสิ่งที่ครูพูดกับสิ่งที่ทำไมนักเรียนก็อาจจะพูดย้อนกลับมาด้วยใช่ไหมคะตัวกลางคือกระดานดำนะคะหรือไวท์บอร์ดใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเรียนในห้องเรียนนี้คืออะไร
6: ทีว
0: ีถูกต้องในห้องเราที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยคือทีวีปลายทางก็คืออะไรตัวกลางของปลายทางนักเรียนปลายทางคืออะไรก็คือทีวีเหมือนกันใช่ไหมคะกับสื่อ PowerPoint ที่ครูขึ้นมาใช่ไหมคะสำหรับข้อตกลงร่วมกันก็คืออะไรคะภาษาที่ใช้เนาะในห้องนี้เป็นภาษาอะไรคะภาษาไทยแบบนี้เป็นต้นนะคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะมีใครสงสัยนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสื่อสารไหมคะไม่มีนะอันนี้คือเป็นเรื่องพื้นฐานนะที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะ ต่อมาต่อมาข้อที่สองฟังให้ดีเดี๋ยวครูให้ปรึกษากันอันนี้น่าจะยากขึ้นมานิดหนึ่งอภิปรายเทคโนโลยีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ในปัจจุบันพร้อมวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารเราจะต้องทำไมคะเมื่อสักครู่นี้เป็นตัวอย่างจากภาพนี้เป็นตัวอย่างเลยคะการพูดกันตัวต่อตัวใช่ไหมต่อหน้าใช่ไหมที่อยู่ในห้องใช่ไหมคะทีนี้เราจะต้องเริ่มอะไรคะเอาเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้แล้วนะคะทีนี้เราจะต้องทำไมปรับประยุกต์จากข้อเมื่อสักครู่นี้เป็นอะไรคะอภิปรายเทคโนโลยีการสื่อสารที่เรียนใช้ในปัจจุบันพร้อมวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารนะเราศึกษาใบความรู้ไปแล้วถูกต้องไหมคะแต่ในใบความรู้มีตัวอย่างไหมที่เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารมีเฉพาะอุปกรณ์ใช่ไหมกับเทคโนโลยีที่เป็นที่นักเรียนต้องใช้ถูกต้องไหมคะแต่ทำไมคะต้องมาวิเคราะห์เหมือนเมื่อข้อแรกเมื่อสักครู่นี้นะคะปรึกษากันได้เริ่มได้เลยค่ะปรึกษากันได้คำถามอาจจะยากสักหน่อยนึงนักเรียนต้องทำไมคะพยายามทำความเข้าใจกับคำถามก่อนนะ

นักเรียนอาจจะทำไมหนูอาจจะยกตัวอย่างขึ้นมาสักรูปแบบหนึ่งใช่ไหมคะอาจจะเป็นอะไรคะการสื่อ

ารโดยใช้เทคโนโลยีอะไรคะปัจจุบันนี้เราใช้อะไรอินเทอร์เน็ตเนาะผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ป่ะจากนั้นทำไมคะเราใช้โปรแกรมอะไรใครเป็นผู้ส่งใครเป็นผู้รับแบบนี้เป็นต้นเอาองค์ประกอบทั้ง5ตัวนี้มาทำไมมาแทนที่ในแต่ละองค์ประกอบถูกต้องไหมคะพยายามพยายามอภิปรายร่วมกัน

0: ได้คำตอบหรือยังได้คำตอบหรือยังอันนี้ไม่ได้จับสไลด์อยู่ใช่ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะขอตัวแทนสักคนหนึ่งลุกขึ้นตอบหน่อยมีใครไหมคะขอตัวแทนหนึ่งคนมีไหมแถวริมเชิญได้เลยค่ะเป็นตัวอย่างตอนนี้ครูเชื่อว่าทำไมแถวนี้ก็ได้แล้วคำตอบตามจริงนักเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าจะตอบว่าอะไรไม่ได้ยากมาก
1: คำถามนะคะอภิปรายเทคโนโลยีการสื่อสารที่นักเรียนใช้ปัจจุบันพร้อมวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสารการส่งข้อความหากันด้วยอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นพิมพ์ด้วยการพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ค่ะส่งหากันค่ะผู้ส่งคือตัวเราผู้รับคือเพื่อนหรือว่าคนที่เราต้องการสื่อสารค่ะข้อมูลคือสิ่งที่เราพิมพ์ตัวกลางเครื่องมือสื่อสารค่ะข้อตกลงคือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารค่ะ
0: ทีนี้ครูถามนิดนึงเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเช่นอะไรคะ
1: เช่นโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ค่ะ
0: หรือแบบเป็นแท็บเล็ตใช่ไหมเนาะทีนี้เวลาที่นักเรียนจะติดต่อสื่อสารต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไหมมีไหมคะต้องมีสัญญาณไห
1: ม
0: ต
1: ้
0: องมีเป็นองค์ประกอบด้วยใช่ไหมคะเนาะถ้าไม่อย่างนั้นทำไมคะติดต่อสื่อสารได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะคะอ่ะเก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยนะวิเคราะห์ได้ครบถ้วนนะทั้งหมด5องค์ประกอบนะคะทีนี้นักเรียนมาดูนะอันนี้เป็นแนวคำตอบเพิ่มเติมทางต้นทางแล้วก็ปลายทางหันมาหาครูนะหันมาหาครูนะคะก็คืออะไรคะนักเรียนอาจจะติดต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันเช่น LINE ใช่ไหมคะ Messenger นะเช่นนักเรียนส่งข้อความหาเพื่อนใน LINE ว่าทำไมคะเจอกันหน้าโรงเรียนตอน 7:00 น.นะผู้ส่งสารคือใคร
2: น
0: ักเรียนผู้รับสารล่ะ
2: เพ
0: ื่อนใช่ไหมคะแล้วก็อะไรคะสารคือใครสารคืออะไรข้อความที่เราพิมพ์ผ่านทางอะไรอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารนั่นก็คืออะไรคะอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนมือถือหรือแท็บเล็ตตามที่เพื่อนบอกใช่ไหมคะจากนั้นทำไมเราใช้ช่องทางก็คือแอปพลิเคชัน LINE ใช่ไหมคะตัวกลางในการติดต่อสื่อสารคืออะไรคือแอปพลิเคชันรวมถึงอะไรคะหน้าจอด้วยใช่ไหมคะแล้วจากนั้นจะต้องมีอะไรต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมมีนะถ้าเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารมันจะซับซ้อนมากขึ้นกว่าที่เราทำไมสื่อสารกันตัวต่อตัวใช่ไหมคะเนาะทีนี้ข้อตกลงร่วมกันคืออะไรก็คือภาษาที่ใช้นั่นเองนะคะพอเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วเนาะถ้าสมมุติว่านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมที่3กิจกรรมที่3เนี่ยไม่ยากเลยนะคะแต่นักเรียนไม่ค่อยได้ใช้การสื่อสารทางนี้นะคะแต่ถามว่าปัจจุบันนี้ใครเขาส่งอีเมลหากันอยู่มีนะนักเรียนถ้าเราจะต้องติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการเข้าใจไหมคะอย่างเป็นทางการเขาจะใช้เป็นระบบอะไรคะการส่งจดหมายหรือส่งหนังสือผ่านทางอีเมลนะคะเพราะว่าอะไรเวลาที่นักเรียนทำไมคะส่งผ่าน LINE ส่งผ่านทาง Messenger มีวันหมดอายุไหมมีไหมไฟล์นั้นน่ะมีวันหมดอายุไหมคะมีแต่ถ้าอยู่ในอีเมลเราสามารถทำไมเก็บไว้ดูประวัติย้อนหลังแบบนี้ก็ได้นะถ้าสมมติว่าในองค์กรหรือในสำนักงานที่ทำไมคะเป็นระบบนะคะเป็นระบบเป็นบริษัทเป็นหน่วยงานราชการก็ยังคงใช้ระบบการส่งอีเมลอยู่นะคะทีนี้นักเรียนได้

ได้นะคะใบกิจกรรมครบแล้วทุกคนถูกต้องไหมนะคะครูบอกแล้วตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วว่าทำไมคะให้นักเรียนเตรียมอีเมลกับอะไรคะอีเมลกับอะไรลูกรหัสมาเพื่อให้นักเรียนล็อกอินเข้าระบบนะคะล็อกอินเข้าระบบตอนนี้นักเรียนล็อกอินเข้าระบบหรือยังถ้าเครื่องไหนยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบล็อกอินเข้าได้เลยนะคะอาจจะต้องทำไมดูรหัสผ่านทางมือถือด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าระบบป้องกันสมัยนี้ทำไมมันหลาค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียนดูรหัสให้ดีเกาะให้ถูกถ้าไม่งั้นทำไมคะอาจจะต้องถูกระงับบัญชีได้เดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่หนึ่งในการเข้าระบบเข้าสู่ระบบถ้าใครเข้าได้แล้วนักเรียนถามอีเมลเพื่อนข้างๆทิ้งไว้เลยนะแลกอีเมลข้างๆทิ้งไว้ได้เลยเพราะเราจะต้องส่งหาครูนะคะส่งหาเพื่อนข้างๆนะเรียบร้อยหรือยังส่วนอีเมลของครูเดี๋ยวครูจะบอกส่วนตัวกับนักเรียนได้ไหมส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนก็ให้ส่งให้นักเรียนส่งอีเมลหาคุณครูปลายทางได้เลยนะคะไม่ต้องส่งมาหาครูนะให้ส่งหาคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนปลายทางของนักเรียนได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูคำสั่งตอนนี้บางเครื่องล็อกอินเข้าแล้วเรียบร้อยถูกต้องไหมใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูคำสั่งนะคะในนักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมที่3เรื่องจดหมายน้อยนะทีนี้เรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมที่3ให้นักเรียนเขียนอีเมลถึงครูเรื่องต้นไม้หรือดอกไม้ที่นักเรียนชอบพร้อมบอกเหตุผลประกอบนะคะโดยแนบรูปภาพนะคะต้นไม้หรือดอกไม้นั้นมากับอีเมลด้วยนะคะโดยส่งอีเมลแบบสำเนาไปยังนักเรียนคนอื่นด้วยอันนี้คือเหตุผลที่ครูบอกให้นักเรียนทำไมขออีเมลเพื่อนข้างๆนะคะนักเรียนจะส่งกี่คนก็ได้นะแต่ทำไมคะเงื่อนไขของนักเรียนต้นทางคือให้ส่งค่ะให้ส่งข้อความนี้นะคะตามคำชี้แจงเนี่ยมายังอีเมลของครูนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนก็ส่งไปยังอีเมลของครูปลายทางได้เลยโอเคไหมคะนะเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

ป็นยังไงบ้างคะนักเรียนทำกิจกรรมเรียบร้อยดีไหมแต่ครูสังเกตเห็นว่าบางเครื่องนักเรียนทำไมคะเข้าอีเมลไม่ได้ใช่ไหมเนาะเนื่องจากว่าทำไมคะอีเมลนักเรียนผูกติดกับโทรศัพท์มือถือถูกต้องไหมคะบางครั้งอาจจะต้องทำไมใช้รหัสที่เป็นอะไรลูกรหัสผ่านค่อนข้างหลายชั้นนะคะทีนี้พอเราเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้หรือเข้าผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะคะระบบเขาเรียกว่าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะนักเรียนก็สามารถทำไมปรับประยุกต์ผ่านทางอะไรคะสมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะถือว่าเป็นเทคโนโลยีในการสื่อสารเหมือนกันไหมเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าคนละประเภทใช่ไหมคะเนาะปรับประยุกต์เอานักเรียนก็ทำไมสามารถส่งอีเมลหาครูผ่านทางสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตได้เลยโอเคนะคะปรับประยุกต์เอานะลูกนะแก้ไขสถานการณ์เอานะคะให้อีเมลมันถึงครูก็พอนะคะโอเคไหมคะเนาะเดี๋ยวถ้าจบชั่วโมงใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวค่อยมาปรึกษาครูเนาะทีหลังนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคำถามสรุปกิจกรรมนะคะคำถามสรุปกิจกรรมนะอ่ะทีนี้นักเรียนดูคำถามสรุปกิจกรรมก่อนนะคะในอนาคตฟังให้ดีฟังให้ดีในอนาคตอีกแล้วมาแล้วเร็วๆในอนาคตนักเรียนคิดว่ารูปแบบการสื่อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างปัจจุบันนี้เรามีอะไรอีเมลมี LINE Messenger application ต่างๆใช่ไหมในอนาคตนักเรียนคิดว่าทำไมคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างช่วยกันคิดสิปรึกษากันได้ตอบได้หมดเลยไม่มีถูกไม่มีผิดนะตอบตามความคิดเห็นของนักเรียนปลายทางฟังคำถามครูให้ดีนะทวนให้ปลายทางสักหน่อยนึงในอนาคตนักเรียนคิดว่ารูปแบบการสื่อสารจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะอาจจะต้องทำไมมีอะไรมาแทนที่อะไรไหมหรือมีอะไรมีผู้ช่วยคนใหม่เข้ามาแทนที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรได้บ้าง

0: ปรึกษากันได้นะคะปรึกษากันได้นะจะเป็นไปในรูปแบบไหนล่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังขอตัวแทนนิดนึงขอตัวแทนหน่อยค่ะ
1: จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยและรวดเร็วอย่างมากค่ะแล้วก็จะมีแอปที่มากขึ้นค่ะ
0: นะเป็นยังไงบ้างคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมเพื่อนในห้องเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเนาะยิ่งอะไรคะเทคโนโลยีทำไมมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราอาจจะได้เห็นฟีเจอร์ใหม่ๆหรือแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูอันนี้เป็นแนวคำตอบของครูนะคะเดี๋ยวพอนักเรียนเห็นคำตอบนักเรียนจะทำไมก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูนะก็อาจจะเป็นการสื่อสารนะคะแบบใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ปัจจุบันนี้มี AI หรือยังมีหรือยังคะมีแล้วนะปัจจุบันนี้เราใช้ AI อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมะใช้นะคะช่วยในการสื่อสารระหว่างภาษาต่างๆให้เป็นไปอย่างราบรื่นแม่นยำมากขึ้นนะคะการแปลภาษาแบบ real time นะคะจะทำให้การติดต่อสื่อสารข้ามภาษาง่ายขึ้นนะคะนึกภาพออกไหมปัจจุบันนี้เวลาที่เราจะติดต่อสื่อสารกับอะไรคะกับคนอื่นๆที่ทำไมอาจจะอยู่ต่างประเทศมีความยุ่งยากไหมถ้าเราไม่เก่งภาษามีความยุ่งยาก AI ก็อาจจะทำไมคะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยเราพัฒนาการติดต่อสื่อสารนะโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะโอเคนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวช่วยกันคิดนะปรึกษากันได้นะคะนักเรียนมีแนวทางปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอย่างไรปัจจุบันนี้เราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอยู่แล้วถูกต้องไหมนะในแนวทางในการปฏิบัติคืออย่างไรบ้างมีเรื่องเกี่ยวกับมารยาทไหมกาลเทศะไหมเหมือนตอนที่ครูพูดต้นชั่วโมงอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างครูคนอื่นว่าไงคะนักเรียนคนอื่นว่าไงเดี๋ยวขอตัวแทนสัก2คนอยากเห็นความอะไรคะความแตกต่างดีไหมริมนี้บ้างริมนี้บ้างตัวแทนริมนี้บ้างเนาะขอคนแรกก่อนที่ยกมือเมื่อสักครู่นี
2: ้ใช้คำพูดที่ไม่รุนแรงค่ะนึกถึงจิตใจของผู้อื่นค่ะ
0: แล้วก็อะไรอีกอธิบายเพิ่มเติมได้ไหม
2: โดยอาจจะพิมพ์อย่างสุภาพค่ะไม่ใช้คำที่อาจจะกระโชกรุนแรงหรือใช้คำหยาบคายค่ะ
0: อันนี้ก็คืออะไรคะมารยาทเบื้องต้นเนาะบางทีเราสื่อสารกับเพื่อนไปนักเรียนทำให้เพื่อนทำไมบางทีภาษาพิมพ์ใช่ไหมที่เราพิมพ์ลงไปพออ่านแล้วเกิดความรู้สึกไหมบางทีเกิดความรู้สึกอีกคนนึงแถวลืมเชิญเลยค่ะ
3: ใช้คำพูดที่สื่อสารและสามารถได้เข้าใจง่ายค่ะ
0: นะเพื่อนบอกว่าอะไรคะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช่ไหมเนาะก็อาจจะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคปรบมือเพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมตามจริงนักเรียนรู้แหละว่านักเรียนควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะเมื่อเราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารใช่ไหมเนาะทีนี้เรามาดูนะคะอันแรกเลยคืออะไรคะใช้ภาษาที่สุภาพให้ความเคารพผู้อื่นนะคะหลีกเลี่ยงการใช้คำหยาบนะคะข้อที่2ข้อนี้สำคัญมากๆไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตปัจจุบันนี้นักเรียนทำไมเวลาพูดคุยกับใครแล้วทำไมชอบแคปหน้าจอส่งให้เพื่อนถูกต้องไหมทั้งต้นทางและ

0: ปลายทางเป็นเหมือนกันหมดเลยครูคิดว่าควรไหมคะไม่ควรเพราะฉะนั้นจะใช้เทคโนโลยีแบบทำไมอาจจะสร้างความเข้าใจผิดได้นะคะข้อนี้คือสำคัญมากนะคะต่อมาข้อที่3นะคะปิดเสียงหรือปิดการแจ้งเตือนในสถานการณ์ที่เหมาะสมนะคะเช่นอะไรคะเราอาจจะอยู่ในห้องเรียนควรปิดเสียงนะควรหรือทำไมปัจจุบันนี้นักเรียนชอบอะไรเวลามีใครโทรมาไม่ว่าจะผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ชอบเปิดลำโพงจริงหรือไม่จริงไหมคะได้ยินไป3บ้าน8บ้านควรไหมคะไม่ควรและอีกอย่างหนึ่งฝั่งที่เป็นอะไรคะผู้ส่งสารอีกฝั่งหนึ่งนะคะหรือผู้รับสารอีกฝั่งหนึ่งนักเรียนเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเปิดอยู่จริงไหมคะบางทีอาจจะพูดอะไรคะคำที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือไปกระทบกระทั่งกับบุคคลที่3อันนี้สำคัญมากๆนะคะต้องระวังนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นโทษได้นะคะนะอ่ะทีนี้เรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปก็จะเป็นเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งเคยได้ยินไหมเคยได้ยินคำว่าระบบคลาวด์ไหมไม่เคยเลยเหรอจริงเหรอเดี๋ยวเรามาเรียนสัปดาห์หน้าจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่3เรื่องเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะใบกิจกรรมที่4เรื่องสิทธิ์ของฉันสิทธิ์ของเธอโอเคไหมคะเนาะนะคะปลายทางก็อย่าลืมเตรียมใบกิจกรรมให้พร้อมนะคะวันนี้มีใครสงสัยอะไรไหมมีไหมคะไม่มีนะคะอย่าลืมนะใครติดขัดปัญหาในการส่งอีเมลหาครูให้ทำไมคะมาปรึกษานอกเวลาเรียนนะคะโอเคถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์
4: ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได
0: ้อย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
3: ใช่แล้วหลาน

0: ั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
1: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
2: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 นถึง 10:40 น
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
5: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18

18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา8นาฬิกา1นาทีและเวลา12นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นาเดนทุมอดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยใช่ไหมครับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยคำนี้เราน่าจะคุ้นชินแล้วใช่ไหมเนื่องจากพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาจนถึงมรดกทางวัฒนธรรมแล้วคิดว่าคำนี้น่าจะมีความเข้าใจมากๆแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเราเลยนะครับจากตัวจุดประสงค์ในวันนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนทุกกลุ่มนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเลยก็คือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากจากคำขวัญประจำจังหวัดนะครับซึ่งทุกกลุ่มนะครับก็จะได้สืบค้นคำขวัญของจังหวัดว่าแต่ละจังหวัดมีของดีอะไรแล้วออกนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ในการที่จะทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยครูจะขอเข้าสู่บทเรียนโดยการนำเสนอวิดิทัศน์นะครับเรื่องอะไรครับนักเรียนเดี๋ยวมาเริ่มรับชมวิดิทัศน
3: ์ตอนแรกก็ไปหานางควายก่อน
4: การทำกลองบานหน่อช่างจะต้องดำหนังควายมาแช่ในน้ำหนึ่งคืนเพื่อให้หนังนั้นนิ่มและง่ายต่อการขึ้นหน้ากลอง
3: ในน้ำเสร็จก็มันขึ้นตามต้นไม้นี่แหละแล้วก็เสร็จปุ๊บเอาไม้ตีให้ตึงแล้วก็เอาเชือกไม้ต้องให้แน่นแล้วก็จอกรูต่อจอกรูใช่ไหมเบื้องล่างเสร็จก็เอาไว้ใส่แล้วก็เอาไม้เสียบรูน่ะเสียบรอบๆไว้เนี่ยให้ไหวเข้าทรงแล้วก็เอาไหวอันใหญ่อันหนึ่งใส่ที่ก้นบานอเพื่อที่จะเป็นแกนดึงหลังจากนั้นก็จะร้อยไหวรอบเอาไม้ตอกลงไปเพื่อที่จะให้หวายนั้นแล้วก็หนังหน้ากลองยืดพร้อมยืดแล้วเราจะได้เปลี่ยนจากอันเล็กมาเป็นอันใหญ่เอาไม้อันยาวนี่แหละมาเสียบแทนต่อขาตั้งบานโนก็คือเป็นอันเสร็จสิ้น

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์บานอภูมิปัญญาท้องถิ่นสาระน่ารู้จากไทยสินเผยแพร่โดยไทย PBS ทีนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดกับพวกเรานะครับจากที่พวกเราได้ร่วมกันรับชมวิดิทัศน์ไปแล้วนะครับวิดิทัศน์ที่พวกเราได้รับชมนี้มันเกี่ยวกับอะไรเอ่ยมันเกี่ยวกับกองบานอใช่ไหมกองบานอนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทางภาคไหนดูจากชื่อแล้วน่าจะภาคอะไรเอ่ยภาคใต้ใช่ไหมแล้วเขาเอาอะไรมาทำเป็นกรองหนังควายใช่ไหมอ่ะทีนี้พอเขาเอาหนังควายมาและมีอะไรอีกที่เขาเอามาเชื่อมประกอบหวายใช่ไหมซึ่งมันก็เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มันอยู่ในพื้นที่ของเขาใช่ไหมครับที่เขาเอามาทำเป็นกรองนะครับเอาไว้ใช้ประกอบพิธีต่างๆนะครับในชุมชนทีนี้เรามาดูคำถามชวนคิดอีกสักหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าในพื้นที่อื่นๆในประเทศไทยมีการสร้างกรองเหมือนกันไหมเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยดีกว่านะครับเลขที่3ครับเลขที่3ใครเอ่ยในนักเรียนคิดว่าในประเทศไทยในพื้นที่อื่นๆเขามีการสร้างกรองเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันครับ
0: มีการสร้างกรองเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วทีนี้แต่ละที่มันจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไหม
1: แตกต่างกันครับเพราะใช้วัสดุคนละวัสดุกันครับ
0: ใช้วัสดุคนละวัสดุใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมมันถึงแตกต่าง
1: เป็นไปตามแต่ละภาคครับ
0: เป็นไปตามแต่ละภาคยังไงลองอธิบายให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้เข้าใจมากขึ้นหน่อยนะครับ
1: ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ
0: มีอะไรอีกไหม
1: วัสดุที่หาได้ในแต่ละพื้นที่ครับ
0: มีวัสดุที่หาได้ในแต่ละพื้นที่รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแต่ละพื้นที่ก็มีความแตกต่างกันใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนของเราได้ตอบมาก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่หนึ่งปัจจัยทางภูมิศาสตร์ด้วยใช่ไหมว่าพื้นที่บางพื้นที่อาจจะตั้งใกล้ทะเลพื้นที่บางพื้นที่อาจจะตั้งใกล้ภูเขาอย่างเงี้ยภูมิปัญญาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนักเรียนทีนี้จำเมื่อช่วงต้นชั่วโมงได้ไหมที่ครูบอกว่าเอ๊ะพวกเราน่าจะเข้าใจกับคำว่าภูมิปัญญาได้อย่างดีแล้วดังนั้นครูก็เลยอยากจะฟังความหมายของคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยตอบตามความเข้าใจของตนเองได้เลยนะครับเดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่เลยนะครับเลขที่25ครับ25คือใครเอ่ยเลขที่25ครับความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเข้าใจของเราจากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมไปแล้วเนี่ยเราน่าจะเข้าใจความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรลองตอบมาได้เลยนะครับ
2: สิ่งที่ได้สืบทอดต่อๆกันมาค่ะ
0: มีอะไรอีกไหมสิ่งที่ได้สืบทอดต่อๆกันมาแล้วอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
2: วัฒนธรรมการแต่งกายอาหารค่ะ
0: วัฒนธรรมการแต่งกายอาหารใช่ไหมอย่างเช่นอาหารอะไร
2: อาหารอีสานหรือว่าพวกส้มตำค่ะ
0: เป็นอาหารอีสานหรือว่าพวกส้มตำใช่ไหมแล้วทีนี้อย่างบางพื้นที่อาจจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำใช่ไหมเขาก็จะมีการอะไรครับหาปลาใช่ไหมครับพอเอาปลามาแล้วนำเอามาทำอะไรต
2: ่อนำมาประกอบอาหารค่ะ
0: นำมาประกอบอาหารใช่ไหมพอหลังจากถ้ามันเหลือจากประกอบอาหารเขาจะเอาไปทำอะไรต่อคิดว่า

0: นำไปแปรรูปค่ะ
1: นำไปแปรรูปใช่ไหมครับอย่างเช่นจะแปรรูปอย่างไรให้ปลาเนี่ยสามารถเก็บไว้กินได้นาน
0: ๆนำไปตากแดดค่ะ
1: นำไปตากแดดใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากตากแดดและ
0: นำไปหมักดองค่ะ
1: หมักดองใช่ไหมในภาคอีสานเอาปลาไปหมักดองเราจะเรียกว่าปลาอะไร
0: ปลาร้า
1: ปลาร้าใช่ไหมแสดงว่าเคยกินส้มตำบ่อยใช่ไหมปลาร้านี่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยของส้มตำนอกจากนี้มีเมนูอะไรอีกไหมที่เป็นการถนอมอาหารอย่างหัวหินเราใกล้ทะเลใช่ไหมเรามีอะไรอีกเขาเอาสัตว์ทะเลเนี่ยมาแปรรูปให้มันอยู่ได้นาน
0: ปลาเค็มปลาหมึกตากแห้งค่ะ
1: ปลาเค็มปลาหมึกตากแห้งใช่ไหมครับมีหลายเมนูเลยเราไปดูตรงที่ตลาดชัดชัยใช่ไหมในท้องตลาดก็จะมีเมนูของแห้งเกี่ยวกับพวกสัตว์ทะเลเยอะแยะเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวฟังอีกสัก2คนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่ต่อไป29ครับความหมายของคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความเข้าใจของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางของเราได้ร่วมรับฟังด้วยเลยนะครับ
0: ค่านิยมในท้องถิ่นค่ะ
1: ค่านิยมในท้องถิ่นอย่างเช่นค่านิยมเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
0: เช่นการความเชื่อค่ะ
1: ความเชื่อความเชื่อเกี่ยวกับอะไร
0: ถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นชิงเป็ดอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ครับแล้วความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไรครับ
0: สะท้อนในการใช้ชีวิตแต่ละท้องถิ่นค
1: ่
0: ะ
1: สะท้อนในการใช้ชีวิตในแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมที่มีความแตกต่างกันแล้วทีนี้เนี่ยความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างภูมิปัญญาได้อย่างไร
0: เช่นนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค
1: ่
0: ะ
1: นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรเดี๋ยวลองยกตัวอย่างให้เพื่อนเห็นภาพชัดๆหน่อยนะครับเพื่อนๆนักเรียนต้นทางนะครับหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มสามารถที่จะร่วมช่วยกันตอบได้เลยนะครับ
0: ถ้าอย่างจังหวัดประจวบก็จะมีสับปะรดค่ะคนในท้องถิ่นก็จะนำสับปะรดมาดัดแปลงเป็นอาหารหรือขนมต่างๆของในท้องถิ่นค่ะ
1: ก็คืออันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นของประจวบใช่ไหมคือประจวบก็คือขึ้นชื่อในเรื่องของสับปะรดใช่ไหมครับนะเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาสับปะรดมาแปรรูปเป็นอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
0: อาหารแล้วก็ขนมพื้นบ้านค่ะ
1: อาหารแล้วก็ขนมอย่างเช่นอะไรเอ่ยที่มันขึ้นชื่อเกี่ยวกับสับปะรดในหัวหินของเรา
0: ขนมปี๊บสับปะรดแล้วก็สับปะรดกวนค่ะ
1: ขนมปี๊บไส้สับปะรดหรือว่าสับปะรดกวนใช่ไหมแล้วอีกเมนูอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยที่ใครมาหัวหินจะต้องรับประทานเลยก็คือสับปะรดอะไรเอาสับปะรดไปทำอะไรสับปะรดทอดใช่ไหมที่ขึ้นชื่อของหัวหินเลยอันนี้ก็เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาใช้ในการทำอาหารนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยเดี๋ยวขอฟังอีกสัก1คนนะครับเลขที่21ครับคำถามเดียวกันกับเพื่อนเลยนะครับตามความเข้าใจของเราความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันน่าจะหมายถึงอะไรนะครับ
0: สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นค่ะ
1: สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นอะไรครับตอนนี้ครูกำลังได้ยินเสียงเพื่อนๆในกลุ่มอื่นๆคุยกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราตั้งใจเพื่อนฟังสักแป๊บนึงนะครับ
0: เช่นความรู้ความสามารถค่ะ
1: เช่นความรู้ความสามารถในด้านอะไรเอ่ย
0: ในด้านหัตถกรรมค่ะ
1: ในด้านหัตถกรรมใช่มั้ยอย่างเช่นหัตถกรรมอะไรเอ่ยที่เขาที่เรารู้จักมีมั้ย
0: การทอผ้าค่ะ
1: การทอผ้า
0: แกะสลัก
1: การทอผ้าใช่มั้ยทอผ้าเนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
0: เป็นการสร้างรายได้ค
1: ่
0: ะ
1: มันสร้างรายได้ใช่มั้ยแล้วนอกจากสร้างรายได้มีอะไรอีกมั้ย
0: เอาไว้สวมใส่ค่ะ
1: เอาไว้สวมใส่ใช่ไหมครับ

0: ื่อกี้ตอนที่เราตอบครูมาตอนแรกๆเลยก็คือมันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมแต่มันเป็นเอกลักษณ์ยังไงครับ
1: เป็นของที่แสดงถึงเอกนั้นนะคะ
0: เอกลักษณ์นั้นก็คือเรามองปุ๊บเรารู้ปั๊บเลยใช่ไหมว่าผ้าผืนนี้มาจากชุมชนไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับจากที่นักเรียนทั้ง3คนนะครับได้ตอบความหมายของภูมิปัญญาตามความเข้าใจของนักเรียนเนี่ยไม่ผิดเลยนะครับเป็นสิ่งที่ถูกต้องทุกคนเลยนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับความหมายของภูมิปัญญานะครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราอ่านทำความเข้าใจนะครับว่าเอ๊ะความหมายที่ครูนำมาในวันนี้มันจะเหมือนหรือสอดคล้องกับที่เพื่อนๆได้ตอบไปหรือเปล่านะครับอ่ะ1 2 3

0: อันจากที่พวกเราได้อ่านมาเนี่ยก็คือเป็นการสั่งสมประสบการณ์มาใช่ไหมจะเกิดจากการเรียนรู้ขึ้นแล้วก็มีการเอามาถ่ายทอดในชุมชนใช่ไหมอย่างที่เพื่อนๆได้ตอบมานี่แหละครับก็คือเราเนี่ยอาจจะอาศัยภูมิปัญญาในท้องถิ่นในลักษณะพื้นที่บางพื้นที่ใกล้ทะเลเขาอาจจะเอานำปลาจากทะเลขึ้นมาแปรรูปเป็นนำเป็นภูมิปัญญาที่สามารถเก็บอาหารเอาไว้ได้นานๆหรือบางพื้นที่เนี่ยมันมีความสะดวกต่อการปลูกพืชนะครับใช้เลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมใช่ไหมแล้วเอามาทอผ้าอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันแล้วมันก็จะเกิดภูมิปัญญาที่มีความแตกต่างกันเช่นกันด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเราได้ตอบมาทั้ง3คนก็ถือว่าเก่งมากๆเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนของเราอีกครั้งหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือเป็นการสะสมจากประสบการณ์ใช่ไหมก็คือเอาความรู้จากคนในชุมชนหรือว่าจากบรรพบุรุษของเราใช่ไหมครับที่เขาเคยมีการทำมาก่อนแล้วค่อยๆนำมาปรับเปลี่ยนเรื่อยๆใช่ไหมแล้วทีนี้ครูขอถามว่าภูมิปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาพัฒนาและต่อยอดได้ไหมได้อย่างเช่นต่อยอดอะไรบ้างเดี๋ยวขอสุ่มถามเลยดีกว่าเลขที่28ครับเราจะนำภูมิปัญญาที่สั่งสมประสบการณ์สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเนี่ยมาสืบสานและต่อยอดอย่างไรอะไรนะเดี๋ยวพูดเสียงดังๆให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยนะครับ
1: การใช้ชีวิตประจำวันค
0: ่ะการใช้ชีวิตประจำวันเราจะพัฒนาต่อยอดอย่างไรนะอย่างเพื่อนเดี๋ยวให้เวลาคิดสัก1นาทีเดี๋ยวครูขอถามเพื่อนๆอีก1คนก่อนนะครับเลขที่13ครับ13ไปห้องน้ำใช่ไหมเลขที่5ครับเลขที่5นะครับเราจะพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์อย่างไร
2: นำไปสร้างเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
0: เศรษฐกิจที่เราจะสร้างคืออะไรครับ
2: ขายของพื้นบ้านครับ
0: ของอย่างของอะไรนะเพื่อน
2: ของของโอท็อปครับ
0: ของป๊อปใช่ไหมโอท็อปก็คือเราเอาของดีประจำพื้นที่นั้นๆมาใช่ไหมครับก็คืออะไรเอ่ยเราอยากจะ
2: สับปะรดครับ
0: สับปะรดอีกแล้วใช่ไหมครับสับปะรดเราจะนำมาพัฒนาและต่อยอดอย่างไรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสับปะรดของเราน
2: ำไปแปรรูปครับ
0: เอาไปแปรรูปเป็นอะไรเนี่ยนอกจากสับปะรดกวนที่เพื่อนตอบมาแล้วก็ไส้แยมสับปะรดเนี่ยมีอะไรอีก
2: สับปะรดเชื่อม
0: สับปะรดเชื่อมใช่มั้ยนอกจากนี้เอาไปทําอะไรได้อีกนอกจากสับปะรดเชื่อมและ
2: สับปะรดทอดครับ
0: สับปะรดทอดแล้วภูมิปัญญาเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปถึงระดับอุตสาหกรรมได้มั้ย

0: ได้ครับ
1: ได้เช่นเอาไปทำอะไรสับปะรดตากแห้งมีอะไรอีกเอาสับสับปะรดสับปะรดเอาไประดับอุตสาหกรรมแล้วนะจะไม่ใช่ระดับชาวบ้านแล้วถ้าสมมุติว่าสับปะรดอะไรนะดองหรือเราจะเอาไปใส่ในอะไรกระป๋องหรือสับปะรดกระป๋องใช่ไหมแล้วนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นระดับอุตสาหกรรมได้อีก
2: ปลากระป๋อง
1: ปลากระป๋องก็อะไรนะกระดาษจากสับปะรดเคยมีแล้วใช่ไหมเงาะกระป๋องอันนี้มีหลากหลายผลไม้มาแล้วใช่ไหมนอกจากเงาะกระป๋องแล้วเราสามารถเอาไปพัฒนาเป็นเครื่องดื่มได้ไหม
2: ได
1: ้เอาไปทำอะไรน้ำสับปะรดใช่ไหมเราเวลาเราเข้าไปห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเจอพวกนี้ไหม
2: เจออ
1: ันนี้ก็คือเป็นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาในอีกระดับนึงอันนี้เดี๋ยววนกลับมาหาเพื่อนเลขที่28อีกครั้งนึงนะครับเมื่อกี้พอจะได้เห็นแนวคำตอบของเพื่อนแล้วทีนี้เราคิดว่าอย่างไรบ้างเราจะพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไรเดี๋ยวลองตอบตามความเข้าใจเลยนะครับ
3: นำประสบการณ์ต่างๆไปยกระดับอาหารค่ะ
1: อย่างเช่นเราจะยกระดับอาหารอะไรลองยกชื่ออาหารเปลี่ยนจากสับปะรดแล้วเปลี่ยนจากสับปะรดเป็นอย่างอื่น
3: ทุเรียน
1: ทุเรียนเราจะยกระดับอย่างไรครับ
3: ทุเรียนกวน
1: ทุเรียนกวนใช่ไหมนอกจากทุเรียนกวนเราจะทำอะไรอีกภูมิปัญญา
3: ข้าวเหนียวทุเรียนค่ะข้าวเหนียวทุเรียน
1: ข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหมก็เป็นเมนูที่เพิ่งเกิดมาแล้วดังมากๆเลยนะครับดัดแปลงมาจากเมนูข้าวเหนียวมะม่วงใช่ไหมมีอะไรอีก
3: ทุเรียนทอด
1: ทุเรียนทอดใช่ไหมครับเอานำมาเป็นแพ็กเกจจิ้งเลยใช่ไหมเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดต่างๆด้วยใช่ไหมมีอะไรอีกนอกจากนี
3: ้ทุเรียนฟรีสไดล
1: ์ทุเรียนฟรีสไดล์ใช่ไหมอันนี้เคยกินไหมเคยมีเพื่อนบางคนบอกว่าเคยกินมันเหนียวๆแต่อร่อยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับอย่างที่เพื่อนเราได้ตอบมาเมื่อกี้เนี่ยครูก็เห็นทุกคนได้มีส่วนร่วมพยายามตอบช่วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับเราจะได้มีการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะสรุปตรงนี้ให้ฟังอีกนิดนึงนะครับจากการสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้ใช่ไหมเราสังเกตจากอะไรเอ่ยสังเกตการเรียนรู้จากอะไรด้วยธรรมชาติและถึงการแก้ไขปัญหาใช่ไหมอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราอาจจะปลูกมาเยอะๆเกินบางทีเรากินไม่ทันใช่ไหมถ้าเรากินไม่ทันปุ๊บเอ้ยภูมิปัญญาภูมิปัญญาดั้งเดิมเราจะทำอย่างไรล่ะให้ทุเรียนที่เหลือไม่เอาไปทิ้งเราก็จะนำไปทำอะไรนะไปแปรรูปเป็นทุเรียนกรวนเหมือนที่นักเรียนตอบมาใช่ไหมบางที่เอาไปทำเป็นไอติมทุเรียนทำทุเรียนฟิตได้ทำเป็นเมนูต่างๆตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับเป็นการที่จะเอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาและก็ต่อยอดในด้านนี้ไปด้วยนะครับตอนนี้ครูได้ยินเสียงมาจากกลุ่มไหนเอ่ยทีนี้มาดูอีกลักษณะที่2ก็คืออะไรเอ่ย
2: เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
1: ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนอกจากเรียนรู้จากประสบการณ์มาแล้วเราก็จะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยพวกเราหลีกหนีไม่ได้เลยใช่ไหมที่จะหนีไปจากเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกลักษณะสำคัญหนึ่งของวัดของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับและต่อมาก็คือ
2: เป็นมรดก
4: ทางความรู
1: ้สามารถที่จะทำอะไรได้
2: ไถ่ท
1: อดจากสถาบันอะไรนะบางทีเนี่ยใช่มั้ยภูมิปัญญาท้องถิ่นมันอาจจะเกิดจากจุดเล็กๆเลยก็คือสถาบันแรกที่พวกเราเคยเรียนสถาบันทางสังคมไปแล้วใช่มั้ยมีกี่สถาบัน
2: 7
1: สถาบันสถาบันแรกเริ่มเลยก็คือครอบครัวใช่มั้ยทีนี้บางทีภูมิปัญญามันอาจจะเกิดจากสถาบันครอบครัวเพียงสถาบันเดียวแต่มันมีการนำความรู้ไปอะไรครับไปถ่ายทอดและพัฒนานำต่อยอดไปสู่สถาบันอื่นๆได้อีกใช่ไหมอย่างเช่นบ้านของเราใช่ไหมทำอะไรนะทุเรียนกวนใช่ไหมครับเราอาจจะเป็นสูตรเฉพาะในครอบครัวแต่ต่อมาเราอาจจะถ่ายทอดไปสู่อีกสถาบันหนึ่งคิดว่าน่าจะถ่ายทอดเป็นสถาบันไหนสถาบันทางสังคมสถาบันไหนน่าจะเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนค้าขาย
2: สถาบ
1: ันทาง

0: เศรษฐกิจใช่ไหมอ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าเอ๊ทุเรียนกวนของเรามันดังขึ้นใช่ไหมคิดว่าน่าจะส่งไปสถาบันไหนได้อีกสถาบันอะไรอีกสื่อสารมวลชนใช่ไหมอาจจะมีการออกข่าวโปรโมทว่าเอ๊ทุเรียนกวนจากร้านของฟอสเตอร์อย่างเงี้ยดังมากๆเลยอาจจะมีการเผยแพร่ไปใน สถาบันสื่อสารมวลชนไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่พวกเราได้ดูมาก็คือมันสามารถเป็นมรดกทางความรู้สามารถที่จะถ่ายทอดได้นะครับและสุดท้ายเลยก็คืออะไรเอ่ย
1: มีความสัมพันธ์ระดับ
0: ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอันนี้อย่างเช่นอะไรบ้างคิดว่าอะไรเอ่ยที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติมีอะไรนะมีเพื่อนบอกว่ามีหนังสั้นมีช่วยกันเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยก็แล้วกันเป็นเลขที่17นะครับ17มีใครเอ่ยเลขที่17นะครับอะไรบ้างนะที่น่าจะเป็นการส่งภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเดี๋ยวให้เราลองตอบตามความเข้าใจของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวให้เวลาปรึกษากันอีกสัก30วินาทีเดี๋ยวครูถามอีก1คนนะครับเลขที่1ครับเลขที่1ของเราเตรียมความพร้อมแล้วนะครับ
2: มีความสมดุลกับธรรมชาติก็คือการที่เราเก็บผลผลิตมาแล้วก็ปลูกกลับครับ
0: เก็บผลผลิตมาแล้วก็ปลูกกลับใช่มั้ยอย่างเช่นเราจะเก็บอะไรเอ่ย
2: ส่วนว่าเราจะเก็บสับปะรดครับ
0: เก็บสับปะรดทีนี้เก็บสับปะรดมาแล้วทำยังไงต่อ
2: ปลูกกลับไปที่เดิมครับ
0: ปลูกกลับไปเหมือนเดิมอันนี้นักเรียนก็อาจจะสื่อถึงการใช้แล้วก็มีการทดแทนใช่มั้ยพอใช้ทรัพยากรประโยชน์จากทรัพยากรแล้วเราก็มีการทดแทนทรัพยากรนั้นขึ้นมาไม่ใช่ใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้กลับมาหาเพื่อนกลุ่มที่5เหมือนเดิมนะครับได้ฟังแนวคิดคำตอบจากเพื่อนไปแล้วเรามีความเห็นว่าอย่างไรเชิญได้เลยครับ
3: ทำให้ได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติค่ะแล้วก็ใช้อย่างประหยัดและเหมาะสม
0: ใช้อย่างประหยัดและเหมาะสมอย่างเช่นเราจะใช้อะไรจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและเหมาะสม
3: เช่นไม้ไผ่ค
0: ่ะไม้ไผ่เราจะใช้ทำอะไรเอ่ย
3: ใช้ทำแพค
0: ่
3: ะ
0: ใช้ทำแพใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเราจะสามารถเอามาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างไร
3: พอใช้แล้วก็ปลูกทดแทนค
0: ่
3: ะ
0: มีการใช้แล้วก็ปลูกทดแทนใช่ไหมครับเพื่อให้ธรรมชาตินั้นมันยังคงอยู่กับเราใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้เนี่ยครูก็เห็นหลายคนตอบช่วยกันก็ถูกต้องแล้วแหละก็คือมีการอะไรครับเอามาทดแทนหรือมีการอนุรักษ์ป่ามีการอะไรอีกปลูกป่าใช่ไหมมีการส่งเสริมรณรงค์อย่างเช่นภูมิปัญญาที่เขาอาจจะเอาความเชื่ออิงความเชื่อมาใช้เป็นภูมิปัญญาในการรักษาป่าอย่างเช่นการบวชป่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคไอเดียที่ใช้ภูมิปัญญานำมาสร้างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้เลยนะครับก็คืออะไรเอ่ยประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกี่สาขาม ีสาขาอะไรบ้าง
1: สาขาเกษตรกร
0: รมสาขาอะไรอีก
1: สาขาและพันธุกรรม
0: สาขาอะไรอีกครับ
1: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองทุนธุรกิจชุมชนสวัสดิการศิลปากร
0: ทั้งหมด11สาขาที่พวกเราได้กล่าวมานี้ก็คือเดี๋ยวครูมีภาพแรกให้ดูเลยนะครับภาพนี้น่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเอ่ย
1: เกษตรกรรม
0: เกษตรกรรมใช่ไหมตอบมาจะถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องไหมครับถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยนะครับ

0: ะทีนี้เดี๋ยวครูขอสุ่มเลขที่ถามเลยก็แล้วกันนะครับเลขที่30ครับเลขที่30เตรียมจับไมค์เลยนะครับที่บ้านของเราหรือว่าในชุมชนของเราเนี่ยมีการทำเกษตรกรรมไหมครับ
1: มีค่ะ
0: ทำเกษตรกรรมอะไรเอ่ย
1: ปลูกข้าวค่ะ
0: ปลูกข้าวใช่ไหมการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้กำลังทำอยู่เขาใช้อะไรทำครับ

0: มมติอนาคตเราอาจจะไปเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเราจะผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างไรครับ
1: การใช้เช่นรถเกี่ยวข้าวแล้วก็เช่นมีอุปกรณ์หว่านเมล็ดค่ะ
0: เราจะผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างไรมีการใช้เทคโนโลยีแล้วเราจะผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเราอย่างไร
1: มีการดูแลด้วยคนค่ะ
0: มีการ
1: เช่นการดูแลเรื่องนกค่ะบางทีอาจจะผลผลิตเสียหายจากนกได้ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวเลยไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่ดังนั้นเราก็ยังใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนอยู่นะครับในการที่เอามาช่วยจัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเราใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเอ่ย
2: ห
0: ั
2: ตถกรรม
0: หัตถกรรมใช่ไหมมีเพื่อนตอบมาจะถูกต้องหรือไม่นะครับถูกต้องนะครับขอเสียงปรบมือให้กับตนเองหน่อยนะครับสาขานี้ก็จะเกี่ยวกับสาขาอุตสาหกรรมและอะไรเอ่ยหัตถกรรมเดี๋ยวในชีวิตประจำวันของเราหรือว่าในชุมชนที่เราอยู่อาศัยเนี่ยเราเคยเจออุตสาหกรรมหรือว่างานหัตถกรรมงานฝีมือไหมเคยเจออะไรอ่ะเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่เลยนะครับ12ครับ
3: เครื่องปั้นดินเผาหรือซุ้มจับปลาครับ
0: เครื่องปั้นดินเผาและก็อะไรนะ
3: ซุ้มจับปลา
0: ใช่ไหมคือซึ่งเป็นงานอะไรเอ่ย
3: งานหัตถกรรมครับ
0: ที่ชาวบ้านเขาทำมาจากอะไรเอ่ย
3: ฝีมือ
0: ฝีมือใช่ไหมทีนี้เราเห็นศิลปะหัตถงานหัตถกรรมเหล่านี้ในทุกชุมชนเลยใช่ไหมครับนักเรียนเดี๋ยวทีนี้นักเรียนคิดว่าเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยมันสิ่งที่เราเจอเหล่านี้เนี่ยมันไปสู่ระดับอุตสาหกรรมหรือยัง
3: กำลังเดินดำเนินการที่จะเข้าอุตสาหกรรมครับ
0: กำลังดำเนินการใช่ไหมเอ๊ะแล้วอย่างแหจับปลาอย่างเงี้ยใช่ไหมที่เราบอกเอ๊ะมันมีข้อจำกัดไหมทุกวันนี้ที่อาจจะผลิตเยอะแล้วอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยใช้เพราะอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นๆที่เข้ามาช่วยในการจับปลาอันเนี้ยคิดว่ามันจะส่งเสริมและต่อยอดไปได้ไหม
3: อาจจะต่อยอดได้ครับแต่อาจจะมีคนที่สนใจน้อยมากขึ้นจากเมื่อก่อนครับ
0: เพราะว่ามันทุกวันนี้เป็นยังไงครับโลกของเรามัน
3: เปลี่ยนแปลงไป
0: เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมมีการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมามากขึ้นใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วทีนี้เครื่องปั้นดินเผาล่ะเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยทุกวันนี้เราเห็นในที่ไหนบ้าง
3: เห็นในพิพิธภัณฑ์ของเก่าครับ
0: แล้วนอกจากเห็นในพิพิธภัณฑ์แล้วปัจจุบันเนี่ยยังเห็นเขานำสิ่งเหล่านี้มาใช้ไหม
3: เห็นครับ
0: เห็นอย่างเช่นอะไรเอ่ย
3: เช่นแจกันหรือโอ่งครับ
0: แจกันหรือโอ่งใช่ไหมครับอันเนี้ยถ้าเข้ามันน่าจะเข้าสู่ระดับอุตสาหกรรมได้ไหม
3: ได้ครับ
0: ได้เพราะว่าอะไรครับ
3: เป็นที่น่าสนใจของคนหลายๆประเทศครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกสักอย่างนึงอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยเพราะว่าได้ตอบล่วงหน้าไปแล้วน่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรอันนี้น่าจะเกี่ยวกับสาขาอะไรเอ่ยเกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหมมาดูสิเมื่อกี้ก็ถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าสาขานี้เราจะใช้คำว่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภาพนี้เกี่ยวกับเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเหมือนที่เพื่อน2คนของเราได้ตอบมาใช่ไหมเป็นการทดแทนใช่ไหมใช้แล้วทดแทนอันนี้ก็เป็นการปลูกป่าชายเลนโดยใช้ภูมิปัญญาของของคนในชุมชนท้องถิ่นนะครับบวกกับธรรมชาติใช่ไหมก็คือการตอนกิ่งอย่างเงี้ยการตอนกิ่งของไม้ชนิดต่างๆใช่ไหมอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนหรือธรรมชาติการตอนกิ่งเป็นของคนใช่ไหมเป็นของคนที่เราเอามาทำอะไรครับใช้กับธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลใช่ไหมที่นักเรียนได้ตอบมาเมื่อกี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมของวันนี้กันเลยนะนะครับกิจกรรมวันนี้ของเรามีชื่อว่า
2: ของขว
0: ั
2: ญ
0: ถิ่นไทยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายในการทำกิจกรรมในวันนี้เลยนะครับ1เลยก็คือครูจะให้นักเรียนทุกคน

ะครับได้ปฏิบัติกิจกรรมของขวัญถิ่นไทยโดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ5คนจากนั้นให้แต่ละกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือให้พวกเรานะครับเลือกคำขวัญประจำจังหวัดมา1จังหวัดใช่ไหมครับ2ก็คือพวกเราทุกคนจะต้องศึกษาคำขวัญประจำจังหวัดเหล่านั้นพร้อมเลือกของดีประจำจังหวัดที่ปรากฏในคำขวัญประจำจังหวัดนั้นๆอย่างน้อย1อย่างนะครับและทีนี้ข้อนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือครูจะกำหนดสถานการณ์ให้นักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศโดยนักเรียนจะต้องเตรียมของที่ระลึกจากประเทศไทยเพื่อนำไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในต่างประเทศในงานเลี้ยงคืนสุดท้ายก่อนเดินทางกลับเพื่อให้เพื่อนจากต่างประเทศได้เกิดภาพจำในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงามของไทยนะครับและสุดท้ายนักเรียนทุกคนก็จะต้องร่วมกันออกแบบของที่ระลึกนะครับจากคำขวัญประจำจังหวัดนะครับโดยวาดภาพเค้าโครงลงในกระดาษบรูฟนะครับที่ครูแจกให้เวลาพวกเราทำอย่างน้อย15นาทีนะครับในวันนี้ทีนี้เดี๋ยวครูจะแจกกระดาษบรูฟและให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเริ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

0: ทีนี้นักเรียนครับกลุ่มพวกเราได้คำขวัญจากจังหวัดอะไรเอ่ย
1: จังหวัดอุบลราชธานีครับ
0: อุบลราชธานีใช่ไหมมีชื่อคำขวัญว่าอะไร
1: เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายเก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ถวยราชไฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลครับ
0: ทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าจะสร้างจากคำขวัญเอาเป็นของฝากให้กับเพื่อนชาวต่างชาติเราจะทำอะไรเอ่ยได้คิดไว้หรือยังเมื่อกี้
1: เป็นก๋วยจับยวนที่ทำในรูปแบบซองบะหมี่ที่สามารถส่งออกได้คร
0: ับอ๋อเป็นก๋วยจับยวนในรูปแบบซองบะหมี่ใช่ไหมยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอันนี้ใช่ไหมที่เราจะทำเป็นของฝากเพื่อนชาวต่างชาติ
2: ใช
0: ่ใช่เก่งมากๆเลยครับตอนนี้ก็ลงมือทำต่อไปนะครับทีนี้กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่2นะครับเราทำอะไรเอ่ยได้คำขวัญจากจังหวัดอะไรครับ
3: สงขลาครับ
0: สงขลาเอ๊ะทำไมเราถึงเลือกจังหวัดสงขลาเพราะอะไรครับอะไรนะเพราะมีคำขวัญที่น่ารักไอ้คำขวัญว่ายังไงสงขลาน
3: กน้ำเพลินตาสมิหลาเพลินใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่ห์สะพานป่าศูนย์การค้าแดนใต้ครับ
0: ทีนี้เราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรที่จะเป็นของฝากให้เพื่อนชาวต่างชาติ
3: พวงกุญแจครับ
0: พวงกุญแจอะไรครับอันนี้ปรึกษากันในกลุ่มแล้วใช่ไหมเป็นรูปสะพานติลสุรานนท์เลยใช่ไหมครับซึ่งที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของใครครับท่านองคมนตรีใช่ไหมโอเคเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังร่างอยู่ใช่ไหมอย่างนั้นลงมือทำต่อไปนะครับเดี๋ยวกูไปดูเพื่อนๆอีกกลุ่มนึงก่อนนะครับเพื่อนกลุ่มที่3อันนี้คำขวัญจังหวัดเราเลือกจังหวัดอะไรเอ่ย

0: จังหวัดชลบุรีคือคำขวัญอะไร
1: ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควาย
0: นักเรียนครับกลุ่มอื่นๆเดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนก่อนนะใครที่ยังคุยกันอยู่นะครับ
1: ทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายค
0: ่
1: ะ
0: ประเพณีวิ่งควายใช่ไหมทีนี้เราเมื่อกี้เห็นปรึกษากันอยู่ว่าจะทำอะไรครับ
2: กระเป๋าจักสาน
0: กับกระเป๋าจักสานใช่ไหมจะจักสานยังไงมีรูปร่างอะไรไหมมีใช่ไหมกำลังเริ่มเลยใช่ไหมครับเอาเป็นของฝากเพื่อนชาวต่างชาติเห็นแล้วรู้เลยว่าของฝากจากจังหวัดเก่งมากๆครับงั้นเชิญทำต่อไปได้เลยนะครับทีนี้กลุ่มที่6บ้างกลุ่มที่6เนี่ยเห็นคัดเลือกมาหลายคำขวัญเลยใช่ไหมใช่ไหมครับเอ๊ะตอนนี้เราสรุปตกลงได้ของจังหวัดอะไรกลุ่มที่6
3: จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีคำขวัญจังหวัดเพชรบุรีคืออะไรครับ
3: เขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมะทะเลงามค่ะ
0: ทีนี้เราเมื่อกี้เราปรึกษากันแล้วว่าจะทำอะไร
3: จะทำขนมหม้อแกงจากน้ำตาลโตนดค่ะ
0: เอาเป็นทำอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากใช่ไหม
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: โอ้เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีเลยใช่ไหมขนมหม้อแกง
3: ใช่ค่ะ
0: มีใครเป็นคนเพชรบุรีบ้างในกลุ่มนี้ไม่มีเลยแต่ว่าเคยกินขนมหม้อแกงเพชรบุรีไหมเคยไหมแกะเคยทานไหมเคยเป็นยังไงรสชาติแตกต่างจากที่อื่นไหมครับเป็นยังไงรสชาติ
4: หอมหวานม
0: ี
4: ความม
0: ัน หอมหวานมีความมันใช่ไหมธนดลล่ะครับอร่อยกว่าที่อื่นใช่ไหมก็คือเป็นถือว่าเป็นต้นตำรับดั้งเดิมเลยโอ้ยดีมากๆเลยนะครับใช้ของดีจากพื้นที่ถึงแม้เราจะไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ตามแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนจังหวัดไหนกันประจวบเขาก็อยู่ใกล้เคียงกับเพชรบุรีเลยใช่ไหมดังนั้นแสดงว่าน่าจะเคยทานบ่อยเลยใช่ไหมดังนั้นเราลงมือทำงานต่อไปเลยนะครับทีนี้มากลุ่มที่5นะครับกลุ่มที่5ตอนนี้ได้คำขวัญจังหวัดอะไรที่เราเริ่มร่วมกันศึกษาค้นคว้ามาเมื่อกี้
5: จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
0: กาญจนบุรีใช่ไหมชื่อคำขวัญคืออะไรครับ
5: เมืองขุนแผนแคว้นโบราณด่านเจดีย์มณีเมืองกาญสะพานแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกมรดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะ
0: แล้วทีนี้เราจะสร้างอะไรจากของดีเมืองกาญเราจะทำอะไรเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อกี้คุยกันว่ายังไง
5: จะใช้วัสดุที่เป็นผ้าบาติกค่ะเพื่อมาทำเป็นเครื่องแต่งกายให้ชาวต่างชาติใส่กับบ้านเกิด
0: อันนี้ไอเดียดีเลิศเลยนะครับผ้าอะไรนะบาติกผ้าบาติกเนี่ยก็คือเอามาทำออกแบบเป็นอะไร
5: เครื่องแต่งกายค่ะ
0: เครื่องแต่งกายจะแต่งกายยังไง
5: แต่ง
0: ผ้าสิ้นมีอะไรนะเพื่อนตอบว่าอะไรเมื่อกี้
5: เช่นกระเกงค่ะหรือก็ไม่ก็นำผ้าลายตาจักมาทำเป็นกระเป๋าผ้าพันคอหมวกเอาไว้เป็นที่ระลึกเป็นของฝากค
0: ่
5: ะ
0: ของฝากให้เขาใส่แล้วรู้จักเลยว่าเป็นคนจังหวัดอะไร
5: กาญจนบุรี
0: กาญจนบุรีใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับงั้นตอนนี้กำลังจะร่างกันใช่ไหมเชิญทำต่อได้เลยนะครับและกลุ่มที่4ในวันนี้เมื่อกี้เห็นเราขึ้นเหนือไปเลยใช่ไหมเห็นระหว่างตอนปรึกษาเราเอาจังหวัดอะไรเอ่ย
6: เชียงใหม่ค่ะ
0: จังหวัดเชียงใหม่คำขวัญว่า
6: ดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสง่าบุพผาชาติล้วนงามตางามล้ำค่านครพิงค่ะ
0: โอ้งานอันนี้เราจะออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรที่สื่อถึงเชียงใหม่เลย
6: เป็นพวงกุญแจดอยสุเทพค่ะ
0: อ๋อพวงกุญแจดอยสุเทพเมื่อกี้เป็นไอเดียของใครคิด
6: ของกลุ่มพวกเราค่ะ
0: ของกลุ่มพวกเราใช่ไหมครับมีการปรึกษากันเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราจะเอาพวงกุญแจนี้ไปทำอะไรบ้าง
7: ขายให้คนต่างชาติครับ
0: ขายให้คนต่างชาติเอาไปเป็นของฝากให้คนต่างชาติได้ด้วยแล้วสร้างรายได้ได้ไหม
7: สร้างได้
0: สร้างได้ใช่ไหมครับทีนี้นอกจากรูปดอยสุเทพแล้วเราจะ

0: เอาไปทำอะไรอีกรูปอะไรอีกที่เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่คิดว่าร ูปอะไรนะ
1: เป็นอาหารค่ะเป็นของเชียงใหม่
0: เราคิดว่าจะทำแค่พวงกุญแจรูปดอยสุเทพอย่างเดียวไหมทำหลายแบบเหรอตอนนี้คิดว่าแต่ตอนนี้คิดว่าแค่จะทำแค่รูปดอยสุเทพอย่างเดียวก่อนใช่ไหม
1: ใช
0: ่อันนี้ละคิดว่าอยากจะออกแบบอะไรให้มันสื่อถึงเชียงใหม่
2: ออกแบบพวงกุญแจแบบอื่นให้มันน่ารักน่ารักจะได้มีคนมาสนใจมากขึ้นค่ะ
0: ดีเลยนะครับออกแบบแบบอื่นให้มีความน่ารักใช่ไหมนอกจากแบบเดียวเราก็จะมีหลายรูปแบบให้คนได้เลือกแล้วก็เอาไปเป็นของฝากที่หลากหลายใช่ไหมคะขอบคุณครับครับเดี๋ยวนี้ครับจากที่ครูได้เดินสำรวจดูนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเอาคำขวัญประจำจังหวัดนะครับแล้วเอามาที่จะหาของดีในจังหวัดนะครับที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ถือว่าเราเนี่ยมีการคิดที่จะเพิ่มมูลค่าให้ของธรรมดาใช่ไหมในจังหวัดสามารถที่จะเอามาเป็นของฝากให้กับเพื่อนแล้วมีบางกลุ่มก็บอกว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้นี่แหละไปเป็นสินค้าไปเป็นของที่เอาไปขายได้ด้วยนะครับเพื่อสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจและทีนี้ครูก็มีคำถามคำถามนี้ก็มาจากพวกเราทำงานเมื่อกี้นี่แหละครับก็คือนักเรียนคิดว่าสิ่งของที่เด่นในจังหวัดต่างๆที่มีมากมายเราจะมีวิธีเพิ่มมูลค่าอย่างไรบ้างโอ้มีอาสาสมัครจะลุกขึ้นมาตอบใช่ไหมครับเชิญได้เลยครับ
2: การทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะ
0: การทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างเช่นทำอะไรเอ่ย
2: ทำแพ็กเกจให้ดูน่าสนใจสวยงามและสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยนะครับก็คือเราจะเอามาทำเป็นแพ็กเกจจิ้งเพิ่มมูลค่าให้สวยงามแล้วอีกอย่างนึงที่ครูประทับใจมากๆเลยก็คือเราไม่ลืมที่จะสื่อถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นของประจำจังหวัดนั้นเลยใช่ไหมยอดเยี่ยมขอเสียงปรบมือให้หน่อยนะครับอาสาสมัครผู้กล้าของเราในวันนี้อ่ะทีนี้มีใครจะตอบอีกไหมจะเพิ่มมูลค่าอย่างไรแต่ละกลุ่มลองหาสมาชิกที่จะตอบได้เลยนะเราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะให้เพื่อนๆปลายทางของเราเนี่ยได้ร่วมฟังความคิดเห็นของเราด้วยกลุ่มที่5ยกมือก่อนแล้วนะครับ
3: เช่นถ่ายทอดวิธีการทำผ่านทางสื่อโซเชียลค่ะแล้วก็ทำแพ็กเกจให้น่าสนใจตามที่เพื่อนบอกค่ะ
0: อ๋อก็คือจากไอเดียของเพื่อนๆเลยตอนนี้เราเมื่อกี้เราบอกว่าทำจะออกแบบอะไรนะ
3: ออกแบบกางเกงและกระเป๋าค่ะ
0: อ๋อออกแบบกางเกงและกระเป๋าให้มีความเก๋ไก๋สไลเดอร์ใช่ไหมให้มีความน่าสนใจใช่ไหมครับโอ้ดีๆเลยแล้วตอนนี้คิดว่าจะออกแบบอย่างไร
3: ออกแบบโดยใช้ผ้าลายตาจักมาทำเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ค่ะ
0: ก็คือออกแบบเอามาใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ใช่ไหมครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราเอามาอยู่แล้วทีนี้มันสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยมันสื่อถึงจังหวัดหรือพื้นที่เอกลักษณ์ที่เราเลือกมาอย่างไร
3: เป็นลายเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่นค่ะ
0: อย่างเช่นลายอะไรบ้างตอนนี้
3: อย่างเช่นลายตาจักของคนเมืองกาญจนบุรีค่ะ
0: ลายตาจักของคนกาญจนบุรีใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับจากที่พวกเราทุกกลุ่มนะครับได้ร่วมกันทำกิจกรรมใช่ไหมเราก็คงจะรู้แนวทางแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเพิ่มมูลค่าของดีประจำท้องถิ่นนั้นอย่างไรนะครับถือว่าเราทำได้ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับได้ศึกษาเพียงแค่หัวข้ คำขวัญประจำจังหวัดแต่สามารถที่จะตีความแล้วก็เอาไปสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มของจังหวัดหรือก็เป็นรายได้ของมันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็

0: จบไว้เพียงเท่านี้นะครับและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราก็ยังจะคงเอางานของเรานะครับในวันนี้มาทำต่อให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปนำเสนอในสัปดาห์หน้านะในชั่วโมงต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนในแนวทางในการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเหมือนเดิมนะครับครับสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือกระดาษโพสต์อิทสำหรับทำกิจกรรมแกลเลอรี่แห่งภูมิปัญญาสำหรับวันนี้ครูศิริสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: งานเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

0: เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวชายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปบปาบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและ
1: เดี๋ยวสถานีถัดไปนะฮะ

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดูแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทํามานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่มั้ยฮะ
1: ยายอยู่ค่ะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเค้าอยู่ตรงเนี้ยคุณข้ามไป
0: เดินไปได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลยคุณยายแล้วก็ขายเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงโน้นที่สถานีนู่น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
2: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้ในบ้างไหมครับ
2: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกเป็นไหนเขาจดเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไรทั้งหมด
2: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายต่างเลยนะ
3: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นลำจริงโอ
2: ้เนี่ยสมัยสงคราม
0: ฮะ
2: ระเบิดอ่ะ
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
2: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไ
0: ปเขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
2: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแปลว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
2: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างเนี่ยแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกเหนือจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
2: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
2: เออมี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
2: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่ได้พาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
2: เนี่ยก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
2: เน
0: ี่
2: ย
0: โ
2: หผุมาแล้ว
0: เก่าแก่
2: อันนี้ก็ของเขาเนี่ยดูพ่อสอเนี่ยพ่อสอเขา
0: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะ ต้าเขาก็เขาเก็บออกมา
0: เดี๋ยวลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอ่ะคุณแนะนำเลยตรงนี้คือที่คุณแนบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีคุณแ
2: นเนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหร
2: อ
0: แดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณแม่ผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
2: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณแม่คิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณแม่อยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
2: ไม่อยากให้
0: ม
2: ีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมาตามหากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้นี่แหละครับ

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองอ่ะท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราก็หาซื้อให้เขามันก็กินกับวันหนึ่งนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนนึงเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเชลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อพะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพะนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี่ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพะนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้นายทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดนะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพี่กัดได้ใช่ไหมสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกแล้วนะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยคือว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะงั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับสะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
1: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการพูดทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันหยุดเป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางสายนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: สงสัยไหมว่าทำไมเมื่อเราหักนิ้วแล้วจึงมีเสียงดังแล้วต่อด้วยเรื่องน่าทึ่งของแปรงสีฟันที่มีมานานนับหลายร้อยปีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศิริลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลัง2วันนี้ผมมีเรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับในตัวเราเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะใกล้ตัวนะครับแต่สามารถที่มาจากในตัวเราเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็มีบางเรื่องนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยทำแล้วนะครับว่าบางทีนี่นะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยจะมีเสียงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหักข้อถูกไหมครับอย่างเช่นเวลาหักข้อนี้ก็จะมีเสียงถูกไหมครับหรือว่าหักนี้นะครับเห็นไหมครับหักข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีเราบิดขี้เกียจอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือได้ยินเสียงเนี่ยในการข้อต่อต่างๆน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงเหล่านี้นะครับเกิดจากอะไรครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เกิดคลื่นเสียงมาสู่ที่แก้วหูของเราแก้วหูของเราสั่นเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือเป็นทฤษฎีของเสียงแต่คราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากภายในของเราการหักข้อนี้นะครับเช่นกันนะครับมันเกิดจากอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกข้อในแต่ละท่อนนี้นะครับทำให้เราได้ยินเสียงถ้าน้องๆลองจับนิ้วดูนะครับจะเห็นว่ากระดูกนิ้วของเราแบ่งเป็นท่อนๆระหว่างรอยต่อจะมีเอ็นรอบข้อเป็นตัวเชื่อมต่อภายในรอยต่อจะมีน้ำแทรกอยู่เพื่อช่วยหล่อลื่นข้อซึ่งน้ำหล่อข้อนั้นมีก๊าซละลายอยู่การเหยียดและงอข้อปกติไม่ทำให้เกิดเสียงดังแต่การหักข้อเป็นการงอข้อให้งอลงไปสุดๆอย่างเร็วจึงทำให้ข้อยืดออกอย่างรวดเร็วในข้อจึงให้เป็นสุญญากาศทำให้ก๊าซที่อยู่ในน้ำหล่อข้อเกิดการรวมตัวกันเป็นฟองผุดออกมาจากน้ำหล่อข้ออย่างรวดเร็วเช่นกันเกิดเป็นเสียงที่ได้ยินครับส่วนอาการอื่นนะครับที่ว่าน้องๆเองอาจจะได้เคยเจอหรือเห็นนะครับก็อย่างเช่นโอ้ยเวลาที่เราข้อศอกเราเนี่ยครับไปกระแทกโดนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับหรือว่าชาเนี่ยจนสามารถที่จะรู้สึกไปได้ถึงปลายนิ้วนี่เลยนะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเลยครับ
1: อาการไฟช็อตเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกที่วางทอดผ่านร่องกระดูกแขนทำให้เมื่อเรากดแรงๆหรือกระแทกที่ข้อศอกจึงเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนไปถึงปลายแขนได้ครับ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแท่งพลาสติกนะครับที่ตั้งแสดงให้เห็นถึงว่าข้อศอกถูกปลายแขนเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรากระแทกข้อศอกเราอย่างนี้แล้วเราเกิดรู้สึกว่าไฟช็อตหรือว่าชาเนี่ยก็เหมือนการส่งแรงกระแทกนะครับจากข้อศอกตรงนี้นะครับไปสู่ปลายแขนดูนะครับว่าถ้าเกิดมีแรงกระแทกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดการส่งกระแสจากเส้นประสาทนี้นะครับจากข้อศอกไปสู่ปลายแขนทำให้เรารู้สึกชานั่นเองครับ
1: ถ้าเรากระแทกแท่งพลาสติกที่ด้านหนึ่งน้องๆจะเห็นว่าแท่งพลาสติกจะล้มลงแล้วไปกระแทกให้แท่งอื่นๆล้มลงด้วยแสดงให้เห็นว่าแรงมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและผลที่เกิดจากแรงกระแทกแท่งที่หนึ่งก็ส่งไปยังแท่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการส่งกระแสประสาทจากข้อศอกไปยังปลายแขนนั่นเองครับ
0: นี่ครับน้องๆเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราแปลงฟันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเลยนะครับแต่จะเป็นแปลงแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: หลักฐานของการแปลงฟันที่พบในหลุมศพของคนสมัยอียิปต์เป็นกิ่งไม้แท่งขนาดดินสอตรงปลายทุบให้แตกเป็นฝอยสามารถใช้ถูฟันเพื่อทำความสะอาดส่วนแปลงที่มีลักษณะคล้ายกับแปรงสีฟันในปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเป็นแปรงที่ทำจากขนหมูต่อมาพบว่าอมความชื้นจึงเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดค้นแปรงสีฟันที่ทำจากไนลอนมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำแห้งเร็วจึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่5ทำเรื่อยๆทำแบบสังฆทาน
4: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชุดสังฆทาน9ชุดที่คุณแม่ให้จัด
3: ยังไม่ทันนำไปถวายพระร่มเย็นก็รู้สึกอิ่มบุญแล้วครับ
5: เข้าใจพูดนี่รู้ไหมศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่หลานทั้งสองสนใจมีหลักจากแนวความคิดเรื่องสังฆทานด้วยนะ
3: สังฆทานกับการทำงานจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงครับ
5: มายายจะเล่าให้ฟังหลักสังฆทานมีความหมายคือให้เพื่อให้เป็นการให้โดยไม่เลือกไม่หวังผลตอบแทนและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหมือนป้าติ๋มที่ตั้งตู้ปันสุกที่หน้าบ้านคนในหมู่บ้านที่ขัดสนก็ได้มาเอาของจากตู้ปันสุกไปเลี้ยงชีวิตคนในหมู่บ้านเห็นว่าการกระทำของป้าติ๋มเป็นแบบอย่างที่ดีทำให้อยากทำความดีเช่นเดียวกับป้าติ๋มบ้างจึงพากันมาเติมของอื่นๆในตู้ปันสุกของป้าติ๋มบางคนก็ตั้งตู้ปันสุกไว้หน้าบ้านตัวเองบ้างจนกลายเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยการแบ่งปันดังพระราชดำรัสครั้งหนึ่งความว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นเป็นตลอด24ชั่วโมงพระองค์ทรงอยู่บนยอดพีระมิดของสังคมแต่พีระมิดในประเทศไทยเป็นพีระมิดหัวกลับหมายถึงทรงรับพระราชภาระในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรทั้งแผ่นดินโดยไม่ทรงเลือกว่าเป็นใครมีเชื้อชาติศาสนาใดมีลักษณะคล้ายสังฆทานที่ให้โดยไม่ต้องระบุผู้รับค่อยๆทำตามลำดับขั้นแก้ปัญหาจากจุดเล็กแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความสุขความสำเร็จในสังคมที่ยั่งยืนหากเรานำหลักการทรงงานนี้มาใช้ในการทำงานก็เหมือนกับการที่เราตั้งใจทำงานด้วยความเต็มใจโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขอื่นๆทีนี้เข้าใจหรือยังว่าสังฆทานเป็นหลักการทรงงานได้ยังไง
3: เข้าใจแล้วครับ
5: เข้าใจแล้วนำไปใช้นะสังคมที่เราอยู่จะได้มีความสุขนะหลานนะ

สหัสสมภินิมมิตสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตะโคระสะเสนะมา

พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคะมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจะกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจะกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรั

ทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชเคนะทะมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิภกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวะตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรเตมะตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

ท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถน2บาทลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาทขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถน2บาทแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาทดินเวลาท่านละ

ล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาทมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจจกนิครนในอดีตการนั้นเพราะว่าการที่จะเอาชนะบุคคลที่อวดอ้างตนเป็นครูเป็นเจ้าของลัทธินั้นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดก็คือให้ยอมจำนนด้วยปัญญาสัจจกนิครนเป็นบุคคลที่อวดอ้างตนเองว่าเป็นคนมีปัญญาเหนือคนอื่นคอยที่จะยกวาทะยกคำพูดของตนเองในการทำให้คนอื่นได้รับความอับอายขายหน้าอะไรก็ตามที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจกนิครนก็จะหาเหตุผลหักล้างจนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจกนิครนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจกนิครนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่ห้านะถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจกนิครนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจกนิครนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจกนิครนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกนิครนก็ไปเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกนิครนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกนิครนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนเนี่ยอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกนิครนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกนิครนก็ตอบว่าใช่
ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกนิคนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการ2อย่างวิธีการอย่างแรกก็คือ
การได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการอ่านการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภคเครื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่
มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันไปแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยังย้อนหยังคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำที่3นะคะคำว่าจักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคำว่าจักเป็นคำถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวค่ะเวลาเราจะถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ามไดย่ามไดย่ามแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ามไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซันบอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะใช้ลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยซันบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยังแดหยังแดคำถามคือคำว่าหยังซึ่งหมายถึงอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยังแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ามไดย่ามไดหมายถึงเมื่อไหร่ค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไหร่นะคะ

สั้นบอสั้นบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะหยางแดหยางแดแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวไดคุณผู้ชมคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กน้อยจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวไดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากเหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวไดคำนี้อ่านไม่ยากค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบจักกีบเรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียนรู้กันค่ะตัวนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะเขียนนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะหัวของกอไก่ในภาษาลาวจะมี2หัวนะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวจากพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ค่ะส่วนคำว่ากีบก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้กอไก่เหมือนเดิมนะคะกอไก่เหมือนเดิมสะกดด้วยบอแบ้ภาษาลาวเรียกว่าบอแบ้นะคะพยัญชนะตัวนี้คือบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระนะคะสระคือสระอีคุณผู้ชมคะสระทุกครั้งวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะสระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่ามไดย่ามไดคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไดคำว่าไดออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางสั้นนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือม่อแมวคุณผู้ชมคะภาษาลาวม่อแมวสังเกตดีๆนะคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวจะม้วนจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะสะกดด้วยนะคะม่อแมวส่วนสระนะคะใช้สระอาค่ะสระอาภาษาลาวต่างจากภาษาไทยตรงไหนคะตรงสระอามีหัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูหัวและม้วนหัวค่ะสระอารวมกันเป็น

0: คำว่าย่ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม้ม้วนค่ะต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามไดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าไดคำว่าเท่าไดคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม้กุ๋งค่ะไม้กุ๋งหัวลงนะคะวิธีการจำคือไม้กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม้กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าไดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะซันบอสะกดด้วยเลยคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะง้องัวง้องัวหางยาวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นหรือเป็นไม้หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยังแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกค่ะวรรณยุกต์เอกใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้ชมก็จะได้ไปเมืองลาวและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
1: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีมีแห้งบ่
2: เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เจ้าเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
2: ค่อยยังบ่ทันได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักสักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
1: เจ้าย้อนอย่างจึงอยากได้เน
2: าะระยะนี้ฝนตกทุกมือเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักสักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างเนาะ
1: ค่อยได้ส่งตัวหนึ่ง
2: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
1: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด้
2: เจ้ามันงามหลายราคาเท่าใด
1: ค่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
2: แม่นจักกีบ
1: 60,000 กีบ
2: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้อหยังอีกบ่ล่ะ
1: ค่อยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งครูและต้องการเสือไปให้แม่เจ จ้ามีห้านใดแนะนำบ่
2: เจ้าข้อยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทางนั้นมีเกือบหลายสนิดมันงามหลาย
1: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเด้มีห้านใดงามๆแด
2: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อข้อยว่าห้านนางน้อยก็งามใด
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำข้อยบ
2: ่ข้อยบ่ได้ไปน้ำดอกข้อยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
1: ห้านสิอัดย่ำใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำก่อน
2: จักสี่โมงแรงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาโดนเติบแล้ว
1: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
2: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้โซ่งโตหนึ่งค่อยได้โซ่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าโซ่งโซ่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้โซ่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคอุทานค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือประโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยแปลว่าผมหรือฉันก็ได้นะคะบ่แปลว่าไม่ค่ะส่วนคำว่าน้ำดอกหมายถึงหรอกนะนะคะหรอกนะหรือแปลว่าด้วยหรอกนะก็ได้เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกหมายถึงฉันหรือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกนะค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือนค่ะสิอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าโฮงหูบเงาโฮงหูบเงานะคะคุณผู้ชมโฮงหูบเงาในภาษาหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่ห้องหูบเงานะคะไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดนเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดนเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล่ม ล่มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุนดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันไปมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคนลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในภาษาไทยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงเช่นค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซกและคำว่าเส้นออกเสียงเป็นซอสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นเดียวกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
3: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมายแต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกจำปาได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่นหอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตสาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่งน้ำพระเพื่อใช้ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาวก็คือประเพณีสงกรานต์หรืออาจจะนำดอกจำปามาประดับในพานบายสีบางครั้งก็ประดับผมเวลาผู้หญิงลาวเกล้าหรือมวยผมประเทศลาวมีการฟ้อนจำปาซึ่งจัดแสดงในงานพิธีทางการต่างๆเช่นพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองโดยแขกที่มาในงานก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ควงเต้นรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นทมเป็นดอกจำปาดังที่คนไทยจะเรียกดอกจำปาว่าลั่นทมไม่ก็ลีลาวดีแต่บางครั้งก็เรียกว่าดอกจำปาลาวด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นทมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่าและมีสีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้คน จนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจนชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน1กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย2ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดั่งการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวแต่มีความสามัคคีปรองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดั่งความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดั่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลาวนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดั่งรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเอง
4: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้ามประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมาก

0: ึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูดไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไว้บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์เคยบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธ
0: ุ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคน
0: ครับ
1: จากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ในคำกัน
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะฮะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
0: ล้วนๆเลยเหรอ
1: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
0: ของมอตมะเนี่ยนะคร
1: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
0: มหาศาลมาก
1: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
0: ที่เดียวนะครับ
1: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
0: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
1: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อ

0: เลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าก็คือที่ทวายสำคัญยังไงครับที่นี
0: ่อ๋อที่ทวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะ เราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ทวายนะครับจากทวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: แต่ขยายความนิดนึงทวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางทวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงทวายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเน
0: า
1: ะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ทวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต ่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภค

0: ที่พัฒนาแล้วในขณะที่ถวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่
0: ๆว่าเอ๊ะรถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
2: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมถวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
2: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
2: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: คร
2: ับ แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยอาจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำนายแม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมต
0: ร
1: แต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงนี้ก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
0: นั่นคือ
1: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
0: เชื่อมโยงกัน
1: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลย
0: oh.
1: แล้วพอมาถึงตรงจุดหนึ่งแม่น้ำ3สายนี้ก็แยกห่างกันสายหนึ่งมุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ำแยงซี
0: อ
1: ีกสายหนึ่งหักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักมุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ

0: ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
1: โอ้โห
0: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
1: พูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
0: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของ
1: นะครับ
0: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้กลายเป็น
1: วัน
0: น
1: ี้เอง
0: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
1: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
0: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
1: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ย
0: ครับ
1: สำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
0: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมัน
1: ทวน
0: น้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทร์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
1: ับ
0: ใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทร์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขง ดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คน

0: นแม่น้ำคงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนวใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิรวดีนะช่องอิรวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิรวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันนี้แม่น้ำโขงแม่น้ำอิรวดีแม่น้ำสารวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ขายของที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แม้ว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน 8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่10

0: 12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
1: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะคุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
0: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
1: ปีที่19
0: แต่ว่า19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
1: 300,000 คน
0: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทางในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
1: ที่โด่งดัง
0: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
1: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี
0: ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
1: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
0: ใช่
1: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้าน7ของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
0: ้
1: าเข้าไปในร้าน7ของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
0: ด้วยใช
1: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
0: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
1: ค
0: ่ะใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
1: ี่
0: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
1: ชาวญี่ปุ่นมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
1: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
0: ปีนี้ครับธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
1: F4
0: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
1: ็
0: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
1: 131
0: ปีแล้วครับ
1: ป
0: ีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสถานทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั่นนะครับก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับ ความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา มีคุณโรสซิลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ครบทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice ที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันนี่
1: จะเป
0: ็
1: นยังไง
0: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาคือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่า Fortune Cookie คงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
1: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเรียนประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมากๆ
1: เรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบ ประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริ ง
0: ๆได้เลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
0: ่
1: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะ
0: ซึ่
1: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้ง

0: ของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
1: ่
0: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเรา
0: เป็นคนจัดงานเทศกาลไทยเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
1: ่
0: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
1: คือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
0: ก็แกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
1: อเจ้าทั้งหลาย
0: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
1: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
0: ะ
1: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
0: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารยุนนาถนะคะ
1: แ
0: ล
1: ้
0: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
1: แล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
0: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
1: คือนอกจากอเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
0: โอ้โห
1: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ
0: ้เดินอยู่อะไร
1: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
1: เริ่มจากคุณดายเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดายเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดายดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปิน

0: ความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโต
1: ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิต The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวง Sound of สยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็

0: ใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่10และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
1: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกๆท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
2: ใช่
1: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินี
2: ก็ว่าได
1: ้ของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
2: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
1: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
2: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
1: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทยรวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
2: ก็งานเทศกาลไทยนะกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยในกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากมากครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับ
1: ครับสำหรับ
2: ภาษาญี่ปุ่น
1: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
2: วันนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยกายมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอนเดไทยไทยชิกังกะจูไซซิรุได้จูคิวไคไทยเฟสติบาลนิเซนจูฮัจิเนนก็โอโคโนวาเรมัสสโนเฟสติบาลนี้คิมัสตาราですねทักซังのไทยเรียลดีだけではなくไทยの商品そしてไทยの文化を味わうことができますそしてไทยからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook

0: รานรมเรดิโอค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: การต่างประเทศจากสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศไกลตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสรานรมย์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี
1: ้อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
1: มีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่า
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้ทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี่

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอะคอมม่ไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
0: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
0: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อ่าฮะจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันแล้วล่ะไฟ
0: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เจเนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกุ๊กกุ๊กกันใหม่มันจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละโอ้ตามสัญญาณเจเนซ่าไปรอดเลยคอมม่า
2: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
3: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
2: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
3: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองน่ะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมิน

0: ต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
1: ปิ๊บๆๆขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
2: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
0: อืมได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
2: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
0: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
2: โอ้โหยอดไปเลยครับ
0: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
2: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
3: คราวเนี้ยพะจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เนซ่าจอมงก
1: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
0: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
1: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
2: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
0: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
0: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
2: อืมดีเลย
0: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
2: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
0: อืมจริงๆด้วยตอนนี้นีซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
2: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหหุยสูงจังเลยอะอะไรอะ
0: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงๆที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
2: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
0: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
2: อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างเหรอครับ
0: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไหลและศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
2: โอ้โหมีเยอะจังเลยครับ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแ และเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
2: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาและก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับ
4: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
2: โอ้โหสวยจังเลยอ่ะก็ทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
0: ที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาขั้นบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
2: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
0: เปล่าหรอกค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
2: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยเอ้าบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะ
0: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
2: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยอ่ะ
0: ชิมิล่า
2: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
0: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆด้วยล่ะ
2: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าตัวยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
0: อะไรเหรอตะวัน
2: จนนั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
3: ยังบื้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
0: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
3: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
1: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตังหาก
3: อาฮะโอ้ไม
0: ่กลับกันเถอะตะวัน
2: นั่นสิจะทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
0: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันล่ะค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอ่ะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
1: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
0: จ้าคุณคอมมี่คนเก่ง

0: 过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中岁月和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的御医，他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承，也身体实践，并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德伦理，并尊重传授技艺的师傅。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV ทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิว่ากักบ่านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามคุณผู้ชมคะสาวเวียดนามใครๆก็บอกว่าสวยแถมยังน่ารักแล้วก็เรียบร้อยอีกด้วยนะคะหนุ่มๆบางคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปทักทายใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่าจะทักยังไงดีวันนี้รายการของเราช่วยคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้อาจารย์จะมาสอนคำพูดทักทายให้ถูกต้องกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิว่ากักบ่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทักทายและคำบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปประโยคการทักทายว่าเราจะทักกันอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันเราสามารถถามชื่อได้2รูปแบบรูปแบบแรกมาดูพร้อมกันการถามชื่อรูปแบบที่1นะฮะจะมี2ฝั่งฝั่งแรกคือประโยคคำถามฝั่งที่2คือประโยคคำตอบเรามาดูการตั้งกันก่อนนะฮะดูพร้อมกันองเตนหลาซีนะครับอาจจะเติมอะก็ได้นะฮะแปลว่าคุณปู่คุณตาชื่อว่าอะไรนะฮะต่อมาบาเตนหลาซีอังเตนหลาซีจิเตนหลาซีและแอมเตนหลาซีนะฮะบุรุษสรรพนามทั้งหมดเราได้เรียนไปแล้วนะครับเราลองมาดูการตอบบ้างนะครับก็ทวนกับเรียงประโยคกับแค่นั้นเองนะครับพร้อมกันองเตนหลาและก็บวกชื่อไปนะฮะบาเตนหลาอังเตนหลาจิเตนหลาแอมเตนหลานะครับถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้นก็มีคำว่าอะครับหรือค่ะลงท้ายเท่านั้นเองท่านผู้ชมสามารถใช้คำว่าโตยที่แปลว่าฉันในการตอบคำถามได้นะฮะแต่จะใช้กรณีที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเช่นเราสามารถตอบว่าโตยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับแปลว่าฉันชื่อว่านะครับใช้แบบเป็นทางการนะฮะต่อมารูปแบบประโยคการถามชื่อแบบที่2ตามรูปประโยคนี้เลยจะสลับที่กันระหว่างเตนกับบุรุษสรรพนามนะครับจะกลายเป็นนะฮะเตนองลาซีอะเตนบาลาซีอะนะครับแปลความหมายเหมือนกันก็คือชื่อองค์คืออะไรคือชื่อคุณปู่ชื่อคุณตาคืออะไรนะฮะชื่อย่าหรือยายคืออะไรนะครับต่อมาเตนแองลาซีอะเตนจิลาซีอะและเตนแอมลาซีนะครับชื่อน้องคืออะไรนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามนะครับถามเตนขึ้นต้นก็ตอบด้วยเตนขึ้นต้นก็จะกลายเป็นเตนองลาและก็บวกชื่อนะครับเตนบาลาเตนแองลาเตนจิลาเตนแอมลาและตามด้วยชื่อเท่านี้เองเช่นเดียวกับการถามชื่อในรูปประโยคแรกนะฮะท่านผู้ชมสามารถเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือโตยในภาษาเวียดนามได้นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะครับสรุปง่ายๆการถามตอบชื่อในภาษาเวียดนามต้องเรียงลำดับคำในประโยคให้ล้อกันไปกับประโยคคำถามแค่นี้เองเรามาทำความเข้าใจกับชื่อสกุลเหาะเตนในภาษาเวียดนามนะครับชื่อสกุลของคนเวียดนามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้นะฮะเหงียนทิทูหานะครับเหงียนคือนามสกุลทิคือชื่อกลางทูหาคือชื่อนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วนแรกนะครับคือนามสกุลนะฮะเช่นเหงียนเจินเลหวูหวอฟามโงนะครับตัวอย่างนามสกุลนะฮะโดยจะถือสกุลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญนะฮะส่วนที่2คือชื่อกลางของคนเวียดนามนะครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายลักษณะนะครับบ้างก็สามารถบอกรายละเอียดของเพศได้นะครับเช่นในสมัยก่อนคนเวียดนามถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ชื่อกลางว่าวันนะฮะส่วนผู้หญิงนะครับจะนิยมใช้ชื่อกลางว่าถินะฮะแต่ในปัจจุบันชื่อกลางไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับและก็มีชาวเวียดนามหลายครอบครัวละชื่อกลางนะครับทำให้มีแต่นามสกุลกับชื่อเลยนะครับส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญนะครับคือชื่อในภาษาเวียดนามอาจจะมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้ตามแต่ละครอบครัวจะตั้งนะครับและ ชื่อต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับจะตั้งมาจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆนะครับเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงนะฮะสูงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูนะครับดังนั้นหากเราจะเรียกชื่อคนเวียดนามนะครับเราก็ต้องเรียกที่ชื่อเขาไม่ใช่เรียกที่นามสกุลเขานะฮะเช่นสมมุติเราเห็นคนหนึ่งชื่อว่าเหวียนถิทูห่าเหวียนถิทูห่าเราต้องเรียกเขาว่าจิทูห่าหรือว่าพี่ทูห่านะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าจิเหวียนนะครับเพราะเหวียนเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับหลังจากเรามาเรียนรู้การถามชื่อไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิธีแนะนำชื่อนะครับแนะนำตัวเองง่ายๆกันนะครับการแนะนำตัวเองเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆนะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้เราสามารถ

ขึ้นต้นด้วยคำว่าซินตึเสยเถี่ยวนะฮะซินตึเสยเถี่ยวแปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับลองมาดูกันซินตึเสยเถี่ยวเถยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับเถยแปลว่าอาจารย์เตนหล่าคือชื่อว่านะครับฉะนั้นจะแปลว่าขอแนะนำตนเองอาจารย์ชื่อว่านะครับดูพร้อมกันเลยซินตึเสยเถี่ยวโตยเตนหล่าบวกชื่อนะฮะซินตึเสยเถี่ยวอังเตนหล่าบวกชื่อซินตึเสยเถี่ยวจิเตนหล่าและซินตึเสยเถี่ยวแอมเตนหล่านะครับจะแปลว่าขอแนะนำตัวเองฉันชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะแนะนำตัวเองนะครับผมสามารถพูดได้ว่าซินตึเสยเถี่ยวโตยเตนหล่าพิสิทธ์นะครับแปลว่าขอแนะนำตัวฉันเองฉันชื่อว่าพิสิทธ์นะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการแนะนำคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าซินเสยเถี่ยวเหวยจูเดยหล่าแองตามด้วยชื่อนะครับก็จะแปลว่าขอแนะนำให้จูได้รู้จักจูคือใครจูคืออาผู้ชายเดยหล่าแปลว่านี้คือนะครับแล้วก็บวกบุรุษสรรพนามแล้วก็บวกชื่อไปนะฮะลองมาดูพร้อมกันซินเสยเถี่ยวเหวยโกเดยหล่าจิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะซินเสยเถี่ยวเหวยแองเดยหล่าแอมนะฮะซินเสยเถี่ยวเหวยจินะครับขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะฮะเดยหล่าบานแล้วก็บวกชื่อนะฮะและสุดท้ายซินเสยเถี่ยวเหวยแอมขอแนะนำให้น้องได้รู้จักเดยหล่าเกิลแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนี้คือเพื่อนแล้วก็บวกชื่อตัวอย่างเช่นซินเสยเถี่ยวเบยอังเดยหล่าแอมไมนะครับแปลว่าอะไรขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะครับนี้คือน้องไมนะฮะต่อมาเรามาดูการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างนะฮะว่าโครงสร้างประโยคการถามเหล่านี้เป็นยังไงลองมาดูตารางพร้อมกันเราสามารถเอาบุรุษสรรพนามแล้วก็ตามด้วยคำว่าก๋อแขวคงนะครับแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าแข็งแรงไหมนั่นเองนะครับลองมาดูพร้อมกันนะฮะเถยก๋อแขวคงอะนะครับแปลว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีไหมครับนะฮะโกก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะบานก๋อแขวคงนะครับเพื่อนสบายดีไหมหรือแอมก๋อแขวคงน้องสบายดีไหมนะฮะเวลาตอบนะครับล้อประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับเช่นเถยแขวเถยแขวแปลว่าอาจารย์สบายดีนะฮะแล้วถ้าไม่สบายนะครับก็ใช้คำว่าคงแขวนะฮะจะกลายเป็นโกคงแขวแปลว่าอาไม่สบายนะครับคือไม่สบายเท่าไหร่นะฮะต่อมาแองบิงเถืองแองบิงเถืองแปลว่าพี่บิงเถืองบิงเถืองคือปกตินะฮะต่อมาหมิงเหวินเถหมิงเหวินเถนะครับคำว่าเหวินเถแปลว่าก็เหมือนเดิมหรือว่างั้นๆ นะฮะและแอมบิโอมแอมบิโอมนะครับบิโอมแปลว่าป่วยหรือไม่สบายมารยาทสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถามสารทุกสุขดิบนะฮะคือเราต้องกล่าวกล่ำเอิญหรือขอบคุณเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมนะครับมารยาทนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญมากสำหรับคนเวียดนามที่ถือปฏิบัติการจนถึงทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแองก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมคะนะฮะถ้าเวลาตอบจำได้ไหมฮะต้องขอบคุณก่อนก็คือกามเอิญแอมโตยแขวกามเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีนะครับต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อนนะฮะคำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะนะฮะจะสามารถใช้ในการถามกับสั้นๆนะครับเช่นเมื่อมีคนมาถามเราว่าพี่สบายดีไหมหรือว่าแองก๋อแขวคงนะครับเราสามารถตอบกลับว่ากามเอิญแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวนะฮะขอบคุณพี่นะครับโตยแขวฉันสบายดีก่อนแองเถหนาวก่อนแปลว่าแล้วนะครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับเถหนาวแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถนำคำว่าก่อนมาปรับใช้ในการถามชื่อได้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เรียนไปนะครับเช่นซินโหลยจิเตนลาซีอะนะครับขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรคะนะครับตอบว่าโตยเตนหล่าส่วน
ฉันชื่อว่าส่วนนะฮะก่อนแอมเตนลาซีนะครับก่อนแอมคือแล้วน้องล่ะน้องชื่อว่าอะไรนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ง่ายๆตามประโยคดังนี้เลยท่านผู้ชมสามารถตอบรับด้วยประโยคที่ว่าเซิร์ตวูยเดือกกับแล้วก็บวกประธานหรืออาจจะเติมอ่ะเพื่อให้สุภาพยิ่งขึ้นนะฮะคำว่าเซิร์ตวูยเดือกกับแปลว่าดีใจที่ได้พบนะครับพบใครก็เติมลงไปนะฮะต่อมาเซิร์ตวูยมึงเดือกกับจินะฮะแปลว่ายินดีที่ได้พบกับพี่นั่นเองนะฮะเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแอมความหมายเหมือนกันนะฮะยินดีที่ได้พบน้องนะฮะหรือเซิร์ตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานเซิร์ตเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานนะครับแปลว่ายินดีมากที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะหากคนอื่นทักเราก่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะครับเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งเข้าไปนะฮะคำว่ากุ๋งแปลเป็นไทยว่าก้อนั่นเองนะครับเช่นเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแอมเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแอมยินดีที่ได้พบน้องนะครับสามารถตอบกลับไปได้ว่าแอมกุ๋งเซิร์ตเฮินแห่งเดือกกับแองนะครับน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่รูปประโยคสุดท้ายของวันนี้คือการกล่าวลาในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมลองมาดูประโยคการบอกลาในภาษาเวียดนามว่าเขามีวิธีการบอกลาอย่างไรบ้างนะครับตามรูปประโยคนี้เลยเวลาส่วนใหญ่นะครับคนเวียดนามมักจะบอกลาด้วยคำว่าจาวเหมือนกับตอนที่เจอกันนะฮะเช่นจาวแองอะนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ค่ะก็ได้นะฮะหรือใช้คำว่าตามเบียดตามเบียดก็ได้คำว่าตามเบียดแปลว่าลาก่อนนะฮะใช้คำนี้ตอนไหนใช้คำนี้ตอนที่เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานเลยนะฮะตามเบียดจิอะนะครับลาก่อนพี่ครับลาก่อนพี่ค่ะนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับเราสามารถพูดได้เช่นคำว่าแหนกับลายแหนกับลายแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะฮะเช่นแหนกับลายแอมแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะน้องหรือ see you ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาทบทวนรูปประโยคที่เรียนกันไปวันนี้ครับรูปประโยคการถามชื่อรูปแบบที่1เกาหอยประโยคคำถามองเตนลาซีอะองเตนลาซีอะบาเตนลาซีอะบาเตนลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบองเตนลาตามด้วยชื่อองเตนลาบาเตนลาตามด้วยชื่อบาเตนลารูปแบบที่สองเกาหอยประโยคคำถามเตนองลาซีอะเตนองลาซีอะเตนบาลาซีอะเตนบาลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบเตนองลาเตนองลาเตนบาลาเตนบาลาต่อไปเรื่องชื่อสกุลชาวเวียดนามแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือนามสกุลเช่นเหงียนเจินเลหวูหวอฟามโงส่วนที่2คือชื่อกลางส่วนที่3คือชื่ออาจมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้นิยมตั้งชื่อจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆเช่นเกื่องแปลว่าแข็งแรงสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูการแนะนำตัวเองซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถ่ยเตนลา
ซินตึเจ๋ย

0: เอียวเถยเตนหลาตัวอย่างเช่นซินตึเจ๋ยเถียวโตยเตนหลาพิสิทธ์ซินตึเจ๋ยเถียวโตยเตนหลาพิสิทธ์การแนะนำคนอื่นซินเจ๋ยเถียวเว่ยจูเดยหลาแองซินเจ๋ยเถียวเว่ยจูเดยหลาแองXin giới thiệu với cô, đây là chị. Xin giới thiệu với cô, đây là chị. Xin giới thiệu với anh, đây là em. Xin giới thiệu với anh, đây là em. Xin giới thiệu với chị, đây là bạn. Xin giới thiệu với chị, đây là bạn.Xin giới thiệu với em, đây là cậu. Xin giới thiệu với em, đây là cậu. Tua giảng trên. Xin giới thiệu với anh, đây là em Mai. Xin giới thiệu với anh, đây là em Mai. Can thảm xả là thúc sục điệp. Thầy có khỏe không ạ?Thầy có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Em có khỏe không? Em có khỏe không? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Anh có khỏe không ạ? Anh có khỏe không ạ?การตอบจะตอบว่าเถยแขวเถยแขวโกคงแขวโกคงแขวอันบิงเถืองอันบิงเถืองมิงเหวินเถมิงเหวินเถแอมบิโอมแอมบิโอมมารยาทสำคัญเรื่องการถามสารทุกข์สุขดิบคือเราต้องกล่าวขอบคุณหรือกล่าวเอิญเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าเราสบายดีไหมเช่นถามว่าแองก็แขวคงอะแองก็แขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมจะต้องตอบว่ากล่าวเอิญเสมอก็จะกลายเป็นกล่าวเอิญแอมโตยแขวกล่าวเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีต่อไปการใช้คำว่าก่อนก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะเช่นแองก็แขวคงแองก็แขวคงแปลว่าพี่สบายดีไหมกล่าวเอิญแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวกล่าวเอิญแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวแปลว่าขอบคุณพี่ฉันสบายดีแล้วพี่ล่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างการใช้คำว่าก่อนกับการถามชื่อซินโหลยจิเตนหลาจีอะซินโหลยจิเตนหลาจีอะโตยเตนหลาส่วนก่อนแอมแอมเตนหลาจีโตยเตนหลาส่วนก่อนแอมแอมเตนลาซีโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้ว rất vui được gặp anh rất vui được gặp anh rất vui mừng được gặp chị rất vui mừng được gặp chị rất hân hạnh được gặp emRất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. เราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งที่แปลว่าก็เข้าไปได้เช่น Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em. แปลว่ายินดีที่ได้พบน้องสามารถเพิ่มคำว่ากุ๋งในประโยคคำตอบ กลายเป็น em cũng rất hân hạnh được gặp anh em cũng rất hân hạnh được gặp anh น้องก็ยินดีที่ได้พบพี่ประโยคการบอกลาจ้าวอังอ่ะจ้าวอังอ่ะตามเบียดจีอะตามเบียดจีอะแหนกับหลายแอมแหนกับหลายแอมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถบอกลาง่ายๆโดยใช้ภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับ
1: จ้าวแอมแอมก่อเยอจิคง
2: ก่ออ่ะสาวในจิเทนาวจิก่อแขวคง
1: กราบเอิญแอมจิแขวก่อนแอมเทนาว
2: แอมเหมือนแขวอ่ะ
1: โฮมกว่าจิเถยแอมดีเว้ยหมดแองเออเซียวถิฝ่ายคง
2: เวิงดอล่าแอมใจแอมแอมเอ๋ยเต้นล่ะฮ่า
1: อือจิฝ่ายดีเจือกแหนซึดวุยเดือกกับแอม
2: เวิงแอมกุ๋งซึดวุยเดือกกับจิแอมจ่าวจิอ่ะ
3: สำหรับช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบ้านชาวเวียดนามกันค่ะเพื่อศึกษาชีวิตและครอบครัวความเป็นอยู่ของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครอบครัวชาวไทยของเราพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากูรูด้านภาษาเวียดนามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กมีกี่รุ่นกี่รุ่นเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับคล้ายๆคนไทยนะฮะครอบครัวเวียดนามกับครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมี2แบบเหมือนบ้านเราเลยก
3: ็
4: คือมีครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมลูกที่ยังไม่แต่งงานนะฮะส่วนครอบครัวขยายก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็อาจจะมีสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ครอบครัวขยายของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันยังเยอะอยู่แต่ยุคสมัยใหม่ผู้หญิงก็อยากคือหลักๆนี่คือตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนี่ผู้หญิงต้องเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะครับทำให้เขาก็อยากแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
3: ค
4: ่ะนะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวียดนามจะถือว่าเชื่อตามลัทธิของจื้อนะครับปฏิบัติตามก็คือมีความกลมเกลียวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะให้ความสำคัญมาก
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยที่เล็กในสังคมแต่เป็นมีความสำคัญกับประเทศเวียดนามมากนะครับเพราะเป็นแหล่งในการบ่งเพาะคนเวียดนามที่ออกไปสู่สังคมใหญ่นะครับดังนั้นครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยจะสอนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
3: ค่ะแล้วถามถึงวัฒนธรรมในการสั่งสอนของเขาล่ะคะว่ามีการเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าเท่าเทียมกันไหมคะ
4: ครับในสังคมเวียดนามนะครับรับลัทธิขงจื้อมาเต็มๆนะฮะดังนั้นการที่เป็นระบบแบบชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามมากนะครับลูกชายคนโตนะครับจะได้รับความสำคัญที่สุดในครอบครัวนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ถ้าสมมุติพ่อแม่เสียนะครับจะเป็นคนที่ดูแลน้องๆแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆด้วยนะครับมีความสำคัญมากดังนั้นทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้ลูกชายคนโตเยอะกว่า
3: คล้ายๆกับคนไทยคนจีน
4: คล้ายๆคนไทยคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกเพศของลูกเนี่ยที่เวียดนามก็นิยมเลือกเพศชายมากกว่านะครับจนเวียดนามประเทศเวียดนามออกกฎหมายนะครับห้ามอันต้าซาวนะครับโรงพยาบาลห้ามมีเครื่องอัลตราซาวด์ในการดูเด็กนะครับเพราะปัญหาเรื่องการทำแท้งที่เวียดนามนี่ถือว่าสูงมาก
3: อ๋อถ้าเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็คือ
4: ใช่ก็จะมีปัญหาใช่ฉะนั้นเวียดนามเลยออกกฎหมายว่าห้ามรู
3: ้
4: นะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เวียดนามมีปัญหาเพศนะครับก็คือตอนนี้เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีเวียดนามจะมีปัญหาในเรื่องความสมดุลทางเพศ
3: อ๋ออาจจะมีแต่ชายหมดเลยอย่างนี้อ
4: าจจะมีแต่ชายเยอะกว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อค่ะถ้าถามถึงความสำคัญของบรรพชนล่ะคะอยากรู้ว่าเขาให้ความสำคัญเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับอาจจะเรียกได้ว่าให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับบรรพชนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมกิจวัตร ตลอดปีของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตลอดเวลานะครับก็เหมือนที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าบรรพบุรุษของเวียดนามมีความสำคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวแต่ละบ้านของคนเวียดนามนะครับตลอดปีสมมติเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็จะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับคล้ายๆของจีนนะฮะในช่วงวันเตสนะครับหรือวันปีใหม่เวียดนามก็จะมีการกราบไหว้มีการเชิญบรรพบุรุษนะครับกลับมากินข้าวที่บ้านนะครับหรือมีการไปทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะฮะนอกจากนี้วันครบรอบวันตายนะครับหรือว่าไงโสของเวียดนามเนี่ยก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไหว้บรรพบุรุษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถ้าไม่ทำไม่ได้ด้วยครับ
5: คือถือว่ามีความสำคัญมากๆคือแสดงว่าอาจจะสำคัญกว่าคนไทยเลยก็ได้
4: อาจจะสำคัญนะฮะคือเวียดนามให้ความสำคัญคนตายมากกว่าคนเป็นอีกครับ
5: ค่ะอย่างนี้ถามเลยค่ะว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ตามสังคมต่างๆที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปตามไหมคะมีการแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเอ่ย
4: ครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโบราณก็คือจะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้คนเวียดนามอยากจะออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะมากนะฮะแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนเวียดนามนิยมแต่งงานกันเร็วนะครับผู้หญิงเวียดนามนะครับเฉลี่ยแต่งงานเนี่ยประมาณ 25-27 ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมาก
5: เร็วมาก
4: ส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน30ถ้า30ปุ๊บถือว่าช้ามากแล้วนะครับดังนั้นคู่แต่งงานที่อายุยังน้อยแล้วพอออกมาถ้ามาสร้างครอบครัวเดี่ยวเนี่ยจะความพร้อมจะน้อยกว่าดังนั้นจะต้องไปอยู่ครอบครัวขยายไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีนะครับดังนั้นการที่เป็นครอบครัวขยายแนวโน้มก็ยังดำรงอยู่ในสังคมเวียดนามอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม
5: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของครอบครัวชาวเวียดนามกันไปแล้วใครที่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนเวียดนามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทักทายด้วยคราวหน้าถ้าเจอคนเวียดนามที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เวียดนามสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตรงดิ่งเข้าไปทักทายด้วยภาษาที่เราได้เรียนมาในวันนี้ด้วยอย่าลืมตบท้ายด้วยรอยยิ้มสวยๆสไตล์คนไทยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่9กันยายน2569นะคะวันนี้ใครอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็น2พื้นที่แรกนะคะที่ฝนมาเยอะค่ะและบางแห่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็อย่าเพิ่งวางใจไปนะคะเพราะว่าแนวฝนเนี่ยกำลังขยับลงมาในระยะถัดไปค่ะวันนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษตามพร้อมกันค่ะสาเหตุของฝนรอบนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมวันนี้นะคะอยู่ในระดับปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะขอเตือนพี่น้องชาวเรือทั้ง2ฝั่งเลยค่ะว่าขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนนี้นะคะสาระสำคัญคือประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นและอีกเรื่องที่ต้องติดตามก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดและต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนมากที่สุดค่ะมีฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าว

0: เองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
2: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้งเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
3: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ย พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พอยแลง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายโชว์หัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางอากาศประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: At the end every year, the Hmong people and any group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torch. Sounds of flutes, mouth organs, and the yearly Shung Ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: าเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: นสวัสดิ์ค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตบาทของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้ก็คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดิน

0: เดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะฮะคุณโมเองสบายมากคุณก็ไม่ต้องถากครีมอ่ะไม่ต้องถากครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอ่ะประมาณ30-50เมตรนี่ทั้งนั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะอย่างนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได
1: ้สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
0: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเก๋งนะฮะก็ไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
1: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะ
0: ฟุตบาทที่นี่ก
1: ็และนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
0: คนซื้อหนังสือปีมาครับประมาณเป็น10เซนต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุขสันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะฮะคือก็พกหมายนะฮะพกหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
1: ก็อย่างที่คุณฮิโรว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
0: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทำรถกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะครับแล้วทำยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันดับพาสนะฮะ คือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะ under pass นะข้ามไม่ได้ไปฝันด้วยนะฮะ
1: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
0: เจอแล้ว under pass นะครับลองไปที่นี่นะครับโอ้นิดเดียวก็เข้าใจแล้ว under pass สบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็อยากเย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่องนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยนี่เมื่อกี้เราอยู่ฝันนั้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
1: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
0: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเก๋งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะมีตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอรถแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
1: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
2: ไปเอา
0: อาริโต้ thank you ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วคงก็มา อร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

0: อยากได้อ่ะนะ
1: โอ้ที่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็360องศาเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess คำตอบก็คือผมก็ขอนับนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็คือ25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
2: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณนิโรจะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะบรรยากาศยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชาวเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทานกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็คาเฟ่ไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะครับคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วคาเฟ่เย็นดังมากดังมากครับระวังนะฮะคาเฟ่ร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: เข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยานสามล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยานหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายันแตกไปคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสื่อมพิมพ์อยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสื่อมพิมพ์แล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่งซื้อแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นถนนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดอร์ชีวิตฟุตบาทมีสีอย่างนะครับ
0: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
1: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นมั้ยฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนอย่างแบบนี้ผ้าปิดปากนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ย
2: ขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกอมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบ3มอนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโหเล่นป้ายอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะฮะฟุตบาทนะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตอนนี้ใบ3มันใช่ไหมฮะหนึ่งตุ้มสองตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์ฟุตบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะโรสคูครับ
0: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
1: ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องอะนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นไหมฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากทุกคนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินขึ้นเดิมนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะซินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายโอ้โหตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทย์ถูกปากครับมืดแล้วครับโอ้มืดแล้วนะครับก็

0: ิตฟุตบาทที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายกล่องฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายก่อนนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะนะฮะไว้รุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์ฟุตบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ยสอรี่นะครับต้องระวังนะฮะอ๋อต้องกล้านะฮะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่นี่พืชป่านะฮะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดินเข้าไปข้างไหนนะฮะไว้เรื่องเยอะ
1: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
0: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันวัยรุ่นจีบกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึ่งเท่งอ่ะน่ะทึ่งเท่งอ่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
0: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่บางว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบนี้คันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบสบายนั่นแหละครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English? สินจ๋อสินจ๋อ
1: และนั่นคุณฮิโรจะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่แย่งทิ้งนึกไว
0: ้ No What are you doing here?
2: What are you doing? ร้านก็ใหญ่
0: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่เป็นไรมาร้านก็ใหญ่ร้าน
0: โง่ใจทาโอลาอยู่ทาโอล
2: าอยู
0: ่ทาโอลาอยู่21 24 How about you?
3: How are you?
0: 29 อย่าพูดตรงดิอะไรนะ How old are you? 25 Okay Enjoy Enjoy night
1: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะเพราะทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโรอากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

หักลองสังเกตพุทธภาเราจะเห็นวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตประทับลงบนพุทธภา

0: ヒロ。ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วย ASEAN FOCUS
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: ครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทคใช่ไหมคะเพราะว่าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัต

0: กรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกาด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
0: ค่ะ
1: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
0: แอฟริกาใต้
1: นะครับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
0: เอ๊ะเมน

0: คล้ายๆรถสำล้อบ้านเรา
1: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
1: เจ้าเมโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
0: ก็คือสามารถ
1: พลังงานแสงอาทิตย์
0: ใช่ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
1: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
1: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้
1: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็มีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
0: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
1: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
0: ดีมากเลย
1: ความปลอดภัย
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
1: อัน
0: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
1: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือ Cardio Pad นะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
0: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้ถ
1: ู
0: กต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
1: ตัวนี้นะครับแล้วก็
0: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
1: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
0: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัยได้
1: วินิจฉัยแล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
0: ค่ะ
1: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาร์เธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
0: ยังเด็กมากเลยนะคะอายุ26ปีเท่านั้นเอง
1: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที่สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
0: ถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
1: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือซาวิลูครับซาวิลู
0: โอ้ชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
1: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
0: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
1: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
0: ประเทศ
1: จริงแล้วเนี่ย
0: ส
1: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำจืดนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแอฟริกาใต้ด้วยเพราะว่าจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำนะคะ
1: ใช่ครับเจ้าซาวิลูนะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทด

0: แทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับอันเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยครับ
1: สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย
0: นะครับ
1: นะคะโอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค
0: ่
1: ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันแนชชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่ง อันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
0: เอ๊ะพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
1: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คื อสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apart นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพลเมืองในแอฟริกาใต้ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำ

0: ำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคน
0: ใช
1: ่
0: ค่ะอย่างภาพที่เห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ46ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขานะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทาง องค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะ

0: โอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอกภาพมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากNelson Mandela Foundation ซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวัน Mandela Day ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวัน Mandela เนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของ Mandela ซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้ยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-203-5000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกอัครทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค
1: ่
0: ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนใช่มั้ยครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: และวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมนราวิทย์องคามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา6 นาฬิกาถึง 6 นาฬิกา 30 นาทีทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ส
1: วัสดีครับสวัสดีค่ะ
2: We are humbledby the call for an annual Mandela Day in our honor.

ราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: Bicycle Diary。
1: ถ้ามีใครสักคนหนึ่งตั้งคำถามว่าที่ไหนมีจักรยานมากที่สุดในประเทศไทยคุณบางคนอาจตอบว่าบริเวณท้องสนามหลวงหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขขณะที่อีกหลายๆคนคิดไกลไปถึงโรงงานทำจักรยานมาถึงตอนนี้ผมก็จะลุกขึ้นชี้แจงให้ทราบเสียเลยว่านั่นเป็นข้อคาดคะเนที่ผิดพลาดหมดเพราะที่ถูกต้องคือบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างหากเล่า
2: และนี่คือข้อความที่เขียนไว้นะครับในหนังสือจักรยานแดงในรั้วสีเขียวของคุณดำรงอารีกุลนะครับซึ่งก็เขียนไว้ตั้งแต่ปี2524ผ่านมาแล้วเกือบ30ปีอยากรู้จังเลยครับว่าเกษตรศาสตร์เนี่ยยังคงเต็มไปด้วยจักรยานจริงหรือเปล่าตามผมไปเลยครับ
1: นวนิยายเรื่องจักรยานแดงในรั้วสีเขียวได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในสมัยนั้นและถูกตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้งจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ออกฉายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2540ในชื่อเรื่องว่าจักรยานสีแดงกว่าจะเดินทางมาจากบ้านถึงมอเกษตรก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกับการจราจรที่แสนติดขัดในช่วงเช้าพอมาถึงก็ต้องวนหาที่จอดรถอย่างยากเย็นแน่นอนครับในเมื่อปริมาณรถยนต์มันเพิ่มขึ้นทุกวันอยากใช้รถก็ต้องอดทนครับทราบหรือไม่ครับว่าถ้าเราจอดรถยนต์60คันจะใช้พื้นที่ 1,000 ตารางเมตรแต่ถ้าเป็นรถจักรยานนะครับ60คันจะใช้พื้นที่ไม่ถึง100ตารางเมตรเท่านั้นเองครับระหว่างที่ผมวนหาที่จอดอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูดีกว่านะครับว่าประชาคมชาวเกษตรนะครับเขามีวิธีการในการเดินทางมามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างครับ
3: พ่อเขามาส่งอะครับพ่อเขาเป็นห่วง
4: ขับรถมาเองค่ะบ้านอยู่ไกลค่ะแล้วสะดวกด้วยไม่อยากขึ้นรถเมล์ค่ะ
5: นั่งแท็กซี่มาเพราะว่ารู้สึกสะดวกสบายใจ
6: ปกติก็ขึ้นรถเมล์มาค่ะเพราะว่าบ้านก็อยู่ไกลด้วย
7: นั่งรถเมล์ค่ะ
8: มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับก็รู้สึกว่ามันเร็วดีนะครับ
9: ปกติก็ปั่นจักรยานมาครับ
10: ส่วนใหญ่จะเป็นจักรยาน
11: ใช้จักรยานเป็นหลัก
12: เป็นทางเลือกที่ว่าไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมาก
1: ก็มีกันหลากหลายวิธีเลยนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือคนที่เลือกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางเพราะมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับกับจักรยานเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยไปเลยครับคราวนี้นะครับเรามาลองฟังศิษย์เก่าชาวเกษตรเขาเล่าเรื่องราวของจักรยานในอดีตให้ฟังกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง
13: ตั้งแต่รุ่นพี่มาแล้วเขาใช้จักรยานกันที่นั่นอะใครไม่มีจักรยานก็ซ้อนเพื่อนแต่ทุนส่วนใหญ่พวกจะมีจักรยานกันทุกคนเมื่อก่อนนี่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีวิทยาเขตกำแพงแสนพื้นที่เขาจะเยอะมากพาหนะเดียวก็คือจักรยานที่เหมาะสมลักษณะการเรียนสมัยนั้นก็จะมีตึกพอเรียนจบวิชาหนึ่งก็ต้องขี่จักรยานไปเรียนอีกวิชาหนึ่งจักรยานคือเจ้าถนนขี่กันไม่เห็นบ้านสเปสปะทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรเนี่ยถนนเนี่ยสำหรับจักรยานโดยเฉพาะเพราะเป็นเมืองจักรยานเอางี้ดีกว่าไหลพัดคันอ่ะมันขี่กันอยู่ในนั้นรถยนต์นี่เป็นส่วนน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยคือมันเป็นชีวิตที่มันไม่น่าจะลืมเลือนแล้วผมก็ความประทับใจส่วนหนึ่งก็ได้เอามาเขียนไอ้หนังสือจักรยานแดงในรู้สีเขียวนี่แหละ
1: ฟังศิษย์เก่าเล่าอดีตอันรุ่งเรืองในยุคจักรยานเฟื่องฟูกันไปแล้วนะครับคราวนี้ได้เวลาไปค้นหาคำตอบกันดีกว่านะครับว่าปัจจุบันมอเกษตรแห่งนี้จักรยานยังคงมีวิ่งอยู่ทุกหัวระแหงหรือถูกลืมเลือนไปแล้ว
2: มาถึงมอเกษตรนะครับเขาบอกว่ามีจักรยานให้ยืมนะครับตอนนี้ถึงแล้วต้องทดลองกันหน่อยนี่จักรยานครับมาคันนึงละน้อง
14: ครับพี
2: ่ยืมจักรยานหน่อย
14: เฮ้ยได้ไงครับพี
2: ่ก็เขาบอกว่ามอเกษตรเนี่ยมีจักรยานให้ยืม
14: พี่ก็ไปยืมที่จุดยืมสิครับมายืมอะไรกับผมครับ
2: อ้าวต้องไปยืมจุดยืม
14: ครับผม
2: เอาเหรอไม่ใช่ยืมที่ไหนก็ได้เหรอ
14: ไม่ได้ครับต้องไปยืมที่จุดยืมจักรยานครับ
2: แล้วมันอยู่ไหนอ
14: ่
2: ะ
14: ไปพี่เดี๋ยวผมพาไปครับ
2: ยืมครับยืมเลยยืมเลยไปทุกคนนะ
14: ครับผม
1: มาถึงไม่เท่าไหร่นะครับผมก็ได้เพื่อนใหม่เป็นนิสิตปีหนึ่งชื่อน้องการที่ทำให้ผมรู้จักกับโครงการ KU Bike
14: พี่จักรยานคันนี้ครับเป็นจักรยานของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นจักรยานในโครงการ KU Bike ครับ
2: KU Bike เอาแล้วที่มาเป็นไงอ่ะ
14: ฮอพี่ผมไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะผมปั่นอย่างเดียวครับพี่อยากรู้พี่ต้องถามนี่ครับนี่ครับ
2: เนี่ยนะกองยานพาหนะเนี่ยนะ
14: ครับ
2: เอางี้เดี๋ยวพี่ไปหาคำตอบดีกว่าไอโครงการ KU Bike นี่เป็นไง
14: ได้ครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาพี่ไปยืมจักรยานนะครับ
2: อ๋อเดี๋ยวไปพาพี่ยืมจักรยานนะ
14: โอเคครับไปเที่ยวกันครับ
2: ได้
14: เลย
2: มา
14: อะไร
2: มาดิมารอก่อนนะพี่ครับถ้าเรื่องโครงการจักรยานนะครับ KU Bike ใครดูแลอยู่ฮะ
0: อ๋อต้องดร.สุจินนาครับจะเชิญทางนี้เลยครับ
2: คนนี้เหรอครับ
0: ครับผม
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: อ๋อสวัสดีค่ะ
2: ดร.สุจินนาหรือเปล่าครับ
7: ใช่ค่ะ
2: อาจารย์ครับพอดีผมได้อ่านหนังสือจักรยานแดงในรู้เขียวนะครับก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับจักรยานที่มอเกษตรเนี่ยนะครับอยากรู้ว่าปัจจุบันนี้ครับจักรยานยังเยอะอยู่ไหมครับ
7: ก็ตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีจักรยานเพิ่มขึ้นนะคะคือนับจากอดีตที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่ามันหายไปช่วงหนึ่งโครงการ KU Bike นี่ถือว่าเป็นโครงการภายใต้วิทยาเขตสีเขียวนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ให้นิสิตนั้นยืมจักรยานใช้ฟรีในมหาวิทยาลัยแล้วก็บุคลากรด้วยนะคะณปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่เฉพาะวิทยาเขตนะคะมีอยู่ 1,270 คันที่เป็นรถที่ให้บริการฟรีนะคะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนแรกคือส่วนที่ให้บริการยืมณจุดยืมจักรยานทั้ง4จุดนะคะคือจุดยืมวิภาวดีจุดยืมพหลโยธินแล้วก็จุดยืมกำมะวัน1กำมะวัน2 270คันนะคะแล้วก็อีก 1,000 คันนั้นคือจะมอบหมายให้กับทางกองกิจการนิสิตนั้นเป็นผู้กระจายให้นิสิตยืมที่หอในนะคะหอพักนิสิต
1: แค่จักรยานในโครงการ KU Bike ก็มี 1,270 คันเข้าไปแล้วนะครับยังมีจักรยานส่วนตัวที่นิสิตบุคลากรนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยอีกประมาณ 2,500 คันรวมเป็นเกือบ 4,000 คันครับเป็นไงครับเริ่มเห็นภาพเมืองแห่งจักรยานกันหรือยังครับ
2: เรื่องกติกาเรื่องเกี่ยวกับKU Bike นะครับการยืมการคืนมันเป็นไงบ้างครับ
7: ก็ยืมฟรีโดยไม่ได้เสียตังค์นะคะก็เพียงแต่ใช้บัตรนิสิตเข้าไปโชว์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นบันทึกรายละเอียดไว้แล้วก็นำจักรยานไปใช้ได
2: ้
7: ต้องเป็นนิสิตบุคลากรนะคะแล้วก็ส่งคืนก่อน24 นาฬิกา
2: แล้วอย่างนี้นี่ตอนนี้นี่ครับถ้าคนอื่นจะเอาจักรยานเข้ามา

0: ช้ในนี้ครับสามารถทำได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะยินดีเลยค่ะคือด้วยความที่ว่าอยากจะให้มหาวิทยาลัยนั้นเป็นวิทยาเขตสีเขียวจริงๆลดการใช้รถนั่งส่วนบุคคลให้ทุกคนนั้นมาใช้จักรยานนะคะแล้วก็รถร่วมบริการซึ่งให้บริการฟรีในมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ต้องทำยังไงบ้างครับที่จะไปฝากรถหรือจะยืมรถเนี่ยฮะ
1: จริงๆแล้วการฝากรถถ้ามีรถของตนเองมานะคะหมายถึงรถจักรยานก็มีจุดฝากรถจักรยานด้วยซึ่งจะฝากนานเท่าไหร่ก็ได้สนิมขึ้นก็ได้นะคะแต่คงไม่มีใครทำอย่างนั้นนะคะ
0: ก็มีคนดูแลให้
1: มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ทั้งรถที่ฝากกับรถที่ยืมมีเจ้าหน้าที่ดูแลค่ะไม่หายแต่ถ้าหายก็ต้องจ่ายเอง
0: ซะอย่างนั้นเราพูดถึงเรื่องของจุดจอดไปแล้วนะครับเรื่องของจักรยานไปแล้วนะครับเราต้องพูดถึงเรื่องเลนจักรยานบ้างละครับ
1: เลนจักรยานตอนนี้มหาวิทยาลัยมีเลนจักรยานในโซนที่เป็นเขตการเรียนการสอนนะคะซึ่งท่านอธิการท่านก็กำหนดให้เป็นถนนประภีสาคริกแล้วก็ถนนชูชาติกำพูนะคะเป็นถนนที่พาดผ่านlearning zone นะคะซึ่งเป็นศูนย์การเรียนการสอนตรงเส้นกลางของมหาวิทยาลัยเลย
0: อาจารย์ครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้าที่มีโครงการจักรยาน KU Bike เนี่ยนะครับเป็นไงครับ
1: ก็รถติดค่ะแล้วก็มลพิษสูงมากนะคะ
2: หลายคนอาจสงสัยนะครับว่าในสถานศึกษาทำไมถึงมีมลภาวะทางอากาศสูงที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่ตั้งของมอเกษตรอยู่ติดถนนสายหลักถึง3สายครับคือถนนวิภาวดีถนนงามวงวานแล้วก็ถนนพหลโยธินครับในช่วงการจราจรที่ติดขัดบนถนนสายหลักหลายคนจึงใช้มอเกษตรเป็นเส้นทางลัดครับ
0: ครับว่าเรื่องของโครงการนี้นะครับคาดว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือต้องเรียนตรงๆว่าได้รับการตอบรับดีมากเพราะเนื่องจากว่าจักรยานที่ให้ยืมนั้นมีไม่เพียงพอนะคะเราได้รับการสนับสนุนในเรื่องของจักรยานนะคะจากมูลนิธิสวิตาซึ่งให้การบริจาคเงินซื้อจักรยานนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยก็เป็นเหมือนมหาวิทยาลัยต้นแบบเป็นเมืองหนึ่งนะคะที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ว่าตรงนี้สามารถนำไปใช้ได้นะคะถ้าเทียบในเรื่องของพื้นที่มหาวิทยาลัยก็มีเนื้อที่ตอนนี้ประมาณ846ไร่เฉพาะวิทยาเขตบางเขนนะคะแล้วก็มีประชาชนมีประชาคมเกษตรนะคะในที่นี้หมายถึงว่านิสิตบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาทำกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ไม่ต่ำกว่า 60,000 คนก็ถือว่าเป็นเมืองย่อมย่อมทีเดียวนะคะ
0: อาจารย์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับไปลองใช้จริงๆนั่งแล้วครับ
1: ค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: หลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องราวของโครงการ KU Bike แล้วนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าที่อื่นอย่างศูนย์ราชการหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญถ้านำวิธีเหล่านี้ไปใช้นะครับอย่างบริการให้ยืมจักรยานฟรีบริการรับฝากจักรยานนะครับหรือว่าการติดตั้งจุดจอดจักรยานนะครับบริเวณที่สำคัญก็คงจะช่วยลดปัญหาการจราจรและภาวะได้อย่างดีเลยนะครับเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประสบความสำเร็จมาแล้วแต่ถ้ายังไม่เชื่อนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยดีจริงนะครับก็ลองไปฟังจากผู้ใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาคิดยังไงกับโครงการนี
3: ้ทางมหาวิทยาลัยเขาก็มีโครงการดีๆเกิดขึ้นมาก็รณรงค์กันแล้วก็ทำยังไงให้น้องปีหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาใหม่เนี่ยได้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการใช้จักรยาน
4: เป็นการประหยัดเวลาในการเดินไปเรียนที่สลออะไรพวกนี้ครับแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานไปด้วย
5: ก็บริการดีจักรยานก็สุขสภาพก็โอเค
6: ก็ดีค่ะ
7: ก็ดีสะดวก
6: แต่ใช่แต่ว่าจะมีมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยที่ชอบขับสวนทางอะไร
2: ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกาเขามีสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้จักรยานสัญจรภายในมหาวิทยาลัยอย่างการให้ล็อกเกอร์เก็บจักรยานและเสื้อผ้าฟรีที่จอดจักรยานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทำให้ได้รับการจัดอันดับจาก League of American Bicyclists ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับจักรยานยอดเยี่ยมเลยครับและปัจจุบันมีผู้ใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยเฉลี่ยถึง 13,000 คนต่อวันพอๆกับจำนวนของประชากรในแขวงคลองตันเลยนะครับ
0: เรียบร้อยแล้ว
8: ไปครับ
0: เราไปยืมจักรยานกัน
8: ครับเดี๋ยวผมจะพาไปพี
0: ่ไม่ขึ้นนะ
8: ไม่เป็นไรครับถึงแล้วพี่
0: แค่นี
8: ้ครับผม
0: สนุกนะเรา
2: พอมาถึงจุดให้บริการไม่ใช่ว่าจะหยิบไปได้เลยนะครับต้องไปเลือกจักรยานแล้วก็มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับกรอกชื่อนามสกุลเลขที่บัตรเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับผมนะครับได้ยืมจักรยานเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าปกติแล้วเขาจะให้ยืมเฉพาะนิสิตแล้วก็บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ
0: เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็พร้อมที่จะทำภารกิจสักที
8: ภารกิจ ภารกิจอะไรครับพี
7: ่ภารกิจในวันนี้นะครับเราจะมานับจักรยานที่มอเกษตรว่าทั้งหมดเนี่ยมีกี่คัน
8: นับจักรยานเลยเหรอครับ
7: ใช่แล้ว
8: งั้นผมไปแล้วนะครับ
7: เดี๋ยวๆทำไมอ่ะ
8: มันนับยากครับพี่มันเยอะมากนะครับ
7: พี่ล้อเล่นภารกิจของพี่วันนี้นะเราจะมาดูระบบการใช้จักรยานที่นี่ว่าเป็นยังไงทำยังไงใช้ยังไงเท่านั้นเอง
8: ครับถ้าเกิดพาไปดูระบบจักรยานอย่างเงี้ยผมพาไปได้นะครับถ้าเกิดจะให้ผมพาไปพี่ไปนับอย่างเงี้ยพี่ไปคนเดียวเลยครับ
7: โอ้โหใจร้ายอ่ะถ้างั้นเราไปดีกว่า
8: ครับไปกันเลยพี่ครับผม
2: จากการสำรวจเส้นทางจักรยานพบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบจำนวน2เส้นทางนะครับตัดพาดกันเป็นกากบาทครอบคลุมพื้นที่อาคารเรียนสำคัญใจกลางมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวครับสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเส้นทางอื่นได้อย่างง่ายดายเลยครับ

0: อ่ะอย่างที่บอกว่าที่นี่เขาใช้จักรยานกันมาแบบนานแล้วเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวแบบที่แบบเล่าต่อกันมามีบ้างไหม
1: มีครับพี่นี่เลยพี่ถนนวิโรจน์อินทรพิทักษ
0: ์เนี่ยเหรอ
1: ครับนี่ติดจะเรียกกันว่าเลิฟวิ่งเวย์นะครับผมเคยได้ยินมาว่านะครับจะมีถ้ามีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งซ้อนจักรยานกันในถนนเส้นนี้เขาบอกว่าจะได้เป็นแฟนกันครับ
2: เอาละสิครับสถานที่เก่าแก่นะครับก็ย่อมมีตำนานเป็นธรรมดาแต่เรื่องราวของ Loving Way เนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรต้องไปพิสูจน์กันเองเลยครับ
3: Loving Way
4: Loving Way มันเป็นทางสนสองข้างทางข้างหอสมุทรอะค่ะ
5: ยังหาคนพาไปไม่ได้
3: มีคนไปด้วยก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเขาไป
6: Loving Way ผมได้ยินแค่ประวัติครับแต่ไม่เคยสัมผัสกับตัวเองครับ
1: โอเคครับพี่เมื่อกี้ผมก็พาพี่ไปดูเส้นทางจักรยานในมหาลัยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับ
0: เอ้าแล้วพี่อ่ะจะให้พี่ทําอะไรอ่ะ
1: พี่ก็ไปนับจักรยานในมหาลัยก่อนก็ได้ครับ
0: ไปนับจักรยานโอ้โหแรงเฮ้ยมันจะไปนับไหวที่ไหนเราโถดูมันตั้งเยอะตั้งแยะขนาดเนี้ย
1: งั้นพี่ก็ไปเที่ยวในมหาลัยก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะให้พี่ทําภารกิจสักอย่างดีมั้ยครับ
0: ได้เลยมาภารกิจของพี่คืออะไร
1: คือพี่ต้องไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์มา5ที่ก็พอพี
0: ่5ที่นะ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมไปแล้วครับ
0: โอเค
1: สวัสดีครับพี่เจฟ
0: 5ที่นะ5ที่ในมหาลัยพิพิธภัณฑ์เฮ้ยเดี๋ยวแล้วพี่ไปทางไหนก่อนล่ะตรงไหนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวก่อนดีกลับมาก่อน
2: หลังจากที่ได้รับภารกิจให้ตามหาพิพิธภัณฑ์5แห่งในมอเกษตรอันกว้างใหญ่พร้อมถ่ายรูปให้ดูเป็นหลักฐานนะครับเอาล่ะสิครับจะทำได้หรือเปล่าครับเนี่ยว่าแล้วต้องหาตัวช่วยซะหน่อยครับ
0: โทษจ้าที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนมั่ง
7: ต้องไปทางนู้นนะครับ
2: โชคดีนะครับที่ได้น้องๆใจดีที่ช่วยบอกทางให้จากห้องสมุดมุ่งหน้าไปไม่ไกลครับตลอดทางก็ร่มรื่นเย็นสบายปลอดภัยแล้วก็มาถึงที่แรกเลยครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากรุงรัตนโกสินทร์คณะวรรณศาสตร์จัดแสดงเรื่องราวธรรมชาติของพระนครในยุคต้นๆโดยจำลองไว้ในตู้กระจกเหมือนนั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับไประหว่างชมเลยครับเอาละครับไปหาตัวช่วยกันต่อดีกว่าครับ
0: น้องครับน้องครับแถวนี้มีที่ไหนเที่ยวบ้าง
8: ก็จะมีเดอะมองามแล้วก็เมเจอร์แล้วก็เซ็นทรัลลาดพร้าว
0: เดอะมองามเซ็นไม่ใช่หมายถึงในมอเกษตรน
8: ี่มอเกษตรหรอมอเกษตรก็ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์มด
2: ในที่สุดนะครับก็ถึงแล้วครับพิพิธภัณฑ์มดแหล่งรวมเพื่อนตัวจิ๋วหลากหลายสายพันธุ์ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยอ๋อส่วนเจ้าตัวยักษ์เนี่ยเป็นแค่แบบจำลองนะครับนอกจากได้เห็นมดกว่า700สายพันธุ์แล้วนะครับยังได้เรียนรู้ถึงกำเนิดของมดวิวัฒนาการการสื่อสารการหาอาหารสังคมการสร้างครอบครัวการแบ่งงานความสามัคคีและที่สำคัญที่ผมเพิ่งจะรู้คือจริยธรรมของมดครับ
9: อันนี้มดกำลังต่อตัวเพื่อจะดึงใบ2ใบนี้มาสร้างรังไงมาสร้างรังอย่างเงี้ยไม่ใช่รังอย่างเงี้ยแต่ใบมันห่างกันมันน่าจะต่อตัวนี่คือพลังความสามัคคีไงเราที่เห็นว่าเนี่ยมดมันมีความสามัคคีนะถ้ามันไม่สามัคคีเนี่ยมันไม่สามารถอยู่รอดได้
2: หลังจากสอบถามจุดมุ่งหมายต่อไปแล้วนะครับระหว่างทางก็ผ่านอนุสาวรีย์3บูรพาจารย์แวะเข้าไปสักการะสักหน่อยดีกว่าครับ

0: สถานที่ต่อไปนะครับคือศาลาหกเหลี่ยมครับในอดีตถูกใช้เป็นที่จอดจักรยานเรียงรายรอบศาลาเต็มไปหมดปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่แทนของเดิมด้านในจัดแสดงนิทรรศการถาวรแสดงภาพเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของชาวเกษตรถือว่าเป็นหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยทีเดียวนะครับมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกได้ถึงข้อดีของการใช้จักรยานถึงแม้ว่าจักรยานจะช้ากว่ารถยนต์แต่ในความช้ากลับทำให้ผมสามารถหยุดสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวได้ช่วยให้ผมได้เห็นอะไรดีๆชัดเจนขึ้นมากกว่าตอนที่ใช้รถยนต์ซะอีกครับต้นนนทรีทั้ง9ต้นตลอดแนวนี้นะครับในหลวงทรงปลูกด้วยพระองค์เองเมื่อ29พฤศจิกายน2506หรือว่าเกือบ50ปีครับเดี๋ยวนี้สูงใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้ที่สัญจรไปมาได้อย่างดีเลยครับหลังจากพักจนหายร้อนแล้วนะครับผมก็มุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงซึ่งอยู่อีกฟากหนึ่งของมหาวิทยาลัยเลยครับระยะทางค่อนข้างไกลครับแต่ด้วยความสะดวกสบายของการใช้จักรยานที่นี่ปั่นแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับภายในพิพิธภัณฑ์นะครับได้รวบรวมพันธุ์ปลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6จนถึงปัจจุบันรวมถึงวิชาการทางการประมงยุคเริ่มต้นของประเทศไทยเลยครับปิดท้ายที่พิพิธภัณฑ์แมลงครับแหล่งจัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนสายพันธุ์มากที่สุดในโลกตัวอย่างของแมลงทางเศรษฐกิจแมลงที่มีประโยชน์และโทษต่อมนุษย์รวมถึงวงจรชีวิตของแมลงเรียกได้ว่ารวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมลงไว้อย่างจุใจเลยครับผมเองก็เพิ่งได้รู้วันนี้นะครับว่าที่มอเกษตรเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งเรียนรู้มากมายเลยครับและที่ไปมาเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเส้นทางจักรยานที่ผมปั่นในวันนี้นะครับถ้านับเฉพาะที่เป็นเส้นทางจักรยานสมบูรณ์แบบก็คิดเป็นระยะทางรวมกว่า 2.5 กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งก็ยาวกว่าถนนเยาวราชแล้วก็สั้นกว่าถนนสีลมนิดเดียวเองครับ
1: โอ้โหเจอแล้วครับจักรยานแดงในรั้วเขียวนะครับมาเจอเอาตอนเสร็จสิ้นภารกิจพอดีเลยสำหรับวันนี้นะครับภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ5พิพิธภัณฑ์นะครับด้วยความร่วมมือของน้องๆนิสิตที่น่ารักที่นี่นะครับก็เป็นไปได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับด้วยอากาศที่เป็นใจด้วยนะครับร่มเย็นสบายมากเลย
2: จริงๆตรงนี้เน
1: าะเรียบร้อยไปมาแล้วพิพิธภัณฑ์5ที่ตามสัญญาน
3: ี่ไงเพื่อนพี่เจฟที่เราเล่าให้ฟัง
1: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: นี่เพื่อนผมครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ
5: เป็นไงบ้างคะพี่เจฟมาเที่ยวที่มหาลัยของเรา
1: โอ้โหไปปั่นจักรยานเที่ยวที่สนุกดีนะบรรยากาศนี่แบบว่าร่มรื่นมากเลย
6: มอเตอร์ไซค์เรามีดีอย่างนึงครับคือเรามีเส้นทางโดยเฉพาะของจักรยานครับคือเราสามารถย้อนสงย้อนสอนได้หมดเลยแต่เรามอเตอร์ไซค์ย้อนสอนไม่ได้ครับย้อนสอนมาโดนบ้าครับ
1: เรามีสิทธิพิเศษใช่ไหม
6: สิทธิพิเศษ
1: คือแล้วคิดว่าไงกับโครงการนี้โครงการ KU Bike เนี่ย
5: กดไลค์เลยค่ะโครงการ
1: แล้วเพื่อนๆที่ขับรถยนต์เนี่ยเขาบ่นอะไรบ้างไหม
3: ก็บ่นเรื่องแบบที่จอดรถไม่พออย่างเงี้ยครับ
7: คือเพื่อนผมมีคนนึงเป็นแบบเขามีความคิดที่เวิร์กมากคือพอขับรถยนต์มาจากบ้านแต่บ้านเขาอยู่ไกลครับแล้วก็เอาจักรยานมาด้วยไปจอดที่ที่คือไม่มีคนจอดอะไรเงี้ยแล้วก็ขับจักรยานมาจากที่จอดรถแล้วก็มาที่คณะแล้วก็ใช้กับจักรยานทั้งวันเลยแล้วตอนเย็นก็ค่อย
1: ก็พับเก็บท้ายรถ
7: ใช่
1: เพราะเดี๋ยวนี้จักรยานพับเยอะนะ
7: ใช่เวิร์กมาก
1: แล้วคนอื่น
5: เราหันมาใช้จักรยานกันทั้งมอนี้รับรองว่าประทับใจแน่นอนคงเป็นภาพที่แบบเอ้ยนิสิตเกษตรใช้จักรยานหมดเลยอะไรอย่าง
1: น
5: ี
1: ้น่ารักดีเนาะโอ้โหวันนี้พี่สนุกมากเลยนะครับได้ดูอะไรต่างๆเยอะแยะเลยแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบบจักรยานที่มหาลัยเกษตรนี่นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนมากเลยนะแล้วก็ปั่นต่อไปสู้
6: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และแล้วการตามรอยเส้นทางจักรยานแดงในรั้วเขียวก็มาถึงจุดสิ้นสุดตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับ

รู้สึกคุ้มมากเลยนะครับที่ตัดสินใจมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมืองจักรยานต้นแบบเล็กๆซึ่งที่อื่นๆมีการปรับใช้จากตัวอย่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้โดยอาจจะเริ่มจากชุมชนเล็กๆหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งเมืองท่องเที่ยวอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ายังไม่ลองทำ

0: เป็นเรื่องน่าชื่นใจนะครับที่สถาบันการศึกษาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้เพียงแค่ให้ความรู้แต่ยังสร้างคนให้มีคุณค่าต่อโลกใบนี้ด้วย Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: มันมีมารยาทอยู่อันหนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือจอดจักรยานกันเนี่ยเป็นแถวเว้นตาบเนี่ยถ้าไปทำล้มมันก็จะไปล้มทับคนอื่นนะก็จะต้องยกกลับคืนมาอันนี้ส่วนใหญ่ก็ช่วยกันนะยิ่งเป็นนิสิตหญิงก็ทำล้มก็จะมีคนเข้ามาช่วยยกให้เพราะยกยากนะยกขึ้นมาตั้งเป็นแผงเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่นะพอจักรยานล้มปั๊บคนแถวนั้นก็จะหันมามองใครทำล้มคือจะเป็นที่จับจ้องอ่ะคือลักษณะของสังคมที่ดูแลกันเองเป็นสังคมน่ารักซึ่งมันหาไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์เพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมอมา

ท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองด้วยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายงานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมาวางจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยสมาชิกทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพและสมาชิกในครอบครัวเช่นงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้ววายแจกันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อเน็กไทผ้าพันคอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คละแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

เวลา 14:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินออเรนเทนเขตบางรักกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2519ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ1รางวัลเป็นประจำทุกปีในปีนี้หน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกได้จัดบัตรและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ดร.สุทัศน์เชอรีปัทมสิริวรรณกุลละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังทันตสภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเนื่องในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกในช่วงเช้าผู้พระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบวิศวกรสังคมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจฐานรากการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและโรงเรียน164แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมจิตท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนา soft skills เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นใ

เกิดความมั่นคงในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรวมถึงการรองรับสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเน้นเสริมสร้างทักษะต่างๆได้แก่ทักษะด้านการคิดการสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพณที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชช

ธนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับโอกาสนี้ยงคมนตรีรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจากพระครูภาวนาวัชราพรวิจับอาวาสวัดไร่มะม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านและผู้ทำนาเกลือก่อตั้งเมื่อปี2552ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงทราบถึงปัญหาสัตว์ทะเลธรรมชาติในหน้าน้ำไทยลดลงและมีต้นทุนการจับสัตว์น้ำตามธรรมชาติสูงขึ้นจึงทรงริเริ่มให้ดำเนินงานฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองโดยดำเนินงานเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะหรือ Zero Waste เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทะเลปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2519อาทิกรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายหรือฟิลาเมนทัสอาร์จีสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายเนื่องจากในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อพักน้ำนาเกลือมักประสบปัญหาการแพร่กระจายของสาหร่ายเส้นสายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาหร่ายฝอยขัดหม้อซึ่งเป็นวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดทิ้งนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเสื้อหมอนรองคอตุ๊กตาและหมวกถ้ามีการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเป็นสถานที่เรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลูกกุ้งแชบวยจำนวน1ล้านตัวและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในปีงบประมาณนี้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมกว่า1ล้าน6แสนบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานกว่า 19,500 คนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีที่ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนในการนี้องคมนตรีได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและโครงการพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2569ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนอกกกหนองยาววัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท RS ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัท T&G Lawtel จำกัดสถาบันเดลคาเนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดลาดประเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองกรุวัดลาดพร้าวและวัดสาครศูนย์ประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาบริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธี

ทำสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกรุ่นที่16ทับ3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J Lawtel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กองโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยสหวิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริกว่า100คนเข้าร่วมโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลรายบุคคลก่อนคุมขังตั้งแต่แรกเข้าในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและพ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อนำร่องระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ

สำนักงานกบร.จัดกิจกรรมมินิทอล์กถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกปร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปในการนี้นางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานกปร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่านสี่มิติสำคัญในแก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสจะมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญอาทิการจัดการองค์ความรู้ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงการมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ทำให้ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นและโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.จำนวน13รุ่นสร้างคนกปร.ตัวคูณด้วยกว่า 1,333 คนโดยในปี2569ได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกพ.และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม112รายการจาก17สถานที่ผลิตสามารถสร้างยอดจำหน่ายในงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2.39 ล้านบาทพร้อมต่อยอดสู่ระบบตลาดดิจิทัลการันตีด้วยรางวัลอย. Quality Award และรางวัลเครือข่ายดีเด่นรวม5รางวัลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: นูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละ

0: เหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
2: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน้าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่ตาแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: จากตอนนี้นะครับนักเรียนในแต่ละกลุ่มก็ได้ทำชิ้นงานทำโครงงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าได้ใช้ความรู้ที่รวบรวมมานะครับทำเป็นชิ้นงานออกมาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สวยงามเลยนะครับก็จะขอสักตัวแทน1กลุ่มก่อนนะครับได้ทดลองนำเสนอข้อมูลครับ
1: ก็ในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะคะจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนโดยจะเป็นของเครื่องรับและเครื่องส่งเครื่องส่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตัวแต่ว่าทั้ง3ตัวจะใช้โค้ดเดียวกันหมดเลยโดยการที่จะมีเซ็นเซอร์อยู่เมื่อมีคนเดินผ่านตัดผ่านเซ็นเซอร์จะทำให้เครื่องเนี่ยนับ1แล้วก็ส่งมาที่ยังตัวเมนหลักนะคะส่วนตัวเมนหลักเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นคอยรับข้อมูลและแสดงออกมายังไฟ IoT ไฟ NTP Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth ทางตรงบอร์ดคิดไบค่ะ
2: ต่อไปเป็นข้อมูลการรับเข้านะคะก็คือเมื่อวัตถุตัดผ่าน Reflex Sensor นะคะ Reflex Sensor จะรับข้อมูลมายังบอร์ดชิปไบค่ะแล้วเมื่อบอร์ดชิปไบทั้ง3อันที่อยู่นอกประตูนะคะจะส่งข้อมูลไปยังเมนหลักข้างในเพื่อรวบรวมจำนวนที่ตัดผ่านเซนเซอร์ค่ะ
3: การออกแบบจำลองของเรานะคะเราจะออกแบบให้มีช่องทาง3ด้านนะคะเพื่อจำลองประตูทางเข้านะคะเมื่อคนเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องชิปไบต์ทั้ง3เครื่องจะนับจำนวนและส่งไปให้ชิปไบต์เครื่องหลักค่ะ
2: และปัญหานะคะก็คือการค่าของการสะท้อนแสงของบอร์ดแต่ละเครื่องนะคะมันไม่เท่ากันค่ะเราจึงต้องมีการแทนค่าของบอร์ดแต่ละอันต่างกันค่ะ
1: จากกิจกรรมนี้สามารถสรุปได้ว่าเมื่อคนเดินผ่านเข้าไปยังสนามโดยผ่านทั้ง3ทางผ่านเซ็นเซอร์จะส่งข้อมูลมายังบอร์ดคิปไบต์เครื่องที่เป็นตัวส่งและตัวส่งก็จะยังส่งไปยังเมนหลักอีกรอบนึงทำให้รวมค่าอยู่ที่เมนหลักทั้งหมดค่ะทำให้เรารู้ว่ามีคนเข้าออกสนามบอล
0: ถูกต้องสมบูรณ์เลยนะครับแล้วก็มีการรายงานถึงสภาพปัญหาต่างๆนะครับการทำงานหรือว่าการสร้างชิ้นงานเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าครบสมบูรณ์ไปเสมอไปนะครับในแต่ละครั้งย่อมจะเกิดปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆหรือบางครั้งในการใช้งานเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับให้เข้ากับโมเดลของเราว่าเราจะใช้โมเดลแบบไหนใช้หลักการทำงานอย่างไรนะครับก็กลุ่มนี้ก็ได้นำเสนอชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับตอนนี้นะครับครูก็อยากจะเห็นไอเดียอีกสัก1กลุ่มนะครับเพราะครูได้เดินดูแล้วเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันกับกลุ่มเมื่อกี้นี้นะครับก็จะได้รับเรียกว่าไอเดียหรือว่าความคิดที่อีกแนวนึงนะครับจากเพื่อนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนลองนำเสนอการทำชิ้นงานนี้นะครับ
4: ได้เริ่มนะครับจากตัวโปรแกรมนะครับ

0: ทางตัวโปรแกรมครับจะมีผู้รับและผู้ส่งโดยทางโค้ดของผู้ส่งนะครับจะส่งจากทางบอร์ดทั้ง3บอร์ดนะครับและส่งผ่านตัวมายังผู้รับซึ่งจะเป็นการนับจำนวนทั้งหมดของจากผู้ส่งนั่นเองครับ
1: ส่วนข้อมูลนำเข้านะคะจะเป็นการจัดผ่านของอินฟราเรดทั้ง3ตัวของตัวส่งค่ะเสร็จแล้วจะนำข้อมูลเองบอร์ดตัวเองทั้ง3ตัวและส่งไปยังบอร์ดหลักซึ่งเป็นผู้รับโดยวิธี ESP Nowและประมวลผลทั้งหมดข้อมูล
2: ครับ
1: ต้องการ
2: ครับกลุ่มนี้ก็จะใช้เซ็นเซอร์ในส่วนของอินฟราเรดนะครับที่เป็นวัดระยะทางอินฟราเรดแต่กลุ่มเมื่อสักครู่นี้ก็จะใช้เป็นส่วนของรีเฟล็กนะครับสะท้อนของอินฟราเรดนะครับแตกต่างกันตรงนี้นะครับต่อเลยครับ
3: ส่วนเรื่องการออกแบบนะคะก็จะใช้กล่องแทนสนามฟุตบอลค่ะแล้วก็จะมีทางเข้าทั้ง3ทางค่ะส่วนข้างทางเข้าก็จะมีเซ็นเซอร์ไว้คอยตรวจสอบค่ะมีบอร์ดแจ้งผล1จออยู่ข้างในสนามค่ะ
4: ส่วนความผิดพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องวางบอร์ดให้ถูกต้องเพราะว่าเรามีพื้นที่ที่จำกัดค่ะแล้วก็ข้อที่2ก็คือเราต้องตรวจสอบบอร์ดว่ามีแสดงถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าตรวจสอบเซ็นเซอร์ตัดผ่านว่ามีความถูกต้องหรือไม่ค่ะ
2: คร
4: ับ
0: สำหรับสรุปผลรวมทั้งหมดนะครับก็คือว่าการทำงานของโปรแกรมและตัวบอร์ดครับทำงานได้เรียบร้อยและถูกต้องครับและโดยการทำงานครับก็เริ่มจากการที่ผู้รับครับจะรับค่าจากตัวส่งทั้ง3อันผู้ส่งจะทำการส่งตัวค่าจากทั้ง3ประตูและมารวมกันที่จุดศูนย์กลางนั่นคือผู้รับตัวกลางนั่นเองครับ
2: ครับก็สำหรับแนวการตอบคำถามและก็การให้คำอธิบายของเพื่อนนะครับก็เรียกได้ว่าชัดเจนเลยนะครับสำหรับการที่เราได้ประดิษฐ์โครงงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จากการที่เราได้นำความรู้ต่างๆมาเพื่อรวบรวมทำเป็นชิ้นงานตัวนี้ได้เรียกได้ว่านักเรียนสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดทำเป็นโครงงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เราอยากจะใช้เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันต่อไปในอนาคตได้อย่างเรียกได้ว่าง่ายแล้วนะครับตอนนี้เพราะเราได้เรียนและก็ศึกษากันไปค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนำเอาความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาต่อยอดให้ได้เกิดประโยชน์นะครับขอบคุณนักเรียนมากครับที่ได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานและก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนักเรียนทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับ
5: จากแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง3แผนที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่านักเรียนเนี่ยได้ทำกิจกรรมโดยใช้คิดไบต์ในการเขียนโปรแกรมแล้วก็สร้างชิ้นงานในรูปแบบที่หลากหลายนะคะถึงแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำโครงงานเพื่อที่เขาจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้จากแผนที่ผ่านๆมาเนี่ยในการสร้างชิ้นงานของตัวเองนะคะและก่อนเริ่มในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่4นี้นะคะก็อยากให้คุณครูเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้อภิปรายแล้วก็สรุปความรู้ที่เขาได้จากการทำกิจกรรมทั้งหมดจากทั้ง3แผนนะคะว่าเขามีความรู้เรื่องของการออกแบบโปรแกรมเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็มีทักษะเกี่ยวกับคิดไบรท์อย่างไรบ้างนะคะในการทำโครงงานนะคะคุณครูอาจจะเปิดกว้างให้กับนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของเขาเองนะคะโดยอาจจะประยุกต์จากชิ้นงานเดิมที่เคยทำมาในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าอาจจะทำเป็นชิ้นงานใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าจะขอให้คุณครูเนี่ยคอยดูแลให้คำแนะนำหรือว่าต้องการที่จะเลือกหัวข้อโครงงานของตัวเองนะคะหรือนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเลือกใช้แผนหรือว่าตัวอย่างของกิจกรรมตามตัวอย่างที่เรามีให้ก็ได้ถึงแม้ว่าหัวข้อโครงงานจะเป็นหัวข้อเดียวกันแต่ว่านักเรียนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะออกแบบชิ้นงานหรือว่าโครงงานเนี่ยแตกต่างกันออกไปได้ถ้าเราเห็นในคลิปนะคะเราก็จะเห็นว่านักเรียนเนี่ยเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่แตกต่างกันไปถ้าคุณครูสังเกตเห็นนะคะจะเห็นว่าจากแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่1 2และ3นะคะเราจะเน้นให้นักเรียนเนี่ยได้ออกแบบการเขียนโปรแกรมก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรมจริงซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเขียนเป็นผังงานหรือว่าอาจจะเขียนเป็นข้อความก็ได้นะคะสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะเน้นให้กับนักเรียนในการที่เขาจะได้ฝึกเรื่องของการวางแผนในการแก้ปัญหาก่อนที่เขาจะลงมือทำงานจริงๆนอกจากนี้นะคะ เมื่อเขาทำชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากคุณครูนะคะว่าให้นักเรียนได้อภิปรายแล้วก็นำเสนอแนวคิดกันเพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะสำหรับตัวอย่างที่คุณครูได้คะจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้คิดไบรท์นี้เท่านั้นนะคะส่วนภาพรวมแล้วก็รายละเอียดในการจัดกิจกรรมสามารถศึกษาได้จากเอกสารแผนการจัดการเรียนรู้แล้วก็สไลด์ที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ในหน่วยคิดไบรท์นี้ค่ะขอบคุณค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในชุดออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

0: เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิวชายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ304กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนสิวที่มันตะมันเห็นเป็นไฟแบบแปรปราบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาข้อจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ
1: เดี๋ยวสถานีถัดไปนะฮะเป็นสถานีหนองปลาดุกครับซึ่งเป็น

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับรู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทํามานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่ไหมฮะ
1: ยายถูกขังนะ
0: มีอยู่อะฮะ
1: บ้านเขาอยู่ทางนี้คุณข้าม
0: ไปเดินไม่ได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณ

0: เล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไข
1: เห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่2ต้องมาหายายบัวไขเลย
2: ใช่
1: ยายบัวไขเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: ยันหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกให้วันให้วัน5ตังค์
1: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้อะไรบ้างไหมครับ
2: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไรพ.ศ.เท่าไรมันเลิกเป็นไหนเขาจดเอาไว
1: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไรทั้งหมด
2: เขามาเขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
1: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายจังเลยนะ
0: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้าเมื่อที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
1: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
2: ้เนี่ยสมัยสงคราม
1: ฮะ
2: ระเบิดอ่ะ
1: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
2: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป
1: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
2: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแต่ว่าบ้านใครบ้านมัน
1: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
2: แยกกันออก
1: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
2: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
1: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
2: เออมี
1: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
2: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
1: พี่ได้พาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
2: นี่ก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
1: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
2: เนี่ย
1: โอ้โ
2: หผุมาแล้ว
1: เก่าแก่
2: อันนี้ของเขาเนี่ย
1: อะไร
2: ดูพ่อสอเนี่ยพ่อสอเขา
1: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยเหรอ
2: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะตาเขาก็เขาเก็บออกมา
1: เดี๋ยวลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอ่ะคุณแนะนำเลยนี่คือที่คุณนายบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณนาย
2: เนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
1: ้เนี่ยเหรอแดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณนายผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
2: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
1: คุณนายคิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณนายอยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
2: ไม่อยากให้
1: ม
2: ีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารน่ะไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิชนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญพองศรีเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่พองนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันนึงนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเฉลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อผะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพันนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้ในทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยต้องการอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดน่ะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพี่กัดได้ใช่ไหมสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยของลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกนะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยเรียกว่า

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าสะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
1: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการทูตทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันหยุดเป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางสายนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: 每年年度苗族，这个泰国北部的一个少数民族，都会回到村里庆祝新年。他们会穿上精心手工刺绣的民族服饰，竹笛声、苗族口琴声以及跑球游戏，在年轻人之间营造出温暖和爱意。
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันซีนแล้วหรือยัง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกต

สหัสสมภินิมมิตสาวุทันตังครีเมขะลังอุทิตะโคระสะเสนมารัง

ภานาทิธรรมมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพยานผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อครีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องน่าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพยามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัฏฐะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพยามารทรงพิชิตพยามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชะวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมพุเสกวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักรราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคคิตตะขัคคมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถะมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุทธวจนังชะนกายมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏีปะชะลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงพอดีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้น

ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชะเคนะทะมาปยันโตอิทูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัฏฐคาถาโยวาจโนทินะทิเนสระเตมะตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคเมยะนโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายธรรมสาธุวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันในเรื่องของพุทธวิธีเอาชนะนะหรือว่าพุทธวิธีในการชนะพูดถึงเรื่องชนะแล้วหลายคนก็มีความพอใจอยากที่จะชนะไม่อยากที่จะแพ้แต่การชนะที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญที่สุดก็คือการชนะตนชนะตนนั่นแหละเป็นดีชนะอื่นถึงจะชนะมากมายยิ่งใหญ่เท่าไรก็ตามแต่ถ้ายังไม่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้ก็ไม่ถือว่าประสบความสำเร็จคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องสามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองหักห้ามจิตใจของตัวเองจากสิ่งที่ชั่วสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วให้เจริญในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นกุศลได้การที่เราจะทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เรากระทำหรือว่ามีปัญญาในสิ่งที่เรากระทำว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรถ้าไม่ประกอบด้วยปัญญาเราก็จะกระทำการต่างๆไปตามคนอื่นทำตามสังคมหรือทำตามกันมาโดยไม่รู้หลักเหตุผลที่แท้จริงอย่างเช่นในเรื่องเถนส่องบาตรลูกศิษย์เห็นอาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องลูกศิษย์ก็ทำตามบ้างพออาจารย์ตายไปลูกศิษย์ก็ไม่รู้ว่าที่อาจารย์ยกบาตรขึ้นมาส่องทำไมนั่นท่านเรียกว่าลัทธิเถนส่องบาตรแต่ก่อนนั้นอาจารย์ท่านใช้บาตรดินเวลาท่านล้างท่านเช็ดทำความสะอาดท่านก็ต้องยกขึ้นมาส่องว่าบาตรมันทะลุไหมบาทมันรั่วไหมนะถ้าส่องแล้วเห็นรอยรั่วท่านก็จะทำการปะทำการดูแลให้ใช้ได้แต่ลูกศิษย์เห็นอาจารย์ทำก็ทำตามอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตามกันมาหรือพิธีการต่างๆที่เราทำอยู่ทุกวันนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมแต่เห็นเขาทำก็ทำบ้างเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญญาที่จะแสวงหาสิ่งที่เป็นเหตุผลอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ทรงใช้ปัญญาในการเอาชนะสัจจกนิคนในอดีตการที่เขาว่าไม่ที่เขาว่าดีสัจจกนิคนก็จะหาเหตุผลหักล้าง

จนคนอื่นเห็นว่าสิ่งที่สัจจกนิคนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องคำสอนคนอื่นใช้ไม่ได้หมดทำให้สัจจกนิคนมีความหลงในหลงลืมตัวเองคิดว่าเรานี่แหละคือคนที่ใหญ่ที่สุดแล้วฉลาดที่สุดแล้ววันหนึ่งเดินไปเจอพระอัสสชิก็ถามพระอัสสชิเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ซึ่งออกตามเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อครั้งเสด็จออกบวชและเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์ชุดแรกเป็นรูปที่ห้าถือว่าเป็นผู้ที่ใหม่ที่สุดสัจจกนิคนเดินไปเจอแล้วก็ถามพระอัสสชิว่าท่านบวชในสำนักของใครพระอัสสชิก็ตอบว่าในสำนักของพระสมณโคดมแล้วพระสมณโคดมสอนอย่างไรพระอัสสชิก็ตอบว่าพระพุทธองค์สอนว่ารูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็ถามว่าพระสมณโคดมสอนเท่านั้นหรือพระอัสสชิก็ตอบว่าถูกแล้วสัจจกนิคนก็คิดในใจว่าถ้าสมณโคดมสอนแค่นี้เรานี่แหละจะปราบสมณโคดมปราบพระพุทธเจ้าได้เมื่อเราปราบพระพุทธเจ้าได้แล้วคนอื่นก็จะหันมาความให้ความเคารพนับถือเราว่าอย่างนั้นก็เข้าไปหาพระราชากราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์ปรารถนาที่จะแสดงวาทะหรือว่าโต้วาทะกับพระพุทธเจ้ากับพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นจึงขอให้ข้าราชบริพารตลอดทั้งลูกศิษย์ลูกหาไปเป็นพยานในการโต้วาทะครั้งนี้ว่าแล้วพระสัจจกนิคนก็ไปเฝ้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามว่าพระสมณโคดมท่านแสดงธรรมหรือว่าแสดงแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายว่ารูปก็คือรูปร่างตัวตนของเราเนี่ยชีวิตจิตใจเนี่ยทั้งรูปและนามเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอย่างนั้นหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าใช่แล้วเราแสดงขันธ์ห้าว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนสัจจกนิคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพืชทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาอาศัยบนโลกนี้ถ้ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนแล้วมันจะสืบพันธุ์ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่ท่านสอนแบบนี้เป็นการสอนที่ผิดสัจจกนิคนคิดว่าเหตุผลของตัวเองถูกต้องแล้วพระพุทธองค์คงจะยอมจำนนแล้วล่ะเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวตนอะไรล่ะจะเจริญเติบโตพระพุทธองค์ก็ย้อนถามว่าสัจจกนิคนท่านเข้าใจว่าขันธ์ห้าเป็นของเที่ยงมีความสุขและสามารถบังคับบัญชาได้ใช่หรือไม่สัจจกนิคนก็ตอบว่าใช่ถ้าอย่างนั้นท่านจะบังคับร่างกายของท่านไม่ให้แก่ชราได้ไหมท่านจะบังคับเวทนาของท่านไม่ให้รู้สึกอะไรต่างๆได้ไหมท่านจะบังคับสัญญาของท่านไม่ให้จดจำสิ่งต่างๆได้หรือไม่ท่านจะบังคับจิตใจของท่านไม่ให้ปรุงแต่งอะไรเลยได้หรือไม่อารมณ์ที่มากระทบเนี่ยท่านไม่ต้องปรุงแต่งเลยได้ไหมท่านบังคับได้ไหมและสุดท้ายท่านบังคับไม่ให้จิตของท่านรับรู้อะไรเลยได้หรือไม่สัจจกนิคนนิ่งในคำถามของพระพุทธองค์แล้วก็ตอบไปอ่อยๆว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะสัจจกนิคนตอบทั้งที่รู้ว่าที่พระพุทธองค์ถามมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระพุทธองค์ก็ถามว่าสัจจกนิคนคำพูดของท่านครั้งแรกกับคำตอบเมื่อสักครู่นี้ไม่ตรงกันครั้งแรกท่านบอกท่านยืนยันว่ารูปหรือว่าทั้งรูปร่างจิตใจหรือว่าขันธ์ห้าเนี่ยเป็นของเที่ยงไม่เป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขและสามารถบังคับบัญชาได้แต่ในตอนท้ายท่านก็ยอมรับว่ารูปเวทนา

อาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าขันธ์ห้าเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วท่านจะยืนยันได้อย่างไรพระพุทธองค์ถามอย่างนี้ถึง3ครั้งสัจจกนิครนจึงยอมในพระปัญญาของพระพุทธองค์นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าการที่เราจะปราบคนที่มีปัญญาก็ต้องหาเหตุผลให้เขายอมรับให้ได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กำลังขู่บังคับหรือใช้อำนาจต่างๆทั้งหลายมาบังคับให้เขายอมรับเพราะสัจจกนิครนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเมื่อเขาเห็นแจ้งโดยประจักษ์ว่าคำพูดของเขาคำพูดที่เขาแสดงออกมาไม่สามารถที่จะหักล้างเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงได้ก็ยอมตนเคารพนับถือในพระปัญญาของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการเอาชนะด้วยปัญญาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธองค์ทรงแสดงความสำคัญของปัญญาว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแสงสว่างอื่นใดจะเสนอเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะเห็นไรจึงกล่าวเช่นนั้นโลกมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นสิ่งที่ให้ความสว่างดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างในเวลากลางวันดวงจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเทียบเท่าแสงสว่างของปัญญาปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกไม่มีแสงสว่างอื่นใดเสมอด้วยปัญญาเพราะว่าปัญญานั้นเป็นแสงสว่างที่สาดส่องมาจากข้างในสามารถที่จะทำคนให้รู้จักหนทางที่เดินได้โดยสะดวกโดยถูกต้องถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะดำเนินชีวิตได้ด้วยความยากลำบากเราก็จะดำเนินชีวิตในทางที่ผิดได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าเราจะได้ไม่กระทำการอันเป็นทุจริตไม่กระทำกายกรรมหรือว่าการกระทำทางกายที่เป็นทุจริตไม่ทำชั่วทางกายไม่ทำชั่วทางวาจาไม่ทำชั่วทางใจการที่เราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจได้นั้นเราต้องมีปัญญาเป็นเครื่องชี้นำแนวทางบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญาการดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีปัญญานั้นจึงประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถกระทำสิ่งที่เป็นสาระสำหรับชีวิตได้บุคคลบางคนกระทำการโดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์สำหรับเราสิ่งนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราบางครั้งอาจจะมองว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่ผิดแต่ถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแล้วก็จะนำไปสู่ความเห็นผิดนำไปสู่การปฏิบัติที่ผิดได้ปัญญาในพระพุทธศาสนาสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการ2อย่างวิธีการอย่างแรกก็คือการได้ยินได้ฟังจากบุคคลอื่นหรือการศึกษาเล่าเรียนที่เรียกว่าปรโตโคสะปรโตโคสะก็คืออาศัยบุคคลอื่นได้ยินได้ฟังจากสิ่งอื่นแล้วให้เกิดปัญญาสมัยนี้จะมีทั้งการอ่านหนังสือการศึกษาความรู้ในห้องสมุดการฟังเทศฟังธรรมการฟังบรรยายการอบรมสัมมนาตลอดทั้งการศึกษาค้นคว้าต่างๆทั้งในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ต่างๆนั่นคือการแสวงหาความรู้เหล่านี้เรียกว่าปรโตโคสะคือการแสวงหาสิ่งอื่นเป็นอุบายให้เกิดปัญญาและประการที่สองเหตุให้เกิดปัญญาก็คือการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนการพิจารณาในใจโดยถี่ถ้วนภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการพิจารณาอย่างนี้ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบด้านอย่างเช่นการใช้บริขารหรือว่าการใช้ปัจจัยพื้นฐานทั้ง4อย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยหรือว่ายารักษาโรคการบริโภค
เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเวลาเราเลือกใช้เสื้อผ้าประโยชน์ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือการปิดบังร่างกายไม่ให้เกิดความละอายป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนั่นเป็นคุณค่าที่แท้จริงเราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหรือใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อโก้เพื่อหรูเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วปัญญาเราก็จะเกิดขึ้นจากการใช้สอยหรือว่าการบริโภคอาหารเราก็บริโภคหรือว่ารับประทานเพื่อที่จะบรรเทาเวทนาคือความหิวเพื่อที่จะบำรุงร่างกายให้สามารถกระทำความดีได้ไม่ใช่รับประทานอาหารเพื่อความโก้หรูเพื่อความเมามันเพื่อความคึกขนองแบบนี้ก็ไม่ใช่ในการพิจารณาในด้านที่อยู่อาศัยก็เพื่อที่จะป้องกันลมป้องกันแดดป้องกันอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นเบียดเบียนร่างกายและเป็นที่สำหรับพักอาศัยในการทำคุณงามความดีเหล่านี้ชื่อว่าการพิจารณาให้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของการบริโภคปัจจัยขั้นพื้นฐานปัญญานี้ก็ยังแบ่งเป็นอีก3ระดับก็คือในระดับต้นที่เรียกว่าระดับที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนสุตตมยปัญญาศึกษาเล่าเรียนการอ่านก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้หรือว่าจินตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาการฟังแล้วคิดตามคิดหาเหตุผลตามและปัญญาในระดับสุดท้ายก็คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาการอบรมจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็สามารถที่จะกระทำการต่างๆดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขเพราะว่าอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางอาศัยศรัทธาเป็นเครื่องที่ประกอบปัญญาคนเราต้องมีทั้งศรัทธาและก็มีปัญญาเป็นของคู่กันในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายใครบอกอะไรใครเชื่ออะไรแล้วก็ปฏิบัติตามหมดนั่นเพราะว่าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องประกอบแต่บางคนอาศัยว่าตัวเองมีความรู้อย่างเดียวไม่ได้มีศรัทธาเป็นเครื่องเหนี่ยวนำก็จะกลายเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างของสัจจกนิคนก็คือว่าเป็นคนที่ยกตนข่มท่านไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นอวดตนว่าเป็นคนเก่งแต่สุดท้ายเมื่อเจอกับพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคนที่มีพระปัญญาเหนือกว่าสัจจกนิคนก็ยอมรับด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเมื่อเราดำเนินตามพระพุทธองค์แล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตให้ประกอบไปด้วยปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยศรัทธาเพราะว่าศรัทธาและปัญญานี่แหละจะทำให้เราทั้งหลายประสบความสุขในการดำเนินชีวิตได้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นมีการดำเนินชีวิตที่ยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่มีความตายเป็นที่สุดนั้นดำเนินไปได้ด้วยความยากลำบากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสว่างสดใสด้วยอาศัยปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องชี้นำทางเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ถึงความสำคัญของปัญญาอย่างนี้แล้วเราทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเองธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความถึงพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการใช้ปัญญาบารมีของพระพุทธองค์ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ข้นบานไก่ต้องข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซลาว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันไปแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่า

นี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยังย้อนหยังคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำถามนะคะคำว่าจักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคำว่าจักเป็นคำถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวค่ะเวลาเราจะถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ามไดย่ามไดย่ามแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ามไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซันบอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะใช้ลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยซันบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยังแดหยังแดคำถามคือคำว่าหยังซึ่งหมายถึงอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยังแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรย้อนหยังย้อนหยัง

ถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ามไดย่ามไดหมายถึงเมื่อไหร่ค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไหร่นะคะซันบอซันบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะหยางแดหยางแดแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวไดคุณผู้ชมคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวไดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวไดคำนี้อ่านไม่ยากค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบจักกีบเรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียนรู้กันค่ะตัวนี้คือจ๋อจอกจ๋อจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะเขียนนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะหัวของกอไก่ในภาษาลาวจะมี2หัวนะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวจากพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ค่ะส่วนคำว่ากีบก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้กอไก่เหมือนเดิมนะคะกอไก่เหมือนเดิมสะกดด้วยบอแบ้ภาษาลาวเรียกว่าบอแบ้นะคะพยัญชนะตัวนี้คือบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระนะคะสระคือสระอีคุณผู้ชมคะสระทุกครั้งวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะสระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่ามไดย่ามไดคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไดคำว่าไดออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางสั้นนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือม่อแมวคุณผู้ชมคะภาษาลาวม่อแมวสังเกตดีๆนะคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะ
หัวจะม้วนจากข้างล่างนะ

0: คะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะสะกดด้วยนะคะม่อแมวส่วนสระนะคะใช้สระอาค่ะสระอาภาษาลาวต่างจากภาษาไทยตรงไหนคะตรงสระอามีหัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูหัวและม้วนหัวค่ะสระอารวมกันเป็นคำว่าย่ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม้ม้วนค่ะต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามไดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าไดคำว่าเท่าไดคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม้กุ๋งค่ะไม้กุ๋งลงนะคะวิธีการจำคือไม้กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม้กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าไดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะนะคะซันบอสะกดด้วยเลยคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะง้องัวง้องัวหางยาวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นหรือเป็นไม้หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยังแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกค่ะวรรณยุกต์เอกใส่เหมือนเดิมค่ะใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้ชมก็จะได้ไปเมืองลาวและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
1: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีมีแห้งบ่
2: เจ้าอยู่ดีมีแห้งอยู่เจ้าเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
2: ค่อยยังบ่ทันได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักซักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
1: เจ้าย้อนหยังจึงอยากได้เน
2: า
1: ะ
2: ระยะนี้ฝนตกทุกมือเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักซักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างเนาะ
1: ค่อยได้ส่งตัวหนึ่ง
2: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
1: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด้
2: เจ้ามันงามหลาย

0: าเท่าใด
1: ข่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
0: แม่นจักกีบ
1: 60,000 กีบ
0: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้อหยังอีกบ่ล่ะ
1: ข่อยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งคู่และต้องการเสือไปให้แม่เจ้ามีห้านใดแนะนำบ
0: ่เจ้าข่อยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทางนั้นมีเกิบหลายสนิดมันงามหลาย
1: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเด้มีห้านใดงามๆแด
0: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อข่อยว่าห้านนางน้อยก็งามได้
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำข่อยบ่
0: ข่อยบ่ได้ไปน้ำดอกข่อยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
1: ห้านสิอัดยามใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำก่อน
0: จัก 4:00 นแลงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาดนเติบแล้ว
1: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
0: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้โซ่งโตหนึ่งค่อยได้โซ่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าโซ่งโซ่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้โซ่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่2ค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคอุทานค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือประโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยแปลว่าผมหรือฉันก็ได้นะคะบ่แปลว่าไม่ค่ะส่วนคำว่าน้ำดอกหมายถึงหรอกนะนะคะหรอกนะหรือแปลว่าด้วยหรอกนะก็ได้เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกหมายถึงฉันหรือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกนะค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือนค่ะสิอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าห้องหูบเงาห้องหูบเงานะคะคุณผู้ชมห้องหูบเงาในภาษาลาวหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่ห้องหูบเงานะคะ ไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดุ่นเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดุ่นเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล้มล้มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุนดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันไปมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคนลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในภาษาไทยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงเช่นค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซกและคำว่าเส้นออกเสียงเป็นซอสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นเดียวกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
3: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมายแต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่นหอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตชาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่งน้ำพระเพื่อใช้ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาวก็คือประเพณีสงกรานต์หรืออาจจะนำดอกจำปามาประดับในพานบายสีบางครั้งก็นำมาประดับผมเวลาผู้หญิงลาวเกล้าหรือมวยผมประเทศลาวมีการฟ้อนจำปาซึ่งจัดแสดงในงานพิธีทางการต่างๆเช่นพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองโดยแขกที่มาในงานก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ควงเต้นรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นทมเป็นดอกด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นทมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่า

0: สีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้คนจนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจนชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน 1. กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย 2. ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดั่งการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวแต่มีความสามัคคีปรองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดั่งความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดั่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลาวนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดั่งรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเอง
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์มากมายแล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูนไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลขอไม่บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์คือบอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธ
0: ุ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคนจากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความunity ความเป็นเอกภาพ
0: ใน
1: ท
0: ั้งเดียว
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะฮะ
1: อย่างเช่นในอ่าวไทยเนี่ยก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ครับ
1: คราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้ใช้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
0: ณตอนนี้นะฮะ
1: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติปริมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
0: ์
1: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10%

0: นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: เนี่ยของมอตมะเนี่ยนะคร
0: ับ ใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ110,000กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ทวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี
0: ่อ๋อที่ทวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนด้าซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ทวายนะครับจากทวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: แต่ขยายความนิดนึงทวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางทวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงทวายตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องน้ำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ทวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล้ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรมของพม่า
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถค้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่าอุตสาหกรรมทวายนะครับฝ่ายพม่า ก็บอกว่าอุตสาหกรรมทวายแต่คราวนี้ก็มีหลายฝ่ายก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่อื่นได้ไหมอย่างเช่นใกล้เขตย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองหลวงน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเท

0: ไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี้ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขตอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่ๆ
0: ว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: คร
1: ับ แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำนายแม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอันนั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมต
0: ร
1: แต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
0: จะ 5,000 แล้ว
1: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่

0: น้ำโขงเนี่ยก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
1: นั่นคือ
0: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
1: เชื่อมโยงกัน
0: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลยแล้วพอมาถึงตรงจุด1แม่น้ํา3สายนี้ก็แยกห่างกันสาย1มุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ําแยงซีอีกสาย1หักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักบุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนโดยประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัว
1: โอ้โห
0: เพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
1: ครับพูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางไหมครับว่าต้องเรียกอะไรกันแน
0: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของ
1: นะครับ
0: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งไม่ได้กลายเป็น
1: ว
0: ัน
1: นี
0: ้แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
1: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
0: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
1: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ยฮะสำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
0: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบางแต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
1: ับ
0: ใช่แต่จากเวียงจันทร์เลื่อยมาจนกระทั่งถึง

0: ปักเซแถวอุบล นะครับตรงนี้แม่น้ำโขงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเรื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขง ดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิระวดีนะช่องอิระวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิระวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันน่ะก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะครับเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: บายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนินการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือ

0: เขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่แม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าถ้างั้นลาวจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: แต่ว่า
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะนี
1: ้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆค่ะ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค่ะ
1: คือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเกี่ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับใช่
0: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสถานทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วย

0: ฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
1: ็
0: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
1: ็
0: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
1: 131 ปี

0: กับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
1: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารอาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
0: โอกาส
1: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ย คืออะไรคะ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงนาฏศิลป์มีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดายฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา มีคุณโรสลินทิพย์แล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
1: ทุกรส
0: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
1: คลุยนะครับ
0: แล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมนแล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
1: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
0: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวเขาก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าฟอร์จูนคุกกี้ของได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
1: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
0: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได้
1: ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่างๆคุณยอดให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
0: มีครับจริงๆประสบการณ์จากตอนเป็นประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
1: มีแบบนั้นด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: แล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าที่เขาก็มาเกาะติดอยู่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
1: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
0: ใน
1: ทุกอย่างจริงๆ
0: ด้านเลย
1: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิล

0: บินไทยของเราไปทุกๆที่ทุกๆจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะ
1: ซึ่
0: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
1: ่
0: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ์ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางทีเจอเขาด้วยเขาก็เดินมาทางเขาเขาจำได้ว่าเราเป็นคนจัดงานเทศกาลไทย
0: เลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
1: ่
0: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
1: คือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วม งานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วม งานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
0: ก็คงแกะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
1: อเจ้าทั้งหลายครับ
0: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
1: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่เราที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
0: ะ
1: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยด้วยแล้วก็เชิญชวน คนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
0: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะแล
1: ้
0: วก็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
1: ก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
0: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
1: คือนอกจากอ๋อเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
0: โอ้โห
1: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ
0: ้
1: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยน้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
1: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12-13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์ที่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจากเป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่อยู่ที่โตเกียวระหว่างวันที่12-13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวงซาวด์ออฟสยาม
3: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านดนตรีแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12-13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
0: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
0: อ่ะเราลองฟังเลยค่ะคุณว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
0: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
0: ไหมคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยค่ะพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจึงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
0: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
1: คือ Food Fun Friendshipแล้วก็ฟิวเจอร์
0: ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องแฟนรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
0: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
0: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: วันนี้จิวัตนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึจูนินิจิจูซังนิจินิวะเดสเนอโนโยโยกิโคเอนเดไทไทชิกังกะชูไซซิรุได้19ไคไทยเฟสติวัล2018年が行われますそのフェスティバルに行きましたらですねあのたくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてタイの文化を味わうことができますそしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを見ることもできますので、まあ、あの時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
0: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่า งานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟัง

0: มไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมย์ Radio ค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
1: ดีครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสราญรมย์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
2: Muay Thai is an ancient martial arts and a form of self-defense. Historical evidence confirms that Muay Thai has been a part of Thai life. This form of self-defense trains a person to use every part of their body as an effective weapon.This includes two hands, two feet, two knees, two elbows, and one head. A total of 9 weapons known as the discipline of Nawa Awut, Muay Thai has long been popular and has been passed down third generation, eventually becoming both a national and international sport, with spectators and practitioners from all corners of the world. This has allowed Muay Thai to be widely publicized, internationally recognized, and has greatly contributed to the country's reputation. On July 30, 2010, the Ministry of Culture, through the Department of Cultural Promotion, inscribed Muay Thai as a national intangible cultural heritage to promote awareness of its value.On May 3, 2011, the Cabinet resolved to designate February 6th of every year as Muay Thai Day. Somdet Prasan Phet the 8th, or more popular known as Prajasua, was a Thai king whose great proficiency in Muay Thai was evident. He enjoyed going out to spar with commoners. He developed the fundamental techniques of Muay Thai, known as

0: mass Muay Thai Tamrap Pajao Sir and used the art of Muay Thai to defend the kingdom, serving it from foreign colonization. From village grounds and temple fairs to the world stage where light shines from all directions, Muay Thai conveys a powerful Thai charm that not only creates excitement, but also tells the story of Thai-ness through every posture and movement. In this episode, we will take you back to the beginning and villain, the art of fighting that has never been forgotten even as time passes, because this is Muay Thai. The legacy of Thai honor that continues to grow gratefully and never forgets its roots. There is also a place in Bangkok that serves as the lifeblood of Thailand's martial arts scene. Ratchathep Neun Boxing Stadium. It is a legendary arena that has produced world champions and preserved the art of Muay Thai for over 70 years. This is not just a fighting venue, it's a school of life. Every boxer steps into the ring with honor and dignity. Every punch, every elbow, every knee represent the dedication and skill that has been earned through training. Before the bell rings to signal the start of the fight, every boxer performs the Wai Kru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai. Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: From the past to the future, Ratchathep Neun continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because there's a way it progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกสีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทําให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี
1: ้อรุณสวัสดิ์เจ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่า

0: ยังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
1: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
0: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
0: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
0: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี่
3: ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
1: อุ้ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
0: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
5: ห้องโลก10+1อาเซ

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองเนี้ยตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อ่ะ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอะคอมม่ไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
0: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
0: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อ่าฮะจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันแล้วๆล่ะไฟ
0: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เจเนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกุ๊กกุ๊กกันใหม่มันจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละโอ้ตามสัญญาณเจเนซ่าไปรอดเลยคอมม่า
2: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
3: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
2: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
3: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
4: ปิ๊บปิ๊บขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
2: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางอเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตะวันฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
3: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
2: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็น2ส่วนแล้วครับเนซ่า
3: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็น2ส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
2: โอ้โหยอดไปเลยอะครับ
3: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
2: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวเนี้ยพี่จะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
4: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
3: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
4: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
2: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
3: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
3: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
2: อืมดีเลย
3: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498 ีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
2: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศนะครับ
3: จริงๆด้วยตอนนี้นิซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
2: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหสูงจังเลยอะอะไรอะ
3: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
2: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
3: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
2: อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างอะครับ
3: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาก้าวไดและศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
2: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
3: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
2: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
3: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาและก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
3: อ๋อที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาข้างบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
2: แล้วคนเวียดนามอ่ะเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
3: เปล่าละค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
2: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยเอ้ามาดูข้อมูลของเนซ่านี่นะ
3: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
2: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยย่า
3: ชิมิล่า
2: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
3: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆด้วยล่ะ
2: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าต้องยังไม่เคยเห็นแน่เลยอะ
3: อะไรเหรอตะวัน
2: ตรงนั้นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
5: ยังเบื่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
3: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
5: ้ ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
4: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
5: อ้าฮะโอ้ไม่
3: ลับกันเถอะตะวัน
2: นั่นสิเจ้าทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
3: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มอะ
4: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
3: จ้าคุณคอมมี่คนเก่ง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอ่านเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你要 turn around wow 哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี้
1: อรุณสวัสดิ์จ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่าหรอกเนซ่าแค่

0: ยังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
1: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
0: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บ
0: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่ะ
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
0: ้หึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี
3: ่ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
1: อุ้ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่ารีบไปกับเธอพวกเราร
0: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
0: ตรงไปเวียดนามกันเลย
4: ห้องโลก10+1

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ะยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ท่องโลก10+1อาเซียน

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอ่ะคอมม่าไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
2: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
2: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อาฮ่าจริงเหรอคอมม่าเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันเร็วๆล่ะไฟ
2: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกันใหม่มันจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละโอ้ตามสัญญาณเนซ่าไปโลดเลยคอมม่า
3: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
4: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
3: อ๋อ

0: ในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
1: อืมแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
2: ปิ๊บปิ๊บขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
0: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางอเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตัวฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
1: อืมได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
0: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
1: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
0: โอ้โหยอดไปเลยครับ
1: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
0: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
3: คราวเนี้ยพ่อจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เนซ่าจอมงก
2: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
1: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
2: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
0: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
1: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของเนซ่าอยู่ด้วยอะ
1: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
0: อืมดีเลย
1: ธงชาติของประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
0: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ
1: อืมจริงๆด้วยตอนนี้นีซ่าว่าได้เวลาที่พวกเราต้องไปหาบันทึกข้อมูลอันอื่นๆต่อกันแล้วล่ะ
0: ครับไปกันต่อเลยโอ้โหสูงจังเลยอะอะไรอะ
1: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงๆที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
0: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
0: อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างเหรอครับ
1: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาก้าวไหลและศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นใน

0: ียดนามเองด้วยนะ
1: โอ้โหเยอะจังเลยครับ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
1: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาและก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
0: ที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาขั้นบันไดซาปาเป็นวิธีการทำไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
1: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
0: เปล่าละค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
1: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยอ้าวมันคือข้อมูลของเนซ่านี่นะ
0: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
1: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยอ่ะ
0: ชิมิล่า
1: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
0: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกคุณว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆ ด้วยล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าเนซ่าตัวยังไม่เคยเห็นแน่เลยอ่ะ
0: อะไรเหรอตะวัน
1: เจ้านั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
2: ยังบื้อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
0: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
2: ้ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
3: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
2: อ้าฮะโอ้ไม
0: ่กลับกันเถอะตะวัน
1: นั่นสิจะทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
0: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอ่ะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มมาก
3: คอมมี่คุ้มมากกว่ามั้งเพราะฉันบินอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วเจ้าทริกกี้ก็ดันเซอร์ซ่ามากไปหน่อยนะ
0: จ้าคุณคอมมี่คนเก่ง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: You're here early. What time do you usually get up?
1: On weekdays, I wake up at 6:45, but on weekends, I sleep in a little later, so around 9 o'clock.
0: Why do you get up so early on Monday to Friday?
1: It takes me an hour to get to school.
0: And what time do you have lunch?
1: I have lunch at noon.
0: So you have lunch at 12 o'clock, and what do you usually have for lunch?
1: I like to have a salad and a sandwich, but sometimes I prefer hot meals, so noodle soup. What about you? What time do you wake up?
0: I get up at 6 or 6:15. I like to work out before I head into work. So I leave home at around 7:45 and arrive at my office a little bit before 8:30.
1: And what time do you have lunch?
0: I have lunch at 1 o'clock and I eat at the staff canteen because it's convenient and the food is quite delicious, especially the pork fried rice.
1: That's nice.
0: And what about you? What time do you usually finish classes?
1: I finish classes at around 5 o'clock, but I work in the library part-time, overtime, until 6 or 7. What time do you leave your office?
0: I leave my office a little bit after 7, just to avoid the rush hour traffic.
1: That's a good idea.
0: And what time do you go to bed? I usually go to bed a bit before 10 p.m.
1: Me too, but on weekends or days I don't have school, I go to bed around midnight.
0: Why do you go to bed so late?
1: On Friday and Saturday night, I stay up watching drama series.
0: You're just like my roommate. She can watch all day and all night. Let's continue working out.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเล

0: ทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: ิงจ่าวกุ๋ยวิว่ากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามคุณผู้ชมคะสาวเวียดนามใครๆก็บอกว่าสวยแถมยังน่ารักแล้วก็เรียบร้อยอีกด้วยนะคะหนุ่มๆบางคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปทักทายใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่าจะทักยังไงดีวันนี้รายการของเราช่วยคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้อาจารย์จะมาสอนคำพูดทักทายให้ถูกต้องกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิว่ากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ

ที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทักทายและคำบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปประโยคการทักทายว่าเราจะทักกันอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันเราสามารถถามชื่อได้2รูปแบบรูปแบบแรกมาดูพร้อมกันการถามชื่อรูปแบบที่1 นะฮะจะมี2ฝั่งฝั่งแรกคือประโยคคำถามฝั่งที่2คือประโยคคำตอบเรามาดูการตั้งคำถามกันก่อนนะฮะดูพร้อมกันองเตนหลาซีนะครับอาจจะเติมอะก็ได้นะฮะแปลว่าคุณปู่คุณตาชื่อว่าอะไรนะฮะต่อมาบาเตนหลาซีอังเตนหลาซีจิเตนหลาซีและแอมเตนหลาซีนะฮะบุรุษสรรพนามทั้งหมดเราได้เรียนไปแล้วนะครับเราลองมาดูการตอบบ้างนะครับก็ทวนกับเรียงประโยคกับแค่นั้นเองนะครับพร้อมกันองเตนหลาและก็บวกชื่อไปนะฮะบาเตนหลาอังเตนหลาจิเตนหลาแอมเตนหลานะครับถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้นก็มีคำว่าอะครับหรือค่ะลงท้ายเท่านั้นเองท่านผู้ชมสามารถใช้คำว่าโตยที่แปลว่าฉันในการตอบคำถามได้นะฮะแต่จะใช้กรณีที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเช่นเราสามารถตอบว่าโตยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับแปลว่าฉันชื่อว่านะครับใช้แบบเป็นทางการนะฮะต่อมารูปแบบประโยคการถามชื่อแบบที่2ตามรูปประโยคนี้เลยจะสลับที่กันระหว่างเตนกับบุรุษสรรพนามนะครับจะกลายเป็นนะฮะเตนองหลาซีอะเตนบาลาซีอะนะครับแปลความหมายเหมือนกันก็คือชื่อองค์คืออะไรคือชื่อคุณปู่ชื่อคุณตาคืออะไรนะฮะชื่อย่าหรือยายคืออะไรนะครับต่อมาเตนแองหลาซีอะเตนจิหลาซีอะและเตนแอมลาซีนะครับชื่อน้องคืออะไรนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามนะครับถามเตนขึ้นต้นก็ตอบด้วยเตนขึ้นต้นก็จะกลายเป็นเตนองลาและก็บวกชื่อนะครับเตนบาลาเตนแองลาเตนจิลาเตนแอมลาและตามด้วยชื่อเท่านี้เองเช่นเดียวกับการถามชื่อในรูปประโยคแรกนะฮะท่านผู้ชมสามารถเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือโตยในภาษาเวียดนามได้นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะครับสรุปง่ายๆการถามตอบชื่อในภาษาเวียดนามต้องเรียงลำดับคำในประโยคให้ล้อกันไปกับประโยคคำถามแค่นี้เองเรามาทำความเข้าใจกับชื่อสกุลเหาะเตนในภาษาเวียดนามนะครับชื่อสกุลของคนเวียดนามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้นะฮะเหวียนทิทูหานะครับเหวียนคือนามสกุลทิคือชื่อกลางทูหาคือชื่อนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วนแรกนะครับคือนามสกุลนะฮะเช่นเหวียนเจินเลหวูหวอฟามโงนะครับตัวอย่างนามสกุลนะฮะโดยจะถือสกุลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญนะฮะส่วนที่2คือชื่อกลางของคนเวียดนามนะครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายลักษณะนะครับบ้างก็สามารถบอกรายละเอียดของเพศได้นะครับเช่นในสมัยก่อนคนเวียดนามถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ชื่อกลางว่าวันนะฮะส่วนผู้หญิงนะครับจะนิยมใช้ชื่อกลางว่าถินะฮะแต่ในปัจจุบันชื่อกลางไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามหลายครอบครัวละชื่อกลางนะครับทำให้มีแต่นามสกุลกับชื่อเลยนะครับส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญนะครับคือชื่อในภาษาเวียดนามอาจจะมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้ตามแต่ละครอบครัวจะตั้งนะครับและชื่อต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับจะตั้งมาจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆนะครับเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงนะฮะสูงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูนะครับดังนั้นหากเราจะเรียกชื่อคนเวียดนามนะครับเราก็ต้องเรียกที่ชื่อเขาไม่ใช่เรียกที่นามสกุลเขานะฮะเช่นสมมุติเราเห็นคนหนึ่งชื่อว่าเหวียนทิทูห่าเหวียนทิทูห่าเราต้องเรียกเขาว่าจิทูห่าหรือว่าพี่ทูห่านะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าจิเหวียนนะครับเพราะเหวียนเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับหลังจากเรามาเรียนรู้การถามชื่อไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิธีแนะนำชื่อนะครับแนะนำตัวเองง่ายๆกันนะครับการแนะนำตัวเองเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆนะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้
เราสามารถขึ้นต้นด้วยคำว่าซินตึเสยเถียวนะฮะซินตึเสยเถียวแปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับลองมาดูกันซินตึเสยเถียวเถยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับเถยแปลว่าอาจารย์เตนหล่าคือชื่อว่านะครับฉะนั้นจะแปลว่าขอแนะนำตนเองอาจารย์ชื่อว่านะครับดูพร้อมกันเลยซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าบวกชื่อนะฮะซินตึเสยเถียวอังเตนหล่าบวกชื่อซินตึเสยเถียวจิเตนหล่าและซินตึเสยเถียวแอมเตนหล่านะครับจะแปลว่าขอนำตัวเองฉันชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะแนะนำตัวเองนะครับผมสามารถพูดได้ว่าซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าพิสิทธนะครับแปลว่าขอแนะนำตัวฉันเองฉันชื่อว่าพิสิทธิ์นะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการแนะนำคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าซินเสยเถียวเหวยจูเดยหล่าแองตามด้วยชื่อนะครับก็จะแปลว่าขอแนะนำให้จูได้รู้จักจูคือใครจูคืออาผู้ชายเดยหล่าแปลว่านี้คือนะครับแล้วก็บวกบุรุษสรรพนามแล้วก็บวกชื่อไปนะฮะลองมาดูพร้อมกันซินเสยเถียวเหวยโกเดยหล่าจิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะซินเสยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมนะฮะซินเสยเถียวเหวยจินะครับขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะฮะเดยหล่าบานแล้วก็บวกชื่อนะฮะและสุดท้ายซินเสยเถียวเหวยแอมขอแนะนำให้น้องได้รู้จักเดยหล่าเกิลแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนี้คือเพื่อนแล้วก็บวกชื่อตัวอย่างเช่นซินเสยเถียวเบยอังเดยหล่าแอมไมนะครับแปลว่าอะไรขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะครับนี้คือน้องไมนะฮะต่อมาเรามาดูการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างนะฮะว่าโครงสร้างประโยคการถามเหล่านี้เป็นยังไงลองมาดูตารางพร้อมกันเราสามารถเอาบุรุษสรรพนามแล้วก็ตามด้วยคำว่าก๋อแขวคงนะครับแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าแข็งแรงไหมนั่นเองนะครับลองมาดูพร้อมกันนะฮะเถยก๋อแขวคงอะนะครับแปลว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีไหมครับนะฮะโกก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะบานก๋อแขวคงนะครับเพื่อนสบายดีไหมหรือแอมก๋อแขวคงน้องสบายดีไหมนะฮะเวลาตอบนะครับล้อประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับเช่นเถยแขวเถยแขวแปลว่าอาจารย์สบายดีนะฮะแล้วถ้าไม่สบายนะครับก็ใช้คำว่าคงแขวนะฮะจะกลายเป็นโกคงแขวแปลว่าอาไม่สบายนะครับคือไม่สบายเท่าไหร่นะฮะต่อมาแองบิงเถืองแองบิงเถืองแปลว่าพี่บิงเถืองบิงเถืองคือปกตินะฮะต่อมาหมิงเหวินเถหมิงเหวินเถนะครับคำว่าเหวินเถแปลว่าก็เหมือนเดิมหรือว่างั้นๆ นะฮะและแอมบิโอมแอมบิโอมนะครับบิโอมแปลว่าป่วยหรือไม่สบายมารยาทสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถามสาธุสุขดิบนะฮะคือเราต้องกล่าวคำว่ากล่ำเอิญหรือขอบคุณเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมนะครับมารยาทนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญมากสำหรับคนเวียดนามที่ถือปฏิบัติการจนถึงทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแองก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมคะนะฮะถ้าเวลาตอบจำได้ไหมฮะต้องขอบคุณก่อนก็คือกล่ำเอิญแอมโตยแขวกล่ำเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีนะครับต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อนนะฮะคำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะนะฮะจะสามารถใช้ในการถามกับสั้นๆนะครับเช่นเมื่อมีคนมาถามเราว่าพี่สบายดีไหมหรือว่าแองก๋อแขวคงนะครับเราสามารถตอบกลับว่ากล่ำเอิญแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวนะฮะขอบคุณพี่นะครับโตยแขวฉันสบายดีก่อนแองเถหนาวก่อนแปลว่าแล้วนะครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับเถหนาวแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถนำคำว่าก่อนมาปรับในการถามชื่อได้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เรียนไปนะครับเช่นซินหลอยจิเตนลาซีอะนะครับขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรคะนะครับตอบว่าโตยเตนหล่าส่วน
ฉันชื่อว่าส่วน

0: นะฮะก่อนแอมเตนลาซีนะครับก่อนแอมคือแล้วน้องล่ะน้องชื่อว่าอะไรนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ง่ายๆตามประโยคดังนี้เลยท่านผู้ชมสามารถตอบรับด้วยประโยคที่ว่า zut vui được gặp แล้วก็บวกประธานหรืออาจจะเติมอ่ะเพื่อให้สุภาพยิ่งขึ้นนะฮะคำว่า zut vui được gặp แปลว่าดีใจที่ได้พบนะครับพบใครก็เติมลงไปนะฮะต่อมา zut vui mừng được gặp chị นะฮะแปลว่ายินดีที่ได้พบกับพี่นั่นเองนะฮะ zut hân hạnh được gặp em ความหมายเหมือนกันนะฮะยินดีที่ได้พบน้องนะฮะหรือzất hân hạnh được làm quen với bạn zất hân hạnh được làm quen với bạn นะครับแปลว่ายินดีมากที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะหากคนอื่นทักเราก่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะครับเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งเข้าไปนะฮะคำว่ากุ๋งแปลเป็นไทยว่าก้อนั่นเองนะครับเช่น zất hân hạnh được gặp emzất hân hạnh được gặp em ยินดีที่ได้พบน้องนะครับสามารถตอบกลับไปได้ว่า em cũng rất hân hạnh được gặp anh นะครับน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่รูปประโยคสุดท้ายของวันนี้คือการกล่าวลาในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมลองมาดูประโยคการบอกลาในภาษาเวียดนามว่าเขามีวิธีการบอกลาอย่างไรบ้างนะครับตามรูปประโยคนี้เลยเวลาส่วนใหญ่นะครับคนเวียดนามมักจะบอกลาด้วยคำว่าจาวเหมือนกับตอนที่เจอกันนะฮะเช่นจาวแองอะนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ค่ะก็ได้นะฮะหรือใช้คำว่าตามเบียดตามเบียดก็ได้คำว่าตามเบียดแปลว่าลาก่อนนะฮะใช้คำนี้ตอนไหนใช้คำนี้ตอนที่เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานเลยนะฮะตามเบียดจีอะนะครับลาก่อนพี่ครับลาก่อนพี่ค่ะนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับเราสามารถพูดได้เช่นคำว่าแหนกับลายแหนกับลายแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะฮะเช่นแหนกับลายแอมแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะน้องหรือ see you ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาทบทวนรูปประโยคที่เรียนกันไปวันนี้ครับรูปประโยคการถามชื่อรูปแบบที่1 câu hỏi ประโยคคำถามองเตนลาซีอะองเตนลาซีอะบาเตนลาซีอะบาเตนลาซีอะ câu trả lời ประโยคคำตอบองเตนลาตามด้วยชื่อองเตนลาบาเตนลาตามด้วยชื่อบาเตนลาร
1: ูปแบบที่สองเกาหอยประโยคคำถามเตนองลาซีอะเตนองลาซีอะเตนบาลาซีอะเตนบาลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบเตนองลาเตนองลาเตนบาลาเตนบาลา
0: ต่อไปเรื่องชื่อสกุลชาวเวียดนามแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือนามสกุลเช่นเหงียนเจินเลหวูหวอฟามโงส่วนที่สองคือชื่อกลางส่วนที่สามคือชื่ออาจมีพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ก็ได้นิยมตั้งชื่อจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูการแนะนำตัวเองซินตึเจ๋ยเถี่ยวเถ่ยเตนลา
1: xin tự giới thiệu thầy tên là. Tôi giảng trên, xin tự giới thiệu tôi tên là Pisit. Xin tự giới thiệu tôi tên là Pisit. Can nẹ nam khôn ưỡn, xin giới thiệu với chú đây là anh. Xin giới thiệu với chú đây là anh. Xin giới thiệu với cô đây là chị. Xin giới thiệu với cô đây là chị. Xin giới thiệu với anh đây là em. Xin giới thiệu với anh đây là em. Xin giới thiệu với chị đây là bạn. Xin giới thiệu với chị đây là bạn. Xin giới thiệu với em đây là cậu. Xin giới thiệu với em đây là cậu. Tôi giảng trên. Xin giới thiệu với anh đây là em Mai. Xin giới thiệu với anh đây là em Mai. Can thảm xả là thúc sục điệp. Thầy có khỏe không ạ? Thầy có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Cô có khỏe không ạ? Em có khỏe không? Em có khỏe không? Bạn có khỏe không? Bạn có khỏe không? Anh có khỏe không ạ? Anh có khỏe không ạ? Can tọp chà tọp ba. Thầy khỏe. Thầy khỏe. Cô không khỏe. Cô không khỏe. Anh bình thường. Anh bình thường. Mình vẫn thế. Mình vẫn thế. Em bị ốm. Em bị ốm. มารยาทสำคัญเรื่องการถามสารทุกข์สุขดิบคือเราต้องกล่าวขอบคุณหรือกล่าวเอิญเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าเราสบายดีไหมเช่นถามว่าเอ็งก็แขวคงอะเอ็งก็แขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมจะต้องตอบว่ากล่าวเอิญเสมอก็จะกลายเป็นกล่าวเอิญแอมโดยแขวกล่าวเอิญแอมโดยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีต่อไปการใช้คำว่าก่อนก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะเช่นเอ็งก็ขวคงเอ็งก็ขวคงแปลว่าพี่สบายดีไหมกามเอิญเอ็งโตยขวก่อนเอ็งเถหนาวกามเอิญอังโตยแขวก่อนอังเถหนาวแปลว่าขอบคุณพี่ฉันสบายดีแล้วพี่ล่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างการใช้คำว่าก่อนกับการถามชื่อสินโหลยจิเตนลาซีอะสินโหลยจิเตนลาซีอะโตยเตนลาซวนก่อนแอมEm tên là gì? Tôi tên là Xuân. Còn em tên là gì? โครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้ว Rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Rất vui mừng được gặp chị. Rất vui mừng được gặp chị.Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. เราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งที่แปลว่าก็เข้าไปได้เช่น Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em.แปลว่ายินดีที่ได้พบน้อง สามารถเพิ่มคำว่ากุ๋งในประโยคคำตอบกลายเป็น

0: Em cũng rất hân hạnh được gặp anh. Em cũng rất hân hạnh được gặp anh. น้องก็ยินดีที่ได้พบพี่ประโยคการบอกลาจ้าวอังอ่ะจ้าวอังอ่ะตามเบียดจีอะตามเบียดจีอะแหนกับลายแอมแหนกับลายแอมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถบอกลาง่ายๆโดยใช้ภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับ
1: เจ้าแอมแอมก่อเยอจิคง
2: ก่ออะสาวในจิเทนาวจิก่อแควคง
1: กราบเอิญแอมจิแควก่อนแอมเทนาว
2: แอมเหมือนแควอะ
1: ฮมกว่าจิเถยแอมดีเว้ยหมดแองเซียวถิฝ่ายคง
2: เวิงดอละแอมใจแอมแอมเอ๋ยเต้นละหา
1: จิฝ่ายดีเจือกแหนเซิร์ฟวุยเดือกกับแอม
2: เวิงแอมกุ้งเซิร์ชวุ้ยเดือดกับจีแอมเจ้าจีอ่ะ
3: สำหรับช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบ้านชาวเวียดนามกันค่ะเพื่อศึกษาชีวิตและครอบครัวความเป็นอยู่ของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครอบครัวชาวไทยของเราพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากูรูด้านภาษาเวียดนามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กกี่รุ่นเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับคล้ายๆคนไทยนะฮะครอบครัวเวียดนามกับครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมี2แบบเหมือนบ้านเราเลยก็คือมีครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมลูกที่ยังไม่แต่งงานนะฮะส่วนครอบครัวขยายก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็อาจจะมีสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ครอบครัวขยายของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันยังเยอะอยู่แต่ยุคสมัยใหม่ผู้หญิงก็อยากคือหลักๆนี่คือตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนี่ผู้หญิงต้องเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะครับทำให้เขาก็อยากแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวียดนามจะถือว่าเชื่อตามลัทธิของจื้อนะครับปฏิบัติตามก็คือมีความกลมเกลียวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะให้ความสำคัญมาก
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยที่เล็กในสังคมแต่เป็นมีความสำคัญกับประเทศเวียดนามมากนะครับเพราะเป็นแหล่งในการบ่งเพาะคนเวียดนามที่ออกไปสู่สังคมใหญ่นะครับดังนั้นครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยจะสอนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
3: ค่ะแล้วถ้าถามถึงวัฒนธรรมในการสั่งสอนของเขาล่ะคะว่ามีการเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าเท่าเทียมกันไหมคะ
4: ครับในสังคมเวียดนามนะครับรับลัทธิของจื้อมาเต็มๆนะฮะดังนั้นการที่เป็นระบบแบบชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามมากนะครับลูกชายคนโตนะครับจะได้รับความสำคัญที่สุดในครอบครัวนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ถ้าสมมุติพ่อแม่เสียนะครับจะเป็นคนที่ดูแลน้องๆแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆด้วยนะครับมีความสำคัญมากดังนั้นทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้ลูกชายคนโตเยอะกว่า
3: คล้ายๆกับคนไทยคนจีน
4: คล้ายๆคนไทยคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกเพศของลูกเนี่ยที่เวียดนามก็นิยมเลือกเพศชายมากกว่านะครับจนเวียดนามประเทศเวียดนามออกกฎหมายนะครับห้ามอันต้าซาวนะครับโรงพยาบาลห้ามมีเครื่องอัลตราซาวด์ในการดูเด็กนะครับเพราะปัญหาเรื่องการทำแท้งที่เวียดนามนี่ถือว่าสูงมาก
3: อ๋อถ้าเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็คือ
4: ใช่ก็จะมีปัญหาใช่ฉะนั้นเวียดนามเลยออกกฎหมายว่าห้ามรู้นะครับซึ่งตอนนี้ทำให้เวียดนามมีปัญหาเพศนะครับก็คือตอนนี้เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีเวียดนามจะมีปัญหาในเรื่องความสมดุลทางเพศ
3: อ๋ออาจจะมีแต่ชายหมดเลยอย่าง
4: นี้อาจจะมีแต่ชายเยอะกว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ย
3: อ๋อค่ะถ้าถามถึงความสำคัญของบรรพชนล่ะคะอยากรู้ว่าเขาให้ความสำคัญเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับอาจจะเรียกได้ว่าให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับกับบรรพชนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมกิจวัตร ตลอดปีของเวียดนามเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตลอดเวลานะครับก็เหมือนที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยมีความสำคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวแต่ละบ้านของคนเวียดนามนะครับตลอดปีสมมติเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็จะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับคล้ายๆของจีนนะฮะในช่วงวันเต๊ะนะครับหรือวันปีใหม่เวียดนามก็จะมีการกราบไหว้มีการเชิญบรรพบุรุษนะครับกลับมากินข้าวที่บ้านนะครับหรือมีการไปทำความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะฮะนอกจากนี้วันครบรอบวันตายนะครับหรือว่าไงโสของเวียดนามเนี่ยก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไหว้บรรพบุรุษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถ้าไม่ทำไม่ได้ด้วยครับ
5: คือถือว่ามีความสำคัญมากๆคือแสดงว่าอาจจะสำคัญกว่าคนไทยเลยก็ได้
4: อาจจะสำคัญนะฮะคือเวียดนามให้ความสำคัญคนตายมากกว่าคนเป็นอีกครับ
5: ค่ะอย่างนี้ถามเลยค่ะว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ตามสังคมต่างๆที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปตามไหมคะมีการแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเอ่ย
4: ครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโบราณก็คือจะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้คนเวียดนามอยากจะออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะมากนะฮะก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนเวียดนามนิยมแต่งงานกันเร็วนะครับผู้หญิงเวียดนามนะครับเฉลี่ยแต่งงานเนี่ยประมาณ 25-27 ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน30ถ้า30ปุ๊บถือว่าช้ามากแล้วนะครับดังนั้นคู่แต่งงานที่อายุยังน้อยแล้วพอออกมาถ้ามาสร้างครอบครัวเดียวเนี่ยจะความพร้อมจะน้อยกว่าดังนั้นจะต้องไปอยู่ครอบครัวขยายไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีนะครับดังนั้นการที่เป็นครอบครัวขยายแนวโน้มก็ยังดำรงอยู่ในสังคมเวียดนามอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม
5: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของครอบครัวชาวเวียดนามกันไปแล้วใครที่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนเวียดนามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทักทายด้วยคราวหน้าถ้าเจอคนเวียดนามที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เวียดนามสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตรงดิ่งเข้าไปทักทายด้วยภาษาที่เราได้เรียนมาในวันนี้ด้วยอย่าลืมตบท้ายด้วยรอยยิ้มสวยๆสไตล์คนไทยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

0: 안녕하세요잘지내세요สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆไปพร้อมกันกับผมตูนวรัตน์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้ไปฝึกเพิ่มเติมกันบ้างหรือเปล่าครับแน่นอนนะครับว่าวิธีการนึงที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จของการเรียนภาษาก็คือการฝึกและฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆครับยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งเร็วนะครับส่วนบทเรียนในวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies รอเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะเรียนอะไรกันดีครับ
1: วันนี้ดิฉันจะพาคุณตุ้นไปร้านอาหารค่ะ
0: พาผมไปร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: โอ้ยกำลังหิวเลยงั้นไปเลยไหมครับ
1: ก็อยู่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวร้านที่นี่เหรอ
1: ใช่ค่ะวันนี้เราจะเรียนประโยคที่สั่งอาหารที่ร้านอาหารด้วยค
0: ่
1: ะ
0: แม่อุตส่าห์ดีใจนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในบทเรียนนะครับเรียนแล้วจะได้ไปสั่งอาหารกันเป็นนะครับ
1: ค่ะประโยคเป็น여기요 음식 주문할게요 불고기 2인분 주세요 김치 더 주세요 잠시만 기다려 주세요 นี่ค่ะประโยค5ประโยค
0: 5ประโยคนี้เป็นแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ก็ทั้งหมดจะใช้ในร้านอาหารตอนที่สั่งอาหารด้วยค่ะก็ประโยคแรกคือ여기요นะคะ여기요여기요ที่นี่요คือว่าค่ะเหมือน여기요คือนี่ค่ะเหมือนกันค่ะตอนที่เรียกเจ้าหน้าที่จะสั่งอาหาร
0: เหมือนเราเรียกพนักงานเสิร์ฟมารับออเดอร์
1: ค่ะ
0: ทางนี้ค่ะทางนี้ครับ
1: ใช่ค่ะเรานั่งติดโต๊ะแล้วจะเรียกเจ้าหน้าที่ว่าเราเดี๋ยวจะสั่งประโยคต่อไปคืออุ้มชิกชูมุนให้เกย์
0: อุ้มชิกชูมุนให้เกย์
1: ค่ะอุ้มชิกชูมุนให้เกย์คือว่าอุ้มชิกคืออาหาร
0: ครับ
1: ชูมุนให้เกย์คือว่าจะสั่งแล้วอุ้มชิกชูมุนให้เกย์แปลว่าจะสั่งอาหารค่ะแล้วต่อไปก็สั่งอาหารบุลโกกี2인분주세요บุลโกกี2인분주세요บุลโกกีคือว่าหมูย่างเกาหลี
0: ค่ะอร่อยมากเลย
1: ค่ะชื่ออาหารแล้ว2인분คือว่าส่งที่สำหรับสองคนค่ะ2인분2คือว่า2 1인분คือว่าสำหรับ1ท่าน2인분สำหรับ2ท่านก็3인분ก็เปลี่ยนได้ค่ะแล้วแต่ก็มากี่คนแล้วจะสั่งสำหรับกี่คนนะคะ2인분คือว่าสำหรับ2คน주세요คือขอ
0: ครับ
1: ค่ะแล้ว불고기2인분주세요ก็ขอหมูย่างเกาหลีสำหรับ2ท่านค่ะ
0: แล้วต่อไปล่ะครับ
1: ค่ะกิมจิ더주세요
0: กิมจิ더주세요
1: ค่ะกิมจิ더주세요กิมจิรู้จักใช่ไหมคะก็อาหารเกาหลีแล้วกิมจิ더주세요주세요คือว่าขอ더คือว่าเพิ่มขออีกนะคะกิมจิ더주세요ขอกิมจิอีกค่ะที่เกาหลีอาหารก็สั่งอาหารแล้วกับข้าวจะเพิ่มเติมได้ค่ะไม่โดยไม่จ่ายเพิ่มเงินค่ะแต่ว่าอาหารหลักก็เพิ่มอีกไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับ
1: อย่างเช่นพุลโกกีก็เป็นอาหารหลักก
0: ็
1: เพิ่มอีกก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่านอกจากนั้นก็กับข้าวมีต่างๆหลายอย่างนะคะเช่นกิมจิก็เพิ่มอีกได้แล้วตอนที่เราจะเพิ่มก็ขอนะคะ더주세요แล้วข้างหน้ากิมจิหรือว่ากับข้าวก็เพิ่มอีกได้ก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะ
0: แต่ต้องไม่ใช่อาหารหลักนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประโยคต่อไปล่ะครับ
1: ก็잠시만기다려주세요잠시만기다려주세요อันนี้ประโยคสำคัญนะคะ
0: ร
1: อสักครู่ค่ะจำชีมันคือว่าสักครู
0: ่ครับ
1: คิดาเรียวจูเซียวขอรอนะคะรอสักครู่ค่ะอันนี้ใช้ร้านอาหารก็ได้ใช้ที่อื่นก็ได้ค่ะให้ก็รอสักครู่ค่ะที่ไหนก็จำชีมันคิดาเรียวจูเซียวแล้ววันนี้เราจะเลี้ยงอาหารแกทุนนะคะ
0: ค
1: แล้วจะบอกว่าบาชิเก้ทูเซียวทานให้อร่อยอร่อยนะคะอ๋อ
0: เหมือนพาไปเลี้ยงนะฮะก็เชิญคนที่ถูกเลี้ยงเนี่ยทานให้อร่อยนะ
1: ค่ะมาชิเก้ทูเซียว
0: รูปแล้วผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์พาไปเลี้ยงแล้วอาจารย์เชิญทานแล้วผมต้องตอบว่าอะไรไหม
1: มีสองคำนะคะคนที่ทานอาหารก็ต้องทักทายก่อนแล้วก็หลังจากทานเสร็จแล้วก็ทักทายอีกนะคะ
0: สองรอบ
1: ใช่ค่ะก็ประโยคที่คนที ่ทานนะคะว่าใช้บอกเกสนีดา
0: ชาลบอกเกสนีดา
1: ใช่ค่ะใช้บอกเกสนีดาจะทานอร่อยค่ะ
0: อ๋อเหมือนที่คุณเลี้ยงมาเนี่ยผมจะทานให้อร่อยนะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะแล้วทานเสร็จแล้วบอกว่าฉันบอกว่าสมิดา
0: ชาร์ลมอกอตซึมนิดาเปลี่ยนจากมอกเก็ตเป็นมอกอตซึมนิดา
1: ใช่ค่ะมอกเก็ตซึมนิดาก็เป็นอนาคตมอกอตซึมนิดาก็เป็นอดีตแล้ว
0: กินแล้วอิ่มแล้ว
1: ใช่ค่ะก็ทานอะไรแล้วค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วนอกจากนี้มารยาทบนโต๊ะอาหารเกาหลียังมีอะไรเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
1: ค่ะมีหลายอย่างค่ะที่สำคัญคือว่าตอนที่เราทานอาหารกับผู้ใหญ่อายุสูงผู้คน
0: อายุมากกว่าก
1: ว่าเรานะคะเราต้องรอถึงเขาถือตะเกียบหรือเชิญก่อนค่ะ
0: อ๋อมาถึงหลายคนเนี่ยเขาต้องเริ่มทานก่อนนะฮะอย่าไปหยิบก่อนกิน

0: ก่อนเลยนี่ถือว่าเสียมารยาทนะครับ
1: ต้องรอก่อนว่าถ้าเขาถือ
0: ทานแล้ว
1: ทานแล้วเราทานด้วยกันได้เลย
0: อันนี้ก็คล้ายๆคนไทย
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงตอนที่เราดื่มเหล้านะคะคนเกาหลีชอบชวนดื่มเหล้ากันแล้วตอนที่ดื่มเหล้าก็ต้องมีรักษามารยาทด้วยค่ะตอนที่หลีดก็ต้องใช้สองมือคนรับก็ต้องใช้สองมือ ถือแก้วสองมือด้วยค่ะแล้วก็เสร็จแล้วตอนที่ดื่มก็ต้องใช้

0: ข้างหน้าก็ตรง
1: แอบนิดนึงรักษามารยาทหน่อยนะฮะอาจารย์แล้วจำเป็นไหมครับว่าเด็กกว่าต้องรินให้คนโตกว่าหรือว่าใครรินให้กันก็ได้ครับ
0: ใครก็ได้แต่ว่าคนที่ผู้อายุมากก็ใช้1มือก็ได้คนที่อายุน้อยก็ต้องใช้2มือเท่านั้น
1: ครับเพราะฉะนั้นใช้2มือไว้ก่อนดีที่สุดนะครับถือว่าเรามีมารยาททั้งการส่งแล้วก็การรับด้วยนะครับ
0: ตอนแรกนะต้องใช้2มืออายุมากหรือว่าอายุน้อยไม่เกี่ยวกันแต่ว่าหลังจากนั้นคนที่อายุมากคงจะพูดว่าใช้1มือก็ได้อย่างนี้ค่ะ
1: อ๋อคล้ายๆว่าตามสบายนะ
0: ค่ะ
1: แบบนั้นนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์พวกชื่ออาหารเกาหลีหน่อยดีกว่าครับ
0: ก็คุณตึงก็รู้จักอาหารเกาหลีอะไรบ้างคะ
1: ที่ผมรู้จักก็แน่นอนครับมีกิมจิ
0: แล้วบุลโกกิก็มี
1: แล้วก็บุลโกกิหมูย่าง
0: ใช่ค่ะแล้วที่เกาหลีเนงเมียนรู้จักไหมคะ
1: วันนี้ไม่รู้จักครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเย็นแต่ว่าเหนียวเหนียวนิดนึงค่ะเนงเมียนแล้วพาจอนด้วยค่ะพาจอนเหมือนเราเรียกกันว่าพิซซ่าเกาหลี
1: พิซซ่าเก
0: าหลีแต่ไม่มีชีสนะคะจะใช้ผักแล้วก็ให้แบงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งบีบิมบับคือข้าวยำแต่เย็นๆนะคะก็คนเกาหลีชอบข้าวยำร้อนๆด้วยก็ทอลซดบับ
1: อ๋อข้าวยำมีแบบร้อนด้วย
0: ค่ะคนต่างประเทศมาเที่ยวเกาหลีชอบมากค่ะทนซบปับ
1: ทนซบปับนี่เผื่อไปเกาหลีจะได้ลองสั่งมาทานนะครับ
0: ได
1: ้คุณผู้ชมครับวันนี้นอกจากเราจะได้รู้จักเมนูอาหารเกาหลีแล้วเนี่ยยังได้รู้จักมารยาทในการรับประทานอาหารของคนเกาหลีซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งบนโต๊ะอาหารเลยนะครับเผื่อว่าเรามีโอกาสไปรับประทานอาหารกับคนเกาหลีจะได้ปฏิบัติตัวตามมารยาทได้อย่างกลมกลืนนะครับวันนี้ขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองเช่นเคยครับขอบคุณอาจารย์วอนมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ไปทดลองใช้ภาษาเกาหลีในวันนี้กันเลยดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 잠시만 기다려 주세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 맛있게 드세요. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 반찬 더 주세요. 반찬 더 주세요. 김치 더 주세요. 김치 더 주세요. 물더 주세요. 물더 주세요.
1: วันนี้หมดเวลาของรายการฮันกูกออันยองแล้วนะครับเรียนเสร็จแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับเพราะว่าการเรียนภาษาเนี่ยไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าความขยันในการฝึกพูดแล้วก็ฝึกออกเสียงนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทาอุเมต้องมานายโย

0: อัญญองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมตูนวรัตวานิชวัฒนากุลนะครับกับรายการฮันกูโกอัญญองรายการเพื่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเจ้าของภาษาครับเมื่อครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องของการสั่งอาหารในร้านอาหารรวมถึงมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหารกันไปแล้วนะครับแต่เรื่องของอาหารยังไม่หมดเท่านี้ครับวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันต่อไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซานUniversity of Foreign Studies กันเลยครับอาจารย์วอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้อาจารย์วอนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเรื่องรสชาติอาหารด้วยค่ะก็ประโยคที่จะเรียนคือว่าเพโกพายโอบอ먹을까요บิบิมบับ먹읍시다맛이어때요맛있어요ชมแมวอยนี่6ประโยคค่ะ
0: วันนี้หลายประโยคหน่อยนะครับแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างไปติดตามกันต่อเลยแล้วกันครับ
1: ใช่ค่ะตอนที่เรากินอาหารต้องหิวข้าวก่อนใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่หิวข้าวคือว่าเพโกพายโอ
0: เพโกพายโอ
1: ใช่ค่ะถ้าเรากินแล้ว
0: อิ่มแล้ว
1: ก็เพบุลลอยโอเพคือว่าถงเพโกพายโอแล้วกินแล้วก็เพบุลลอยใช้ได้ทั้งนั้นค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนที่กินข้าวชวนกินข้าวกินอะไรดีนี่นะคะมอ먹을까요
0: มอ
1: 먹을까요มอคือว่าอะไร먹을까요ก็กินกัน
0: อ๋อจะกินอะไรกันดี
1: ใช่ค่ะมอ먹을까요
0: ครับ
1: ชวนกินด้วยกันแล้วก็บิบิมบับ먹읍시다กินบิบิมบับกันเถอะบิบิมบับรู้จักใช่ไหมคะ
0: เป็นอาหารเกาหลีที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วนะครับ
1: 먹읍시다คือว่ากินกันเถอะกินด้วยกันนี่ค่ะแล้วบิบิมบับ먹읍시다นี่เปลี่ยนคำเมนูเปลี่ยนไปได้เลยค่ะกิมจิจิเก้먹읍시다แล้วทูลซุปปามิ먹읍시다แล้วบุลโกกี먹읍시다ตุนอยากทานอะไรล่ะคะ
0: ผมอยากกินปิ้งย่างของเกาหลีครับ
1: บุลโกกีนะคะ
0: บุลโกกี
1: ใช่ค่ะบุลโกกี먹읍시다
0: ใช้ได
1: ้먹읍시다คือกินด้วยกันทานด้วยกันไม่ใช่กินคนเดียวนะคะชวนกินด้วยกันก็먹읍시다
0: ครับ
1: กินแล้วก็เราอยากจะรู้ว่าทานแล้วรู้สึกยังไง맛이어때요รสชาติเป็นอย่างไรบ้าง맛이어
0: 때요รสชาติเป็นยังไง어때요
1: มัดคือว่ารสชาติ
0: ออ
1: เตโยเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโย
0: ผมบอกว่าโหมันอร่อย
1: มาชิสอยอมัดคือรสชาติอิสอยอมีรสชาติไหมความว่ามาชิสอร่อย
0: อ๋อมีรสชาติก็คืออร่อย
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ ถ้าไม่มีรสชาติคือมัดออฟซอย
0: ออฟซอยก็คือไม่มี
1: ไม่มีไม่มีรสชาติมาดออฟซอยก็เอาได้ทั้งสองอย่างนะคะมาชิสอยอมัดออฟซอย
0: เอาไปใช้ได้แต่ว่าดูตามมารยาทสังคมด้วยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เผื่อเขาถามมาไปบอกไม่อร่อยนี่เดี๋ยวเขาเสียใจ
1: พากินข้าวแล้วก็เราใจไปแล้วเขาบอกว่ามาอบเซลเสียใจ
0: เสียใจเสียดายตังค์ด้วย
1: ส่วนใหญ่บอกว่ามาชิสอย
0: ครับผมมาชิสอยอร่อยอันนี้สำคัญนะฮะคราวนี้เรื่องรสชาติแหละครับ
1: รสชาติมีหลายแบบใช่ไหมคะตุนชิมอาหารเกาหลีแล้วอยากทราบว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างมาชิออเตโยแล้วตุนจะบอกว่าเผ็ดหรือว่าเค็มนะคะก็เผ็ดคือเบวอยอาหารเกาหลีส่วนใหญ่เผ็ดแล้วก็เค็มด้วยค่ะแล
0: ้
1: วเผ็ดคือว่าเบวอย
0: เบวอย
1: ค่ะแล้วเค็มคือจ้าโย
0: จ้าโยสั้นๆเลย
1: ใช่
0: จ้าโยคือเค็ม
1: ใช่จ้าดาคือว่าเค็มแล้วก็ตอนที่พูดจ้าโยจ้าโยแล้วก็มีรสชาติอะไรบ้างคะ
0: หวาน
1: หวานทาราโย
0: ทาราโย
1: ทาราโยหวานแล้วก็
0: เปรี้ยว
1: เปรี้ยวชอโย
0: ชอโย
1: ค่ะ
0: ร
1: สชาติ4อย่างคือว่าเป็นหลักสำคัญ
0: ครับก็จะมีเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเผ็ดคือว่าเบวอโย
0: เบวอโย
1: พริกคือกกชูใส่กกชูแล้วก็เบวอโยเบวอโยแล้วก็ใส่เกลือเกลือคือโซกุมใส่เกลือใส่โซกุมแล้วจ้าโยใส่น้ำตาลน้ำตาลคือซอลทัง
0: ซอลทัง
1: ใส่ซอลทังแล้วทาราโยหวาน
0: คือหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: ซอลทังทาราโย
1: ทาราโย
0: มีรสหวานนะครับเป็นน้ำส้มมีรสเปรี้ยวแบบนี้ครับ
1: น้ำส้มก็เกาหลีมีค่ะชิกโชนะคะถ้าใส่ชิกโชก็เปรี้ยวก็เชียวโยเอาไหมนะคะ
0: ครับ
1: ใส่น้ำตาลซอลทังทาราโย
0: ทาราโยรสหวาน
1: ใส่พริก 고추매워요
0: 매워요นะครับรสเผ็ด
1: ใส่น้ำส้มชิกโชชอยโ
0: ชยคือรสเปรี้ยว
1: แล้วก็ใส่เกลือโซกึมจ้าโย
0: จ้าโยคือรสเค็มนะครับถ้ามันจืดไปล่ะครับอาจารย
1: ์อ๋อจืดไปแล้วชิงโกวาโย
0: อ๋อมีคำนี้ด้วยชิงโกวาโย
1: ถ้าเจอแล้วก็ต้องเติมอะไรอีกใช่ไหมคะชิงโกวาโยใช้ได้ค่ะ
0: พูดถึงเรื่องเครื่องปรุงเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยชอบเติมเครื่องปรุงมากเลยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเวลากินข้าวนะครับคนเกาหลีเขาปรุงกันไหมครับ
1: อ๋อไม่ได้ค่ะโอ้ที่บ้านเราจะแม่บ้านทำอาหารให้แล้วก็ครอบครัวก็ต้องกินห้ามใส่อะไรอีกแล้วก็ไปร้านอาหารเหมือนกันค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารให้เสิร์ฟเองแล้วก็เรากินอะไรแล้วก็รสชาติจืดหรือว่าเผ็ดไปหรือเค็มไปก็ห้ามใส่อะไรอีกค่ะ
0: แต่บอกเขาได
1: ้บอกได้แต่ว่า
0: จืดไปเค็มไปนะ
1: บอกได้แต่เสียมารยาทนิดนึงค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าปรุงไปด้วยเนี่ยถือว่าเสียมารยาทมากเลย
1: ใช่ค่ะปรุงไม่ได้เลยค่ะไม่มีเครื่องปรุงด้วยค่ะ
0: ไม่มีให้นะครับเพราะนั้นวัฒนธรรมต่างกันนี้เราจะได้เรียนรู้ไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่ารสชาติแต่ละอย่างมันเค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยพูดยังไงคร
1: ับ ได้ค่ะอันนี้คำสองคำนะคะมากไปคือว่าอาจู
0: อาจู
1: ค่ะเมวอยแล้วเผ็ดคือเมวอยเผ็ดมากอาจูเมวอยเค็มมากคืออาจูจ้าโยเปรี้ยวมากอาจูเชยโยอาจูเชยโยแล้วว่าอาจูทาราย
0: โ
1: ยถ้านิดหน่อยก็โจกึมใช้แทนอาจูนะคะอาจูเมวอยโจกึมเมวอย
0: ก็สลับรสชาติทั้ง4รสเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะครับว่าจะใช้มากน้อยอร่อยจืดวันนี้แหมเราได้รู้แบบครบถ้วนเลยนะครับครั้งหน้าเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีหรือว่าไปทานกับคนเกาหลีเนี่ยก็สามารถสั่งอาหารและบอกรสชาติได้แล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆที่นำมาฝากกันนะครับขอบคุณอาจารย์วอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไปฝึกกันต่อเลยครับกับช่วงนี้ try out ครับ

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 돌솥 비빔밥 하나 주세요.

여기요. 음식 주문할게요. 비빔밥 하나 주세요. 굴속 비빔밥 하나 주세요.

คุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องรสชาติอาหารนะครับแล้วก็เรื่องราวของการบอกมากน้อยต่างๆกันไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับอย่าลืมไปฝึกด้วยจะได้ไปทานอาหารเกาหลีหรือว่าทานกับคนเกาหลีได้อย่างเพลิดเพลินมากขึ้นนะครับรายการของเราครั้งหน้าจะมาต่อกันที่เครื่องดื่มติดตามกันได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรบ้างกับรายการฮันกูโกอันยองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทาอุเมะมานาโยสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ซียมโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่บนฟุตบาทหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือทางเท้านั่นเองค่ะไปดูกันว่าฟุตบาทมีความสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันของพวกเขากันอย่างไรและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะสำหรับวันนี้เราตามคุณฮิโร่มาอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะคุณฮิโร่ของเรานะคะเดินตามฟุตบาทมาเรื่อยๆจนมาเจอกับวัดนี้ค่ะวัดศรีมารีอามันวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ค่ะนอกจากจะเพลินใจกับเสียงระฆังจากในวัดแล้วยังเพลินตากับสถาปัตยกรรมแบบฮินดูและก็ประติมากรรมเทพเจ้าต่างๆอีกด้วยนะคะ
1: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับผมจะไปหาชีวิตบนฟุตพาธเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันประเทศนี้ก็มีอะไรพิเศษเยอะมากครับไปนี
0: ้สุขกายสบายใจกันแล้วก็มาเดินชมเมืองกันต่อดีกว่าที่สิงคโปร์นี้นะคะนอกจากจะเพลิดเพลินไปกับสีสันของตึกราบ้านช่องแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็สะดวกสบายด้วยการเดินเท้าบนฟุตบาทค่ะ
1: แบบนี้นะฮะฟุตบาทของสิงคโปร์นะฮะส่วนใหญ่ก็คือแบบนี้สะอาดแล้วก็ข้างบนนะฮะมีลังกากันสาดนะฮะเพราะว่าอันนี้คืออากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ฝนตกเยอะเหมือนกับภาคใต้ของคนประเทศไทยนะฮะแล้วมาเลแล้วก็สิงคโปร์แถวนี้คือค่อนข้างฝนตกเยอะนะฮะก็เลยรัฐบาลนะฮะยุคเก่าเขาก็เวลาสร้างตึกนะฮะคิดให้คนเดินให้สบายนะฮะไม่ต้องใช้ลมแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดนะฮะอันนี้ก็ตามอากาศของที่นี่นะครับ
2: คุณโมนิง
1: สบายมากคุณก็ไม่ต้องทาครีมอ่ะไม่ต้องทาครีมก็ขาวเลยฮะไม่ก็อีกครับอีกเรื่องนึงก็คือความสะอาดสะอาดมากจริงๆอันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวนะฮะไม่ได้จัดสำหรับถ่ายแบบนี้แหละแล้วก็ทุกที่มีทิ้งขยะแบบนี้ทุกที่ทุกกี่เมตรอะประมาณ 30-50 เมตรนี่เท่านั้นคิดให้กล่องปีการนะฮะเรารู้ว่าสำหรับคนที่ตาบอดนะฮะมองไม่เห็นก็เดินแล้วก็รู้ว่าโอ้กำลังจะลงนะฮะเขาก็จะจับตัวนี้ได้สำหรับคนแก่ด้วยนะฮะจับได้นะอันนี้แล้วก็มีอันนี้ไม่ให้เลื่อนนะฮะไม่ให้เลื่อนนะครับลงมาได้แล้วก็ขึ้นอีกได้ด้วยใช้ได้นะใช้ได้
0: สิ่งสำคัญนอกจากเรื่องความสะอาดแล้วสิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีระเบียบและให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศมากค่ะสังเกตได้นะคะจากป้ายที่เห็นอยู่ทั่วไปที่บ่งบอกถึงความเป็นระเบียบของการจอดรถในพื้นที่และเวลาที่จัดสรรไว้หรือกระทั่งป้ายและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนชราและก็คนพิการซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับประชากรในประเทศอย่างจริงจังไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเดินทางโดยสารอะไรก็สะดวกสบายจะเป็นเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุให้ความสำคัญเท่ากันหมดค่ะ
1: นี่เดินทางจากฟุตปาธเข้าไปสถานีรถไฟนะครับก็มีสำหรับทางให้คนพิการนะฮะสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะฮะก็ไปได้เลยคือเข้าสถานีรถไฟได้เลยฮะ
0: บรรยากาศยามเช้าบนฟุตบาทนอกจากจะเห็นผู้คนพลุกพล่านแล้วเรายังสังเกตได้ว่ามีร้านขายอาหารเล็กๆตั้งอยู่เพื่อต้อนรับคนทำงานให้พร้อมก่อนเริ่มงานด้วยค่ะและนอกจากร้านอาหารแล้วนะคะร้านหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งร้านบนฟุตบาทที่สร้างสีสันให้กับเช้าวันใหม่ของคนสิงคโปร์ค่ะ
1: ผมซื้อหนังสือพิมพ์มาครับประมาณ80เซ็นต์ถ้าไทยบาทก็ประมาณ20บาทนะฮะจะผมลงอ่างขาวนะฮะเกี่ยวกับที่นี่แหละคือเหมือนกับนะคนชาวบ้านที่นี่แหละฮะเช้าก็จะมานั่งฟุตบาทแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือแบบนี้แหละครับที่ผมสังเกตนะฮะประเทศนี้นะฮะคือประมาณมีความสุข สันติภาพนะฮะเพราะว่าไม่เหมือนกับหนังสือพิมพ์ที่อื่นนะฮะมีข่าวแบบมีค่าการลดจนอะไรนี้เขาอาชญากรรมนะฮะเรียกว่าเขาอาชญากรรมไม่มีไม่ค่อยมีไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมสังเกตแล้วที่นี่นะครับคือก็พกหมายนะฮะพกหมายเข้มเข็มมากก็เลยนะไม่มีอ่ะ
0: ก็อย่างที่คุณฮิโร่ว่านะคะหนังสือพิมพ์ของประเทศนี้มีแต่ข่าวที่เพิ่มความสุขให้กับคนในประเทศทั้งนั้นเลยค่ะที่เป็นอย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิงคโปร์นั้นจริงจังกับการทำงานในแต่ละวันจนทำให้เกิดความเครียดนั่นเองค่ะฉะนั้นจึงอยากจะอ่านในเรื่องที่ทำให้มีความสุขก็เป็นได้มั้งคะประกอบกับกฎหมายของประเทศที่มีระเบียบมากเน้นในเรื่องของความปลอดภัยจึงอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่มีข่าวในเรื่องของอาชญากรรมก็เป็นได้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้ด้วยคือจราจรนะครับถนนใหญ่มีรถเยอะๆเห็นไหมครับปิดตัวนี้เลยเฮ้ยไปยังไงเหรอเนี่ยไม่ดีครับทำรถกำลังโมอยู่นะครับพอลิสนะครับกำลังมาแล้วนะครับแบบนี้ห้ามขอโทษครับผมแค่ให้ดูผู้ชมนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เข้าไม่ได้นะฮะแล้วจะทำยังไงต้องสังเกตดีๆนะครับอันนี้แหละครับอันดับพลาสนะฮะคือประมาณว่ามีข้ามถนนจากใต้ดินนะฮะอันดับพลาสนะฮะข้ามไม่ได้โอ้ไปฝันด้วยนะครับนะฮะ
0: เพราะว่าสิงคโปร์มีฟุตบาทสะดวกสบายมากมายอย่างนี้คนที่นี่เลยไม่มีความจำเป็นต้องเดินบนถนนใหญ่ๆกันแล้วที่นี่จะข้ามถนนกันยังไงกันน่ะล่ะคะต้องให้คุณฮิโร่ช่วยหาคำตอบให้ค่ะ
1: เจอแล้วอันดับพาสนะครับลองไปที่นี่นะครับโอ้นี่เดียวก็เข้าใจแล้วอันดับพาสสบายเพราะว่าเย็นแค่ข้างนอกก็อยากเย็นออกมาเพราะว่าเขาใจเปิดแอร์นะฮะค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยเหมือนกับร่มนางเมืองไทยอ่ะเย็นดีครับถ้าสมมติอยากจะข้ามสะพานข้ามถนนเมื่อกี้นะฮะก็ไปทางนี้แหละแล้วก็ด้านไหนก็เสียดายนะฮะตัวนี้ไม่มีแต่มีโชว์มีโชว์ให้ฟังด้วยเมื่อกี้เราอยู่ฝันเน้นเราลงมาใช่อันเดอร์พาสนะฮะลงมาที่นี่เย็นดีแล้วก็สะอาดนะครับ
0: ความแตกต่างระหว่างฟุตบาทบนดินกับใต้ดินของที่สิงคโปร์นั่นเหรอคะจากคำบอกเล่าของคุณฮิโร่ก็พอจะสรุปได้สั้นๆว่าฟุตบาทด้านบนไม่มีแอร์แต่ว่ามีอากาศจากธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเราส่วนด้านล่างใต้ดินนั้นก็มีการติดเครื่องปรับอากาศแบบเย็นฉ่ำเลยค่ะ
1: ครับที่นี่ก็ฟุตบาทใหญ่นะฮะเมื่อกี้อยู่ถนนโอชานะฮะมาตรงข้ามเลยทุกคนเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตเห็นไหมครับไม่มีขายมีขายบนถนนนะฮะรถเข็งไม่เห็นเลยไก่ย่างไก่ปิ้งอะไรไม่มีเลย นะครับก๋วยเตี๋ยวไม่มีขายนะฮะมีแต่ร้านแบบนี้นะฮะคือมันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะนี่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้คือสัญลักษณ์ของสิงคโปร์ก็พูดได้แบบนี้นะฮะโอ้ในที่สุดผมเจอแล้วครับเดินกว่า1ชั่วโมงกว่าแล้วนะฮะเจอรถแข็งที่สิงคโปร์อันนี้เจอยากมากเลยนะ
0: ยังไม่ทันไรคุณฮิโร่ของเราก็เจอกับร้านข้างทางแล้วนะคะไม่ใช่ว่าจะไม่มีร้านแบบนี้เลยที่สิงคโปร์นะคะร้านข้างทางแบบนี้ก็มีให้เห็นบ้างค่ะแต่ต้องมีใบอนุญาตแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ค่ะ
3: ปึ้งอ่ะไ
1: ปเอาอาริกาโต้ thank you
3: ขอบใจอ่ะเจ้า
2: ภาษาที่นี่ก็ประมาณว่า thank you นะครับลองชิมดูนะฮะรสบลูเบอร์รี่แล้วก็มีขนมปังข้างนอกขนมปังแบบอะไรอ่ะมันสีสันเนาะเยอะเนาะโอเคเรามาแล้วของก็มา อร่อยครับอร่อยผมชอบแบบนี้

อยากได้อ่ะนานาโอ้ที่นี่สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับที่นี่ครับยังไม่บอกครับผู้ชมนะครับคำถามจากผมนะครับที่นี่ผมยืนอยู่ที่ฟุตบาทธรรมดาหน้าสถานีรถไฟนะครับเขียวสวยมากที่นี่มีกล้องกี่ตัวครับที่ผมอยู่ที่นี่แล้วก็300กว่าเนี่ยผมได้แห่งได้นับกล้องกี่ตัวครับ Guess

0: คำตอบก็คือผมก็ขอนัดนะครับนี่อันนี้กล้องนะครับกล้อง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ตัว1 2 3 4 5 6 6 5 12 17ตัวแล้ว1 2 3 4 5เพิ่มนะฮะ22ตัวนะครับยังไม่หมดเนี่ยต้นต้น1 2นะฮะที่นี่นะครับที่ผมเห็นกล้องนะฮะ24ตัวทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมกองคืนก็คือ25แล้วครับสุดยอดเลยครับ
1: ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเราก็ยังคงเห็นการดำเนินชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายบริเวณฟุตบาทที่สิงคโปร์แห่งนี้ผู้คนยังพลุกพล่านและจะเป็นเช่นนี้เรื่อยไปที่สิงคโปร์แห่งนี้ค่ะ

0: และประเทศที่คนเดินถนนอย่างคุณฮิโร่จะไปต่อนั่นก็คือประเทศเวียดนามค่ะว่าแต่ชีวิตฟุตบาทที่เวียดนามจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเองดีกว่าค่ะบรรยากาศยามเช้าของฟุตบาทหรือว่าทางเดินทางเท้าเวียดนามนั้นดูคึกคักผิดไปกับบรรยากาศที่สิงคโปร์เลยนะคะดูสิคะทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถเข็นขายของข้างถนนแล้วก็นี่ร้านกาแฟริมฟุตบาทเหรอคะเนี่ยคุณฮิโร
1: ่ก็ผมเห็นแล้วว่าเนี่ยแถวนี้ระหว่างนั่งมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์เต็มนะตั้งแต่เช้าเลยครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยชอบเวียดนามส่วนใหญ่ผมสังเกตนะฮะผู้ชายนะฮะก็ชอบทานกาแฟข้างถนนนั่งเก้าอี้เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็กาแฟไม่ใช่กิน10นาที15นาทีอยู่ยาวเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็กำลังเตรียมตัวไปทำงานนะคะคนลองกินดูดีกว่า
0: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าที่นี่คนเวียดนามจะใช้ชีวิตประจำวันเรียกได้ว่าผูกพันกับท้องถนนเลยทีเดียวไม่ว่าจะซื้ออะไรกินอะไรขายอะไรก็สะดวกที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนบนทางเท้าใกล้ๆกับท้องถนนอย่างนี้นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วกาแฟเย็นดังมากดังมากครับระวังนะฮะกาแฟร้อนนะครับที่นี่แบบเข้มข้นมากนะฮะก็เลยทุกคนกินด้วยน้ำเกล็ดนะครับส่วนใหญ่นะครับลองดู
0: ดูสิคะนั่งคุยกันทานกาแฟไปคุยกันไปเท่านี้ก็พร้อมที่จะเริ่มงานในวันนี้แล้วล่ะค่ะ
1: เข้าใจแล้ว
0: อันนั้นเขาขายอะไรกันนะน่ารักจังเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นอกจากจะจิบกาแฟยามเช้าพูดคุยกันหรือบริหารสมองแบบนี้กันแล้วก็ยังมีนั่งจักรยาน3ล้อแบบนี้เที่ยวรอบเมืองด้วยล่ะค่ะดูน่าสนุกดีนะคะเนี่ยโอ้มีพริตตี้ด้วยค่ะพริตตี้กับยานพาหนะคู่ใจของคนเวียดนามค่ะดูสิคะคุณผู้ชมที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้มีมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนั่นก็มีนี่ก็มีเต็มถนนไปหมดเลยค่ะ
1: ที่สังเกตนะครับในฟุตบาทของเมืองโฮจิมินห์ก็คือที่เห็นเยอะเลยใช่ไหมฮะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ยานหนึ่งแล้วก็ที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์แบบนี้ฮะเห็นไหมฮะซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ทุกที่เลยเนี่ยมีเนี่ยกำลังเขายันแตกเป็นคนรู้กาคนยืนนั่งนั่งเสื่อมพิมอยู่นะครับเป็นคนนี้เขารออยู่นะฮะมอเตอร์ไซค์กำลังยันแตกแล้วก็มีเวลาก็ยืนนั่งเสื่อมพิมแล้วก็ชีวิตอีกแบบหนึ่งก็คือเนี่ยแบบนี้เห็นไหมครับขายก่อนอยู่นะฮะนั่งซื้อแล้วว่าดื่มกาแฟกินข้าวนะฮะขั้นตอนมีเยอะเต็มๆแล้วก็สีก็คือเดอร์ชีวิตฟุตบาทมีสีอย่างนะครับ
0: นอกจากบนฟุตบาทของเวียดนามจะเป็นทั้งที่เดินห้องอาหารร้านกาแฟร้านหนังสือหรือล่าสุดกับร้านซ่อมมอเตอร์

0: ไซค์ซึ่งสังเกตง่ายๆนะคะจากยางล้อรถมอเตอร์ไซค์เห็นวางตรงไหนเข้าไปซ่อมได้ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แล้วคุณฮิโร่เจออีกหนึ่งอาชีพบนฟุตบาทด้วยค่ะร้านซ่อมรองเท้านั่นเองค่ะก็คนเวียดนามเขาใช้ชีวิตอยู่บนฟุตบาทหรือทางเท้าแบบนี้เดินเยอะๆแบบนี้รองเท้าก็ต้องมีสึกกร่อนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะรถมอเตอร์ไซค์เสียก็มีร้านซ่อมรองเท้าเสียก็ต้องมีช่างซ่อมรองเท้าบนฟุตบาทเหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ
1: ฟุตบาทที่โฮจิมินห์นะฮะที่ผมสังเกตก็คือเห็นไหมฮะมอเตอร์ไซค์จอดเต็มๆนะฮะประมาณว่าที่จอดมอเตอร์ไซค์นะฮะเนี่ยใช่แบบเนี้ยไม่ได้ปิดกบมาเลยฮะเขาก็เสียตังค์แล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์แบบนี้แบบนึงแล้วก็อีกแบบนึงก็คือขายก่อนนะฮะเหมือนใจแต่ว่าอาจจะขายของนะฮะไม่เหมือนกันเลยอย่างแบบนี้ผ้าปิดผ่านกันนะฮะเพราะว่าที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะใช่ไหมฮะอากาศไม่ค่อยดีเหม็นเนี่ยขายได้แล้วก็ถึงมื้อร้อนนะฮะทีนี้ก็เหมือนกันผู้หญิงชอบขาวนะฮะต้องใส่นะครับแล้วก็มีลูกอมอะไรนี่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีแน่นอนมีผลไม้เหมือนได้เลยฮะนี่เหมือนได้นะฮะแล้วก็มีฟุตบาทแบบนี้ช่วงตอนนี้ใบ3มอนะฮะก็คนนั่งสบายๆก็มีบ้านนะครับโอ้เล่นไปอยู่ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คนเดินก็น้อยนะฮะพุทธป่านะฮะเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะฮะสักตอนนี้ใบ3มันใช่ไหมฮะนุ่มตุ้มสมตุ้มนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าชูวิทย์พูดบาทเปลี่ยนแบบไหนนะฮะสุดยอดเลยฮะรอสักครู่ครับ
0: ตื่นเต้นอะไรกันคะนั่นตำรวจมาค่ะตำรวจมาอ้าวเก็บของเร็วดูสิคะนั่นรีบจนเก็บกลับไปไม่หมดค่ะเหลือผักเหลือซอสทิ้งไว้แล้วค่ะมาแล้วค่ะกลับมาแล้วการขายของแบบนี้สำหรับคนเวียดนามนะคะเป็นเรื่องค่ะจริงๆแล้วตำรวจเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับอะไรจริงจังนักหรอกค่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคนทำมาหากินค่ะใจดีจังเลยนะคะตำรวจเวียดนามเนี่ยดูสิคะเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งร้านหน้าตาเฉยมีลูกค้ามารอต่อคิวด้วยล่ะค่ะสงสัยว่าจะสั่งไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคะเนี่ยยามเย็นแบบนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์พลุกพล่านเหมือนเดิมเลยนะคะดูสิคะบรรยากาศคึกคักกว่าช่วงกลางวันซะอีกค่ะคนเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะทานข้าวกันหลังเลิกงานนี่ใส่สูทกันมาทานข้างถนนแบบนี้เลยนะคะนอนก็นั่งคุยกันกุ๊กกิ๊กกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะโรแมนติกแบบนี้ค่ะอาหารก็วางขายกันเยอะแยะมากมายตามท้องถนนมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งได้บนฟุตบาทเรียกได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนี้ผูกพันกับฟุตบาทตามท้องถนนกันจริงๆเลยนะคะ
1: ตอนนี้ช่วงเย็นแล้วนะคะกำลังจะข้ามนะครับ6โมงทุ่มนึงนะฮะที่ฟุตบาทที่นี่กลางวันก็ร้องนะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เดินไปเดินมาแค่นั้นแต่ช่วงกลางคืนเย็นนะฮะเย็นๆแล้วเห็นมั้ยฮะคนเยอะมากวัยรุ่นนะฮะคนเยอะมากก่อนเข้ามานั่งเก้าอี้เล็กๆต่อเล็กๆแล้วก็ทำอะไรอยู่ก็คือกินเครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่ชาเขียวอะไรนี่แหละฮะสินเจ้าแบบนี้แล้วก็นะคือก็มีเพื่อนก็มีมากินเล่นๆแล้วก็ขายแบบนี้ขายโอ้โหตื่นเต้นแต่น่ารักเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มาละวันนะครับฟุตบาทที่นี่ก็มีวุ่นวายนะฮะละวันนะฮะครับชูวิทย์ทุบปากครับ ครับตัวนี้ครับโอ้เมื่อแล้วนะครับก็ชีวิตฟุตบาทที่นี่นะครับก็คือรู้แล้วใช่ไหมครับขายของฟุตบาทแบบนี้เนี่ยกระเป๋าขายอยู่นะแบบนี้แล้วก็ขายของนี่เนี่ยขึ้นเดิมมีขายเต็มๆมีของกินเยอะเต็มๆนะใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะแนะนำไปอีกรอบนึงนะฮะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเลยครับเดี๋ยวยายข้ามฝันนะฮะไว้รุ่นนะฮะต้องดูชัยชูวิทย์พุทธบาทกลางคืนในฮอจิมินห์นะฮะเวลาข้ามนะฮะโอ้ย sorry นะครับต้องระวังนะฮะอ๋อต้องกล้านะฮะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับคือประมาณนี้นะฮะเกิดใจต้องมีมั่นใจหน่อยกล้าอย่ามองข้างๆนะฮะมองข้างหน้าแล้วก็ที่พืชป่านะฮะพืชป่าธรรมดาเห็นไหมครับมืดไปครับขอโทษนะครับวันนี้ใช้แสงไม่ได้เพราะว่าสถานที่โรแมนติกหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงเดินเข้าไปข้างไหนนะฮะไว้เลยเยอะ
0: ข้ามมาที่ฟุตบาทฝั่งนี้กันบ้างนะคะแต่เอ๊คุณฮิโรคะทำไมบรรยากาศด้านนี้มืดๆคะเนี่ย
1: อันนี้ฟุตบาทจริงๆข้างในจะเป็นส่วนสาธารณะนะฮะแต่ที่นี่ฟุตบาทแล้วมอเตอร์ไซค์เต็มๆเขาไม่ใช่ไปทุนเต้นนะแบบนี้ดีกว่ามืดๆหน่อยให้เห็นหน้าก่อนที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะฮะคือไม่ใช่ที่นี่คือที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะฮะที่จีบกันไว้ด้วยกันยังไงเข้าไปแล้วฮะทึ่งเท่งอ่ะน่ะทึ่งเท่งอ่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่นี่เป็นที่กุ๊กกิ๊กกันของวัยรุ่นหนุ่มสาวเองค่ะเขาจะมาเป็นคู่ๆค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาเน้นนะคะต้องคันใหญ่และต้องสวยถึงจะต้องตาต้องใจสาวๆค่ะแล้วเขาก็จะนั่งกุ๊กกิ๊กกันบนมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะ
1: 10ปีที่แล้วนะฮะผมเคยมาโฮจิมินห์นะฮะเมื่อก่อนก็แค่จักรยานเดียวตอนนี้ปึ๊บก็มาก็มีมอเตอร์ไซค์เต็มแล้วมีมอเตอร์ไซค์เต็มจะมีที่จีบกันแบบนะแต่จักรยานจะแบบบาลานซ์เสียนะครับโอ้ยวุ่นวายนะเนี่ยกำลังพูดอยู่แต่บางว่าคือมีมอเตอร์ไซค์แล้วที่นี่มอเตอร์ไซค์ค่อนข้างคันใหญ่นะฮะแบบนี้คันใหญ่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขอโทษนะฮะมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นี่คือนั่งผู้หญิงผู้ชายคู่นะฮะได้สบายสบายแบบนี้ก็เลยผมคิดว่าผู้ชายนะฮะต้องซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหญ่หน่อยนะฮะจะได้ผู้หญิงชอบขนาดนั้นนะครับโอ้ยกำลังจีบกันอยู่นะ Can you speak English? สินจ๋อสินจ๋อ
0: และนั่นคุณฮิโรจะเข้าไปขัดจังหวะเขาทำไมล่ะคะ
2: เขาไม่เห็นจริงหรือไง
1: No What are you doing here?
2: What are you doing?
1: ทำอะไรอยู
2: ่ไม่เป็นไรมาแล้วแ
1: ล้วHow old are you?
2: How old are you?
1: 21? 24? How about you?
3: How are you?
1: 29? Yeah, put it on the... How old are you? 25. Okay. Enjoy. Enjoy night.
0: พิธีกรของเราถามแบบนี้ตอบไม่ถูกกันเลยนะคะตลอดทั้งถนนที่นี่นะคะมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นค่ะบรรยากาศโรแมนติกสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะคุณฮิโรอากาศสบายๆเย็นๆในยามเย็นแบบนี้คนเวียดนามเขาจะออกมารับประทานอาหารรับลมกันตามข้างถนนเดินเล่นกันเรียกว่าเป็นการผ่อนคลายหรือรีแลกซ์ให้กับตัวเองหลังจากทำงานมาทั้งวันและหลังจากที่เราเดินมาทั้งวันก็ทำให้เราเข้าใจได้ว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นมีความผูกพันกับฟุตบาทหรือทางเดินเท้าจริงๆค่ะ

0: องสังเขตพุทธภาเราจะแห่งวัฒนธรรมการใจชีวิตของคนในท้องถิ่นรวดเลยชีวิตพระตับลงบนพุทธภาฮิโรขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัส
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
1: สีสันแอฟริกาน
0: ะครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับพร้อมความเฮฮาและนานาสาระนะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับ
1: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
0: และผมณราวิทย์องคมงคลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับพี่นัทครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยจริงเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับ
1: ใครสังเกตเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนค่ะ
0: ครับแต่เรายังมีสิงโต
1: อยู่ข้างหลังมาด้วยนะคะอันนี้มาจาก
0: แฟนๆรายการ
1: มาจากแอฟริกาอันนี้สิงโตอะไรนะคะพี่ชอน
0: อันนี้สิงโตตัวนี้นะครับคือสิงโตนำโชคครับ
1: สิงโตนำโชค
0: ครับ
1: ร้องเพลงพร้อมมากเลย
0: ร้องเพลงพร้อมมาก
1: ค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นครั้งที่2นะคะกับรายการสีสันแอฟริกาเทปแรกของเราก็ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีผู้คนสนใจจำนวนมากทีเดียวนะคะ
0: ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆรายการด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับรายการสีสันแอฟริกาของเราเนี่ยจะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575นะคะทุกวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 นถึง 6:30 นหรือสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของสรานรมเรดิโอนะคะของกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถติดตามได้ทุกเวลาเลยเข้ามาชมเมื่อไหร่ก็ได้
0: ใช่ครับเรียกว่าเปิดทั้งหลายช่องทางเลยนะครับให้กับแฟนๆรายการของเรานะครับ
1: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงอะไรคะพี่ชอน
0: สำหรับในช่วงแรกของรายการนะครับเราจะเปิดกันด้วยเกร็ดความรู้เกี่ยวกับแอฟริกานะครับซึ่งวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมครับในแอฟริกามาให้ท่านแฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: เราถ้าเราคิดถึงแอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่คนทั่วไปคงจะไม่ได้คิดถึงว่าเขาจะมีนวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆที่เป็นของที่ไฮเทค

0: ใช่ไหมคะเพราะว
1: ่
0: าจะคิดถึงว่าเขาอาจจะยังมีความล้าหลังอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นักแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในแอฟริกากัน
1: ใช่ครับซึ่งทุกวันนี้นะครับแอฟริกาเนี่ยสามารถคิดค้นนวัตกรรมนะครับได้หลากหลายเลยนะครับเริ่มกันที่นวัตกรรมแรกเลยไหมครับพี่นัท
0: ค่ะ
1: นวัตกรรมแรกนะครับมาจากประเทศที่พี่นัทรู้จักดีที่สุดนะครับก็คือประเทศ
0: แอฟริกาใต้นะคร
1: ับซึ่งก็คือเมนโลแคปนะครับ
0: เมนโลแคปนี่เป็นยังไงนะคะพี่ชอน
1: แฟนๆนะการจะงงว่าเมนโลแคปคืออะไรจริงๆแล้วเมนโลแคปเนี่ยก็คือรถ3ล้อไฟฟ้านะครับที่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลนะครับแฟนๆรายการจะเห็นเจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับ
0: หน้าตาคล้ายๆรถสำล้อบ้านเรา
1: คล้ายๆกันนะครับก็นั่งได้ประมาณ2คนนะครับเด็กๆนะครับแต่เจ้าเมนโลแคปอันนี้มีศักยภาพมากเลยนะครับมีความสามารถในการที่จะเคลื่อนที่แล้วก็พาผู้โดยสารนะครับไปยังบริเวณในเขตเมืองในระยะใกล้ๆนะครับระยะทางประมาณ3กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ในการเดินทางได้นะครับทั้งวันเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรเรียกว่ามีขีดความสามารถสูงมากเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอะไรอะคะ
1: เจ้าเมนโลแคปอันนี้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงพลังงานน้ำนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบนหลังคานะครับพี่นัทยังมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับที่สามารถเก็บพลังงานโซล่าได้ด้วยนะครับพลังงาน
0: ก็คือสามารถ
1: พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเอง
0: ระหว่างที่ขับเคลื่อนไปก็เก็บพลังงานไปด้วยได
1: ้ใช่เรียกว่าลดภาวะโลกร้อนด้วยนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้นี่คนที่คิดคนนี่คือใครนะคะ
1: ชื่อนายนิวดูพรีเอสนะครับเป็นชาวแอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่งอันนี้ก็มีการใช้จริงแล้วในแอฟริกาใต้ด้วย
1: มีการใช้จริงแล้วนะครับในแอฟริกาใต้แล้วก็ในรถเมโลแคปอันนี้นะครับก็ยังมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับมีทั้งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะครับที่มีซอฟต์แวร์เฉพาะของเขานะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นมีเข็มขัดนิรภัยด้วยเรียกว่าผู้โดยสารเนี่ยก็สามารถมีความมั่นใจได้นะครับในการเดินทางไปกับเมโลแคปตัวนี้นะครับ
0: ถ้าใครได้ไปเที่ยวแอฟริกาใต้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปลองนั่งดูนะคะ
1: นอกจากนั้นเนี่ยการเดินทางในเวลากลางคืนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราจะมีความคิดว่าแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยใช่ไหมครับแต่เจ้าเมโลแคปเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นตัวถังเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะเห็นได้ชัดในเวลากลางคืนนะครับ
0: ดีมากเลย
1: ความปลอดภัย
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้ายังไงอย่าลืมนะครับแฟนๆรายการถ้าไปลองนั่งแล้วก็มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะค่ะสำหรับนวัตกรรมชิ้นที่2
1: อัน
0: นี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่ชอน
1: ชิ้นที่2เนี่ยก็คือคาร์ดิโอแพดนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตทางการแพทย์นะครับแบบจอสัมผัสนะครับที่สามารถตรวจสอบการทำงานของหัวใจได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าหรือที่เราทางการแพทย์เรียกว่า ECG หรือ EKG นี่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวคาร์ดิโอแพดตัวนี้ยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับหรืออย่างเช่นในชนบทได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับซึ่งสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบเนี่ยโดยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยให้ผลวินิจฉัยเนี่ยผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สายที่เรียกว่าไวเลสได้ด้วย
0: อันนี้แปลว่าคนไข้กับหมอเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้
1: ใช่
0: ถูกต้องใช่ไหมคะค่ะคือคนไข้อาจจะอยู่ในถิ่นธุรกันดารไม่สามารถสะดวกที่จะมาหาหมอได้ก็เก็บข้อมูลผ่านทางคาร์ดิโอแพด
1: ตัวนี้นะครับแล้วก็
0: ส่งข้อมูลไปให้คุณหมอ
1: ใช่ในเขตเมืองนะครับ
0: ซึ่งคุณหมอก็จะวินิจฉัย
1: แล้วก็จะสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหานะครับให้กับคนไข้ได้ด้วยทันทีนะครับ
0: ค่ะ
1: ทางนี้เนี่ยคนที่คิดคนเจ้าคาร์ดิโอแพดก็คือคนนี้นะครับชื่อคุณอาเธอร์ซังนะครับเป็นชาวแคเมรูนวัย26ปีนะครับ
0: ยังเด็กมากเลยนะคะอาย
1: ุ
0: 26ปีเท่านั้นเอง
1: แต่สามารถคิดค้นนวัตกรรมที
0: ่
1: สุดยอดได้ขนาดนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็นวัตกรรมนี้เขาบอกว่ามีประโยชน์กับชาวแคเมรูนมากเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศแคเมรูนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกเนี่ยนะครับมีประชากรประมาณ23ล้านคนนะครับแต่มีอายุรแพทย์หัวใจและหลอดเลือดเพียงแค่50คนเท่านั้นเองครับพี่นัท
0: คิดถ้าคิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรนี่คำนวณกันไม่ถูกเลยนะคะว่ามีน้อยมากจริงๆ
1: มีน้อยมากจริงๆแต่ก็เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยนะครับอย่างยกตัวอย่างคนนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะฮะว่าเขาได้ประโยชน์จากคาร์ดิโอแพดตัวนี้จริงๆนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีนวัตกรรมอีกตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำนะครับก็คือ ซาวิลูครับซาวิลู
0: ซาวิลูโอ้โหชื่อแปลกมากเลยอันนี้คืออะไรคะพี่ชอน
1: ซาวิลูเนี่ยก็คือเป็นระบบส้วมนะครับที่ใช้น้ำน้อยนะครับในที่สามารถไปตั้งในบริเวณชนบทหรือพื้นที่ห่างไกลได้นะครับผลิตที่ประเทศไหนครับพี่นัททราบไหมครับ
0: แอฟริกาใต้หรือเปล่า
1: อีกแล้วครับประเทศแอฟริกาใต้นะครับ
0: ซึ่ง
1: จริ งแล้วเนี่ย
0: ส
1: อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของแอฟริกาใต้ที่เขามีปัญหาเรื่องภัยแล้งอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้แอฟริกาใต้โดยเฉพาะที่เมืองเคปทาวน์นะคะกำลังประสบวิกฤตอย่างหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำ

0: ได้รับการออกแบบนะครับเพื่อเป็นทางเลือกในระบบส้วมแบบใหม่นะครับที่จะสามารถเข้ามาทดแทนระบบส้วมแบบดั้งเดิมได้นะครับอันเช่นส้วมหลุมส้วมเคมีหรือว่าส้วมปุ๋ยหมักนะครับที่มีการใช้กันอยู่แต่ก็มีการใช้น้ำเยอะนะครับแต่เจ้าส้วมซาวิลูเนี่ยครับใช้น้ำน้อยนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของซาวิลูนะครับจะมีการคัดแยกปัสสาวะออกจากอุจจิครับก็คืออุจจาระนั่นเองนะครับโดยใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการนะครับโดยจะมีการเปลี่ยนของเสียชีวภาพเนี่ยครับให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายแล้วก็เปลี่ยนไปสู่พลังงานได้ด้วยนะครับ
1: สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไปได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้
0: ด
1: ้
0: วยนะคะ
1: โอ้โหนวัตกรรมของแอฟริกานี่บางทีก็เขาก็ไปไกลกว่าที่เราคิดนะคะ
0: ครับไปไกลแล้วครับสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเสนอแค่สารนวัตกรรมนี้ก่อนนะครับแต่นวัตกรรมของแอฟริกาเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกหลายๆนวัตกรรมที่เราจะมานำเสนอให้แฟนๆรายการ
1: เดี๋ยวรอพบกันในโอกาสอื่นๆอีกนะคะเราก็จะมาบอกเล่านวัตกรรมใหม่ๆของแอฟริกาได้ของแอฟริกาทั้งหมดนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ก็จะเข้าสู่ช่วงของการแนะนำประเทศสำคัญประเทศหนึ่งคือประเทศแอฟริกาใต้ค
0: ่
1: ะ
0: ที่แฟนๆรายการเราติดไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะมาแนะนำประเทศแอฟริกาใต้
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ค่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสีสันแอฟริกานะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงประเทศที่สำคัญประเทศหนึ่ง
0: ใช่ครับเราจะเปิดตัวประเทศที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกานั่นก็คือประเทศ
1: แอฟริกาใต้นะครับ
0: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจะขอให้พี่นัทช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแอฟริกาใต้ให้แฟนๆรายการได้ชมกันนะครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์นะคะเรื่องของการเมืองแล้วก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นชาวแอฟริกาใต้เนี่ยหลายคนด้วยกันทีเดียวแต่วันนี้นะคะเราอยากจะมาเปิดมุมมองต่อแอฟริกาใต้โดยการพูดถึงบุคคลสำคัญท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นรัฐบุรุษและบิดาแห่งแอฟริกาใต้พี่ชอนทราบไหมเอ่ยว่าคือใคร
0: นั่นก็คือท่านประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาใช่ไหมครับพี่นัท
1: ใช่ค่ะท่านอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะคะซึ่งท่านก็ได้ถึงแก่สัญญกรรมไปเมื่อวันที่5ธันวาคม2556เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะตอนนั้นท่านเสียชีวิตตอนวัย95ปีนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประวัติของท่านแล้วก็ความสำคัญที่ท่านมีต่อประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ต่อภูมิภาคแอฟริการวมถึงต่อมนุษยชาติทั้งโลกด้วยนะคะ
0: โอ้โหเรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะครับ
1: ค่ะท่านเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะท่านเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2461นะคะซึ่งเกิดที่เมืองอึมเวโซในประเทศแอฟริกาใต้ในตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้ชื่อว่าเนลสันนะคะท่านมีชื่อเป็นชื่อท้องถิ่นชื่อโรลิลาลาแมนเดลาส่วนชื่อว่าเนลสันเนี่ยก็เป็นชื่อที่คุณครูมาตั้งให้ทีหลังนะคะเป็นตามธรรมเนียมว่าเป็นชื่อคริสเตียนนะคะท่านแมนเดลาเนี่ยก็กำพร้าพ่อนะคะตั้งแต่อายุ9ขวบจนหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตก็ไปมีหัวหน้าชนเผ่ารับท่านไปเลี้ยงนะคะในวัยเด็กของท่านเนี่ยท่านเติบโตมาแล้วก็ได้เข้าไปศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนด์ที่โจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้แล้วก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการเหยียดสีผิวต่อต้านเพื่อสิทธิเสรีภาพของชนผิวดำเนี่ยโดยการเข้าเป็นสมาชิกพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรสหรือพรรค ANC ซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมที่ติดตามการเมืองของแอฟริกาใต้เนี่ยอาจจะทราบนะคะว่าพรรค ANC ก็คือพรรครัฐบาลในปัจจุบันของแอฟริกาใต้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็ยังเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นคนหนุ่มก็เข้าไปมีบทบาทในการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่ใช้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะ
0: เออพี่นัทครับนโยบายแบ่งแยกสีผิวนี่คืออะไรครับ
1: ค่ะนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่า apartheid นะคะก็คือสะกด apartheid นะคะมีที่มาจากภาษา Afrikaans ซึ่งแปลว่า apartness นะคะหรือแปลว่าการแบ่งแยกในยุคนั้นเนี่ยพรรครัฐบาลก็คือพรรค National Party นะคะซึ่งเป็นพรรคที่นำโดยคนผิวขาวก็ได้นำเอานโยบายแบ่งแยกสีผิวมาใช้เมื่อปี2491นะคะนโยบายนี้นะคะก็มีการตราเป็นกฎหมายเลยตอนนั้นเราจะแบ่งแยกพล

0: เมืองในแอฟริกาใต
1: ้
0: ออกเป็นกลุ่มต่างๆทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มชนผิวดำกลุ่มชนผิวขาวกลุ่มชนผิวสีและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มชาวอินเดียหรือชาวเอเชียอย่างเราๆนะคะซึ่งประชาชนในแอฟริกาใต้เนี่ยก็จะถูกแบ่งแยกแล้วก็แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดเลยซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิเสรีภาพแล้วก็มีสิทธิทางสังคมน้อยที่สุดก็คือชนผิวดำซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าเหมือนกันในยุคนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนผิวดำเองก็เป็นชนพื้นเมือง
1: คนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ
0: ใช่แล้วเป็นคนส่วนใหญ่ของแอฟริกาใต้ด้วย
1: แต่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับคนผิวขาว
0: ใช่ค่ะอย่างภาพที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะก็อย่างบริการสาธารณะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายติดอยู่เลยว่าจะเฉพาะ Europeans only หรือว่า White only อย่างเงี้ยก็จะกีดกันคนผิวดำออกไปเลยนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยสถานะของความเป็นพลเมืองการให้การศึกษาการรักษาพยาบาลรวมถึงบริการสาธารณะต่างๆของชาวผิวดำก็จะได้รับบริการที่ด้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถบัสหรือชายหาดบริเวณชายหาดที่สามารถออกไปเดินเล่นได้เนี่ยก็จะแบ่งโซนไปเลยว่าตรงนี้สำหรับชาวผิวขาวตรงนี้สำหรับชาวผิวดำไม่ให้มาปะปนกันนะคะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็ทำให้เกิดความแตกแยกในประเทศอย่างรุนแรงเลยนะคะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายนี้อยู่นานทีเดียวนะคะ
1: กี่ปีครับพี่นัท
0: ในตอนนั้นเนี่ยบังคับใช้อยู่โอ้หลายปีเลยนะคะ16ปีด้วยกันนะคะ
1: ตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดเลยนะคะ
0: ใช่ตั้งแต่ปี1948จนถึงปี1994นะคะก็ทำให้เกิดการต่อต้านขัดแย้งแล้วก็เกิดการจลาจลขึ้นมากเลยนะคะในแอฟริกาใต้ทำให้รัฐบาลเนี่ยในยุคหลังๆก็เลยเริ่มมีการเจรจาแล้วก็บางครั้งก็มีผู้ที่ถูกจับกุมตัวคนที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลผิวขาวในยุคนั้นนะคะซึ่งแมนเดลาเอง
1: ก็คือแมนเดลาใช่ไหมครับที่ได้ข่าวว่าถูกจำคุกด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่หลายครั้งเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการต่อต้านนโยบายเหยียดสีผิวของรัฐบาลรวมระยะเวลาทั้งสิ้นที่แมนเดลาโดนจำคุกเนี่ยคือ27ปีหรือมากกว่า1ใน4ของชีวิตของเขานะคะค่ะจนกระทั่งเมื่อปี2533เนี่ยก็แมนเดลาถึงจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะก็เกิดจากแรงกดดันจากนานาชาติที่เรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาก็จะมีทั้งการกดดันมีการแซงชั่นทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเลยนะคะค่ะแล้วก็แม้กระทั่งสหประชาชาติเองก็ออกมากดดันแล้วก็เคลื่อนไหวให้ทาง องค์กรต่างๆเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวแมนเดลานะคะ
1: ท่านนี้นายมิลสันแมนเดลาเนี่ยครับได้รับการปล่อยตัวในปีไหนครับ
0: ในปี2536ค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้รับอันนั้นที่ภาพที่เห็นนั่นก็คือภรรยาของมิลสันแมนเดลานะคะที่มีบทบาทในการช่วยกดดันนานาชาติให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลแอฟริกาใต้ให้ปล่อยตัวมิลสันแมนเดลาออกมาเหมือนกัน
1: เราทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยแมนเดลาก็ไปชนะการเลือกตั้งในปี2537
0: ใช่ค่ะพอปี2537เนี่ยเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของแอฟริกาใต้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งระบอบหลากชนชาติเป็นตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยเนลสันแมนเดลาเนี่ยก็ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีในนามของพรรค ANC นะคะก็ชนะอย่างท่วมท้นแล้วก็ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ในตำแหน่งเพียงแค่สมัยเดียว6ปีนะคะแล้วก็ไม่ได้กลับมาลงสมัครอีกเพราะว่าท่านได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าจะขอเป็นประธานาธิบดีเพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะขอทำงานอุทิศตัวเพื่อสังคมทำงานเพื่อรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนการสร้างสรรค์สันติภาพแล้วก็การต่อต้านโรคเอดส์ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วแมนเดลานี่ก็ไม่ใช่แค่ต้นแบบของประชาธิปไตยหรือต้นแบบของการเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมในแอฟริกาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังได้รับการยกย่องจากทั่วโลกด้วยและแม้กระทั่งประธานาธิบดีสหรัฐอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประธานาธิบดีบารักโอบามาก็เคยกล่าวยกย่องแมนเดลาว่าเป็นวีรบุรุษของผู้คนทุกยุคทุกสมัยนะคะและตัวท่านบารักโอบามาเองก็บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแมนเดลานี้ด้วยเหมือนกันในการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีค่ะ
1: ครับเรียกว่าสิ่งที่ท่านทำนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆนะครับในการที่จะเรียกร้องนะครับความเท่าเทียมกันนะครับโอเคนอกจากนั้นเนี่ยยังทราบว่าองค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้มีวันเนลสันแมนเดลาด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะวันเนลสันแมนเดลาเนี่ยนะคะคือวันที่18กรกฎาคมของทุกปีซึ่งทางสหประชาชาติเนี่ยได้กำหนดให้เป็นวันที่เราเฉลิมฉลองเนลสันแมนเดลาเดย์ซึ่งการเฉลิมฉลองนี่ก็จะมีความพิเศษเพราะว่าจะไม่ได้รับจะไม่ได้ถือว่าเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นวันที่ทุกคนจะร่วมกันรำลึกถึงคุณงามความดีและบทบาทของท่านประธานาธิบดีแมนเดลาในการปลดปล่อยแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็นำเอฟมาสู่ทวีปแอฟริการวมถึงยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสันติภาพให้แก่ประชาชนทั่วโลกด้วยนะคะก็วันนี้เราไม่ได้แค่มาพูดอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวของวันเนลสันแมนเดลาว่าเป็นยังไงขอเชิญชมค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณคลิปจากเนลสันแมนเดลาฟาวเดชั่นซึ่งเป็นคลิปที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยได้นำไปใช้ในการรณรงค์แคมเปญเรื่องของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเดย์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆเราจะขอสรุปนิดนึงนะคะว่าการรณรงค์ของการเฉลิมฉลองวันแมนเดลาเนี่ยก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสละเวลาสั้นๆ67นาทีในวันที่18กรกฎาคมทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามแนวทางของแมนเดลาซึ่งทำไมต้อง67นาทีก็คือตัวท่านแมนเดลาเนี่ยอุทิศชีวิตเป็นเวลาถึง67ปีนะคะในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในสังคมและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะแล้ววันนี
1: ้เรื่องราวของท่านนี่น่าสนใจมากเลยนะครับ
0: น่าสนใจค่ะจริงๆแล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ท่านได้รับการยกย่องนะคะวันนี้เราก็นำมาให้ดูสั้นๆนะคะก็ก่อนที่เราจะจบรายการในวันนี้เดี๋ยวเรามีกิจกรรมดีๆที่ทางกองแอฟริกาจะจัดขึ้นนะคะคืออะไรคะพี่ชอน
1: ครับจะเป็นการจัดสัมมนานะครับภายใต้หัวข้อนะครับโอกาสการค้าและการลงทุนในซูดานนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและก็สถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำประเทศไทยนะครับจะจัดขึ้นนะครับในวันอังคารที่20กุมภาพันธ์2561นะครับที่ห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานะครับสำหรับแฟนๆรายการท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะมางานสัมมนานะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลขโทรศัพท์022035000นะครับต่อ12041นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับประเทศซูดานก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับทางด้านโอกาสด้านการค้าการลงทุนนะครับแล้วก็ล่าสุดเขามีสถานเอกอัครทูตซูดานตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานเอกอัครทูตของประเทศแอฟริกานะครับล่าสุดที่มาตั้งในประเทศไทยนะคร
0: ับ ค่ะน่าสนใจมากๆนะคะงานสัมมนาวันที่20กุมภาพันธ์ค
1: ่
0: ะท่านใดสนใจอยากจะมาลงทะเบียนเข้ามาร่วมชมร่วมรับฟังงานสัมมนาก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กองแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะคะ
1: ครับเรียกว่าห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับประเทศซูดานมานำเสนอให้กับแฟนๆรายการนะครับ
0: จริงๆแล้วแอฟริกาใต้ยังไม่หมดยังมีแง่มุมอื่นๆยังมีทั้งเรื่องการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนอีกมากมายนะคะเดี๋ยวเราขอติดไว้ก่อนขอข้ามไป1สัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นคิวของประเทศซูดานที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะ
1: แต่ขอเกริ่นนิดนึงนะครับว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าประเทศซูดานนี่ตั้งอยู่ตรงไหนครับประเทศซูดานจริงๆแล้วตั้งอยู่ใกล้ๆกับประเทศอียิปต์นะครับอยู่ตอนใต้ของอียิปต์นะครับแล้วก็ประเทศซูดานเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งในแอฟริกาเลยก็ว่าได้นะครับ
0: และวันนี้เราก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้จักประเทศซูดานมากขึ้นก็ต้องมาร่วมฟังงานสัมมนากับเราด้วยแล้วก็ติดตามเทปครั้งต่อไปนะคะซึ่งก็จะได้พูดถึงประเทศซูดานโดยเฉพาะค่ะและวันนี้รายการของเราคงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวหลังจากจบรายการจะมีคลิปของคลิปเสียงของท่านเนลสันแมนเดลาให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยก็วันนี้ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
1: และผมนราวิทย์องค์คามงคลนะครับ
0: ค่ะขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะติดตามรายการสีสันแอฟริกาของเราได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ทางช่องวิทยุสรานรม AM 1575หรือทาง Facebook สรานรมเรดิโอค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: ครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
0: ส
1: วัสดีครับสวัสดี
0: ค่ะ We are humble

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้จะพาไปเปิดเมนูและเข้าไปดูในครัวของพม่ากันนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นมีวัฒนธรรมการกินอย่างไรและอาหารยอดนิยมของพม่ามีอะไรและเรียกว่าอย่างไรและเมื่อเราเดินทางไปเที่ยวจะได้สั่งอาหารจากร้านได้ถูกครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิอาจารย์สอนภาษาคนเก่งจากสถาบันและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิอาหารเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เรามาเรียนอาหารการกินของชาวพม่ากันนะคะเวลาเราไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาที่บ้านเราเนี่ยต้องกินให้ได้อันแรกก็คือโมเฮงกาค่ะโมเฮงกาก็คือขนมจีนน้ำยาปลาแล้วก็เรามาใส่หยวกกล้วยค่ะนะคะก็อันนี้เป็นอาหารหลักของคนพม่าค่ะก็มาถึงประเทศพม่าเหยียบพื้นที่ของประเทศพม่าต้องไปกินขนมจีนก่อนนะคะก่อนจะเข้าบ้านด้วยซ้ำนะตัวนี้เรามาถามเพื่อนว่าอ้าวเพื่อนหิวหรือยังนะพอกินพอได้ยินชื่ออาหารแล้วก็รู้สึกหิวแล้วนะก็เราก็ถามเขาว่าไปศาลานะคะไปศาลาหิวหรือยังนะคะถ้าเขาบอกว่าหิวแล้วซาบีซาบีนะคะแค่สั้นๆนะถ้ายังไม่หิวเขาก็บอกว่ามาซาเตบูมาซาเตบูนะคะเอาถ้าอย่างนั้นเราถามต่อเขาว่ากินข้าวแล้วหรือยังนะทมิซาปีบีลาทมิซาปีบีลาทมิก็คือข้าวซาแปลว่ากินนะคะปีบีลาแปลว่าเสร็จแล้วเหรอนะทมิซาปีบีลาถ้ากินเสร็จแล้วเราก็บอกว่าซาปีบี

0: ซาบีบีกินเสร็จแล้วกินเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังไม่กินมาซาเตบูมาซาเตบูยังไม่กินค่ะถ้าหาว่าอาหารเช้าเราก็เลยบอกว่ามันเนสามันเนสามันเนก็คือเช้าอาซาก็คืออาหารก็รวมกันแล้วก็มันเนสานะคะมันเนสาก็คืออาหารเช้าเอากลางวันนิเลซานิเลซานิแปลว่าวันเลก็คือกลางนะคะกลางวันซาก็คืออาหารนิเลซานิเลซาก็คืออาหารกลางวันนะคะพออาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็มีอาหารเย็นก็คือญะนิซาญะนิซานะคะอาหารค่ำญะซาญะซาแล้วเราก็เลยไปที่ละอาหารกันละกันนะคะเราไปที่ละอาหารแล้วอ้าวพอถึงละอาหารเราก็เลยถามเขาว่าร้านเนี้ยมีอะไรอร่อยมีอะไรที่แบบอาหารเดี๋ยวจันเด็ดอะไรพวกนี้ของเขาใช่ไหมเราก็เลยถามคำถามว่าดีไซน์หมาดีไซน์หมานะดีไซน์แปลว่าร้านนี้หมาก็คือที่ร้านนี้นะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลป๋าซาเกาเดเลหมายถึงอะไรอร่อยนะคะร้านนี้มีอะไรอร่อยบ้างนะดีไซน์หมาป๋าซาเกาเดเลอ้าวเขาก็บอกว่าอาหารโนอาหารนี้อ้าวเราก็เลยบอกเขาโออาหารที่เขาบอกมาเนี่ยเราก็สามว่าดับเว่นะดับเว่แปลว่าหนึ่งชามหนึ่งจานอะไรพวกเนี้ยดับเว่นะอาหารชื่ออาหารไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยดับเว่พอเรากินเสร็จแล้วเราก็เลยบอกเด็กว่าอืมชัดเบนน้องนะฮะก็ชัดเบนก็คือเราก็เลยบอกว่าไปสานเฉียนเหม่ไปสานเฉียนเหม่นะไปสานก็คือเงินนะฮะเฉียนเหม่ก็คือเคลียร์เงินก็คือชัดเบนนั่นเองนะไปสานเฉียนเหม่หรือว่าเราใช้ได้อีกคำหนึ่งก็คืองุยนะฮะงุยก็คือเงินเหมือนกันใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะเงินก็คืองุยนั่นเองนะงุยเชมเมก็เราก็พูดได้เหมือนกันนะบางคนไม่พูดแล้วค่ะแค่ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ก็รู้แล้วอันนี้หมายสัญลักษณ์ของเขาก็คือเช็คบินนะคะก็ใช้สัญลักษณ์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่แบบเราพูดได้ว่าอาลงเบลาจ่าเลอาลงเบลาจ่าเลนะคะอาลงหมายถึงว่าทั้งหมดนะเบลาจ่าเลก็คือตกเท่าไหร่ก็คืออาลงเบลาจ่าเลนี่ก็คือไม่ใช่แค่ละอาหารอย่างเดียวเราเวลาไปซื้อของเราก็ใช้คำนี้ได้เอาซื้อโน่นซื้อนี่หลายๆอย่างแล้วก็เราก็บอกเขาว่าอาลงเบลาจ่าเลหมายถึงทั้งหมดเท่าไหร่นั่นเองค่ะนะคะก็ตัวอย่างคำใช้ของภาษาพม่าที่สอนวันนี้เนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: ดีไซน์มาบาริซากาวันเตเล
2: มูฮิงาชิเดเจอูเนี่ยมูเลซองเลยยาบาเด
1: อ่ะอีหั
2: วอ๋อยินดีจ้าปูก้าวมาเลย
1: แล้วพี่เย่ปูก็ไม่ใช่ปูละแ
2: ล้วพี่เย่ปูเลยใช่บาร์เลยครับเนี่ยก้าวมาเลย
1: ถ้าส่วนยังกูน่าก็พี่เดี๋ยวหาอารมณ์มาเมย
2: ์ฮู้แก่บ้าขนาดสั่งไปบ้าเนาะ
1: ใช่บาร์เลยเกี่ยวกับไม่ใช่บาร์บูเจสุเวเนาะ
2: ฮู้แก่บ้า

0: ชาวพม่าทั่วไปนิยมบริโภคข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเช่นเดียวกับชาวไทยส่วนกับข้าวก็มีทั้งแกงต้มผัดและน้ำพริกจึงดูคล้ายกับอาหารไทยเว้นแต่องค์ประกอบและรสชาติของอาหารจะแตกต่างจากอาหารไทยอยู่พอควรที่คนพม่านิยมกินน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบแต่ไม่กินใบกระเพราจะกินเฉพาะใบแมงลักพม่าเชื่อกันว่าใบกระเพราเป็นอาหารสำหรับวัวเท่านั้นคนพม่าจึงมักแปลกใจที่คนไทยนิยมกินใบกระเพราชาวพม่านิยมนำถั่วมาปรุงอาหารได้สารพัดอย่างทั้งแกงต้มผัดคั่วหมักและทำเป็นน้ำมันปรุงอาหารหากเรียนพม่าแล้วไม่ได้กินถั่วหรือพลาดลิ้มรสน้ำเต้าและใบกระเจี๊ยบถือว่ายังไปไม่ถึงท้ายครัวพม่าค่ะ
1: อาหารพม่าในวันนี้ดูแล้วก็มีส่วนคล้ายคลึงกับอาหารไทยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆทำให้มีการซึมซับเรื่องอาหารการกินของกันและกันพอเริ่มหิวคงต้องขอตัวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีตำรวจเป็นสถานที่ที่มีอยู่ทั่วโลกเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นเราจึงควรที่จะต้องเรียนรู้ศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้นะครับวันนี้อาจารย์มิมิจะมาสอนคำศัพท์ของสถานที่เหล่านี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนการสถานที่ชื่อของสถานที่ต่างๆนะคะว่าเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราอยากไปที่ไหนเราจะได้บอกกับคนขับแท็กซี่ได้นะคะถ้าใครจะไปต่างจังหวัดเหมือนแบบที่นี่เราก็ต้องไปที่ขนส่งใช่ไหมคะที่พม่าเราก็มีขนส่งเหมือนกันนะคะก็เราเรียกว่าเอาเวเปกาเกะเอาเวเปกาเกะนะคะถ้าหาว่าอาจารย์มิมิคะเอาเวเปกาเกะโอ้โหยาวเหลือเกินมีสั้นๆบ้างไหมนะแต่เอาเวเปกาเกะหมายถึงเอาเวเปก็คือวิ่งระยะยาวนะคะกาเกะก็คือกาก็คือลดเกะก็คือเกตของภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะนะคะก็เอาเวเปกาเกตยาวมากถ้าหาว่าเราจำไม่ได้เราก็บอกได้ว่ากาเซก็ได้กาเซก็ได้ค่ะนะคะเอาเวเปกาเกตหรือว่ากาเซก็ได้นะคะเอาถ้าอย่างนั้นต่างกันกับเนี่ยคนส่งกับไปรถเมล์ต่างกันไหมก็ภาษาไทยก็ต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ถ้าปีรถเมล์ไปรถเมล์เนี่ยเราก็เรียกว่าบัสกาเกะค่ะบัสกาเกะนะบัสก็คือมาจากภาษาอังกฤษเหมือนกันบัสกาเกะนะคะหรือว่าภาษาพม่าแท้ๆแหละเอาไม่เอาภาษาอังกฤษปนกันภาษาพม่าแท้ๆก็คือมัดไตนะคะกามัดไตนะมัดไตเฉยๆก็ได้ค่ะมัดไตนะคะมัดไตถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกคนขับแท็กซี่โชเฟอร์ว่าดิฉันอะอยากไปนะที่แอร์พอร์ตนะ

0: ที่สนามบินนะฮะเราก็จะบอกยังไงนะสนามบินแปลว่าอะไรนะจะพูดยังไงสนามบินก็คือลีเซลีเซลีแปลว่าลมก็ได้อากาศก็ได้เซแปลว่าถ้าอากาศก็คือสนามบินนั้นเองค่ะนะคะก็ลีเซถ้าเราจะไปที่ท่าเรือล่ะจะว่ายังไงฟังดีๆนะคะเลเซเลเซมีเสียงจมูกปนมานิดหนึ่งถ้าพูดผิดจะไปสนามบินไกลเป็นไปที่ท่าเรือเลยนะคะฟังดีๆอีกทีนะคะสนามบินนะเลเซเลเซถ้าท่าเรือเลเซเลเซนะคะได้ไหมคะจำไว้นะคะอ้าวตอนนี้เราก็บอกว่าจะไปสนามบินนะคะจะมาเลเซตัวเฉียนเดจะมาเลเซตัวเฉียนเดนะถ้าเราไม่ไปที่ลีเซเราจะไปที่อื่นนะเราจะไปที่คุนโซนะฮะจะมาเอาเวเปียกาเกตัวเฉียนเดจะมาเอาเวเปียกาเกตัวเฉียนเดนะคะเราก็บอกว่าดิฉันแล้วก็ใส่ที่แบบสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็ตามด้วยตัวเฉียนเดอยากไปนะก็แค่นั้นเองค่ะจะมาลีเซตัวเฉียนเดนะจะมาเอาเวเปียกาเกตัวเฉียนเดต้องพูดแบบนี้นะคะอ้าวตัวนี้เราก็ต้องจำสถานที่สำคัญก็คืออะไรบ้างอ้าวถ้าหาว่าคนไทยไปเที่ยวพม่าเราก็ต้องรู้จักสถานทูตไทยก่อนหรือว่าสถานทูตพม่าก่อนดีคะนะคะถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูตพม่าแล้วใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นเราต้องรู้คำของสถานทูตพม่าว่ายังไงเนาะก็เมียนมาตานยงเมียนมาตานยงแลบเล่นนะคะตานยงนะคะตานยงหมายถึงสถานทูตค่ะก็เราก็มาใส่ชื่อประเทศไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตานยงก็คือสถานทูตนั้นๆเองสถานีตำรวจเราพูดว่ายังไงเยสค่ะเยสค่ะนะคะเอาโรงพยาบาลล่ะคะซียงซียงซีแปลว่ายายงก็คือลงยาก็คือมียาเยอะๆใช่ไหมลงยาก็คือซียงนั่นเองนะคะโรงพยาบาลนั่นเองอ้าวซียงเรารู้แล้วบางคนอ่ะไปซียงไม่ได้นะไกลนิดนึงแถวๆนั้นอ่ะใกล้กับโรงแรมมีคลินิกไหมอ้าวถามอ้าวคลินิกว่ายังไงซีข้างค่ะซีข้างข้างแปลว่าห้องยาก็ห้องยาก็เล็กกว่าโรงยาใช่ไหมคะก็คือซีข้างคำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยเราก็มาดูที่บทสนทนาการว่าจะใช้ได้ยังไงนะคะ
1: จะใช่หรอชิจะมาพาสปอร์ตเปล่าตัวลงเบลูเล่ายามเลยเหรอฮะ
2: ยาสักครั้งก็ตัวบีตายเจ็บพ่นยาแบบนี
1: ้ปีดอบาเซลเล่ายามเลย
2: ท้ายตายยงก็ตัวบีพาสปอร์ตเตะเช่ายาแบบนี
1: ้จีซูอเมียยี่เต็มมาเลยเหรอ
2: ยาบาร์เร่กูยี่เปียลูวันตาบาร์เร่กูเนี่ย

0: ต้นไม้ที่ต้องปกปักรักษาวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นพม่าอย่างเช่นภาษาพม่าพุทธศาสนาการบริโภคน้ำชาและที่เห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งก็คือการแต่งกายชาวพม่ายังสามารถรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายไว้ได้อย่างเป็นปกติผู้ชายยังนุ่งสโรงผู้หญิงยังคงนุ่งผ้าสิ้นทั้งยังชอบสวมรองเท้าแตะและทาแป้งธนาคาอย่างไรก็ตามกระแสแฟชั่นของโลกตะวันตกเป็นสิ่งทวินหาของวัยรุ่นทั่วไปไม่เว้นแม้แต่วัยรุ่นชาวพม่าปัจจุบันอิสรภาพในการแต่งกายเปิดกว้างมากขึ้นกลุ่มวัยรุ่นในพม่าเริ่มหันมาสวมใส่เสื้อผ้าและปรับเปลี่ยนการแต่งกายให้สอดคล้องกับแฟชั่นตะวันตกมากขึ้นเช่นกันค่ะ
1: หวังว่าการนำเสนอเรื่องสถานที่ที่สำคัญต่างๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่ต้องเดินทางไปยังประเทศพม่าก็อย่าลืมที่จะเรียนรู้ท่องศัพท์เหล่านี้เอาไว้บ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการ

0: วดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ายหลังจากการอสัญกรรมของท่านผู้นำสูงสุดคิมจองอิลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือเกาหลีเหนือผู้สืบทอดอุดมการณ์ชูเชตกทอดสู่รุ่นทายาทเป็นเวลาเพียงไม่กี่วันที่คิมจองอึนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่อจากบิดาและทีมงาน Spirit of Asia ก็ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งโลกสังคมนิยมอันโดดเดี่ยวความแคลงใจต่อภาวะความเป็นผู้นำอายุน้อยของคิมจองอึนที่มีคลังอาวุธนิวเคลียร์ที่พร้อมปฏิบัติการทุกเมื่อบวกกับความอดกลั้นต่อการถูกประชาคมโลกกดดันทุกวิถีทางอาจทำให้ทั้งโลกตกอยู่ท่ามกลางหายนะเพียงชั่วข้ามคืนพวกเราได้เดินทางกลับมาเยือนเกาหลีเหนืออีกครั้งกรุงเปียงยางยังคงเหมือนกับพื้นที่ที่ถูกแช่แข็งทริปนี้จึงไม่น่าแปลกใจนักที่ภาพเดิมๆได้หวนกลับมาให้เราได้เห็นอีกสถานที่เดิมๆที่ได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่ระยะห่างระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเกาหลีเหนือในวันนี้มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นเราได้ออกเดินทางสู่ชนบทสถานที่พักผ่อนในธรรมชาติที่สวยงามและดูเหมือนว่าพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าการพึ่งพาตัวเองเพียงลำพังไม่อาจทำได้ในความเป็นจริงในสังคมซึ่งกำลังเชื่อมโยงกันเป็นโลกหนึ่งเดียว

เกาหลีเหนือชูเชที่107ชาวเกาหลีเชื่อว่าประวัติศาสตร์ของตนนั้นได้ยึดโยงกับตำนานมากกว่าเกาหลีใต้เสมือนเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ในการตั้งต้นสร้างเผ่าพันธุ์เกาหลีมาตั้งแต่ยุคปฐมกษัตริย์ตันกุนวังกอมโดยมีเมืองหลวงแห่งแรกชื่อวังกอมซองหรือเปียงหยางในปัจจุบันในสมัยที่ประเทศถูกแบ่งแยกเป็นเหนือใต้มาไม่นานเกาหลีเหนือมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าใต้มีจำนวนประชากรมากกว่ายังเป็นเส้นทางการค้าที่ติดกับภาคพื้นทวีปกับประเทศคู่ค้าสำคัญคือจีนและรัสเซียแต่ด้วยการทุ่มเทงบประมาณในการเสริมสร้างกองทัพและอาวุธนิวเคลียร์ที่เกินตัวทำให้กระทบต่อการบริหารแบบคอมมูนคือมีระบบเศรษฐกิจแบบมวลรวมส่งเข้าส่วนกลางและรัฐจะเป็นผู้จัดสรรปันส่วนแก่ประชาชนภาพความแร้นแค้นยากจนในเกาหลีเหนือดูว่าจะถูกประโคมข่าวให้เชื่อเช่นนั้นการปลุกกระแสชาตินิยมให้เชื่อตามผู้นำบอกและการหลบซ่อนภาพความเป็นจริงบางอย่างทำให้เกาหลีเหนืออยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยเกิดคำถามเสมอว่าไปเกาหลีเหนืออันตรายไหมมีอะไรน่าดูเหรอทริปนี้เราชวนพลอยไพลินคิมสาวลูกครึ่งเกาหลีไทยร่วมเดินทางไปด้วยยิ่งสร้างความตื่นเต้นให้เราในการลุ้นว่าเธอจะผ่านตรวจคนเข้าเมืองได้หรือไม่พาสปอร์ตที่เข้าออกเกาหลีใต้ในฐานะบ้านที่สองของเธอหน้าตาและนามสกุลที่บอกถึงเชื้อสายสัมพันธ์กับพี่น้องชาวเกาหลีทำให้เธอถูกจับตาเป็นพิเศษหลายครั้งที่ถูกทดสอบด้วยว่าเธอพูดและฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องไหมเราควรบอกความจริงไปไหมผู้ร่วมทริปทั้งหมดได้ข้อสรุปว่าเรามาในฐานะต่างชาติต่างภาษาดีที่สุดครับรุ่งอรุณแรกในเปียงหยางมองจากหน้าต่างของโรงแรมที่ตั้งอยู่บนสันดอนกลางแม่น้ำแทดงอวดโฉมเมืองที่มีกลิ่นไอของสังคมคอมมูนซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดสรรไว้อย่างเป็นระเบียบตกแต่งเมืองด้วยอนุสรณ์สถานรูปปั้นผู้นำรูปปั้นของหมู่ประชาชนที่แสดงออกถึงความเป็นชาติที่จงรักภักดีต่อผู้นำสูงสุดหน้าตาของเมืองที่พวกเขาต้องการให้เราได้เห็นส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณใจกลางเมืองเปียงยางนี่แหละครับรูปแบบสถาปัตยกรรมจะเน้นไปที่ความโออาแข็งแกร่งสื่อความหมายเพื่อประกาศชัยชนะอย่างเช่นประตูชัยสูงกว่า60เมตรใหญ่โตกว่าของฝรั่งเศสสร้างขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 1,500 ชิ้นแกะสลักเป็นลวดลายดอกไม้ที่ท่านผู้นำชอบและแกะสลักเป็นรูปปั้นพลังประชาชนในเหตุการณ์สำคัญของชาติวาระพิเศษที่จะนำมาเป็นเลิกในการสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวาระครบรอบวันเกิดของผู้นำไม่คนใดก็คนหนึ่งสัญลักษณ์ค้อนเขียวผู้กันของพรรคแรงงานถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสดงอำนาจการเมืองเบ็ดเสร็จและไม่ลืมที่จะปลอบประโลมประชาชนของตนให้รอวันการรวมชาติเกาหลีด้วยซุ้มประตูทางเข้าเมืองเปียงยางที่มีลักษณะโดดเด่นด้วยรูปทรงของสตรีสองพี่น้องเกาหลีที่ยื่นสันติภาพให้แก่กันการวางผังเมืองในเปียงยางล้วนได้รับอิทธิพลจากสถาปนิกชาวรัสเซียส่วนใหญ่เป็นรูปทรงสมมาตรที่มีสัดส่วนสมดุลกันวางตัวเรียงกันทั้งแนวราบและตั้งบางแห่งพื้นที่ชุมชนก็ถูกโอบล้อมและหลบซ่อนอยู่หากสังเกตให้ดีด้านหน้าของตึกหากไม่ใช่ร้านค้าหรือสำนักงานก็จะไร้ซึ่งประตูเข้าออกยิ่งเป็นตึกที่พักอาศัยของประชาชน

ทนด้วยแล้วหน้าบ้านของพวกเขาต้องเดินเข้าไปข้างในตรอกซอกซอยที่มีลานกว้างๆอยู่กลางวงล้อมของตึกซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้จากด้านนอกได้เลยแม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงชุมชนด้านในแต่พวกเราก็ได้เดินลัดเลียบบนทางเท้าและย่านที่พักอาศัยบนถนนรอมยองสตรีทการสัญจรบนทางเท้าทั้ง

รถรางไฟฟ้าแน่นขนาดทุกขบวนที่เข้าป้ายขนส่งสาธารณะราคาถูกที่บริการเฉพาะพลเมืองชาวเกาหลีสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากรถโค้ชก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เดินทางสู่จัตุรัสใจกลางเมืองได้ก็คือการนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีเส้นทางหลักอยู่2 สาย

0: นะคะก็จะอยู่ในเมืองพยองยางนั่นเองก็จะมีทั้งหมดข้างบนแม่น้ำแล้วก็ข้างใต้ของแม่น้ำก็จะอยู่รอบๆเทดงรีเวอร์นั่นเองค่ะ
1: ชานชาลาที่ตกแต่งอย่างโออามีบรรยากาศของสังคมนิยมอย่างเต็มเปี่ยมผู้คนที่เดินทางกับรถไฟฟ้าไม่ได้รีบเร่งเหมือนมหานครใหญ่บางคนก็ฆ่าเวลาในการอ่านหนังสือพิมพ์ที่มีไว้บริการสาธารณะแบบนี้ครับ

เมื่อโผล่พ้นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาแล้วเราก็พบกับจตุรัสคิมอิลส์แลนด์มาร์คที่ปรากฏภาพในสื่อเนื่องจากวาระเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพของเกาหลีเหนือราวต้นเดือนกันยายนของทุกปี

ข้ามไปอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำแทดงหอคอยชูเชคล้ายคบเพลิงที่จุดพลังแห่งความจงรักภักดีไปตลอดชั่วลูกชั่วหลานของชาวเกาหลีเหนือแนวคิดชูเชให้ความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพความสามารถของเยาวชนโดยเฉพาะเรื่องการแสดงออกเรื่องความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในด้านศิลปะดนตรีกีฬาหรืออีกนัยหนึ่งพลังมวลชนเรือนแสนนี้หากเปลี่ยนจากลานการแสดงเป็นสนามรบพวกเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องประเทศชาติเช่นกันนึกย้อนไปถึงสมัยฮิตเลอร์แห่งเยอรมนีก็เคยใช้วิธีนี้คือเอาเกมกีฬามาบังหน้าการฝึกซ้อมซ่องสุมกำลังพล

ในคริสต์ศักราช 2007 กินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ดบันทึกไว้ถึงการแสดงยิมนาสติกที่ใช้จำนวนผู้แสดงมากที่สุดในโลกให้กับแกรนด์แมสยิมนาสติกแอนด์อาร์ติสติกเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเรียกกันสั้นๆว่าอารีรังชื่อนี้มาจากเพลงพื้นบ้านที่มีเนื้อหาบอกถึงการพลัดพรากคนรักจากสงครามที่มีรู้จักจบสิ้นของชาวเกาหลีพอยุคสมัยเปลี่ยนการแสดงนี้ถูกยกระดับโดยนำเอาเทคโนโลยีด้านแสงสีเสียงมาใช้แต่ความยิ่งใหญ่ของการแสดงนั้นกลับอยู่ที่การฝึกฝนอย่างหนักของเหล่านักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กว่า 100,000 ชีวิตที่ล้วนภาคภูมิใจว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเขาได้เป็นตัวแทนจากท้องถิ่นเข้าร่วมการแสดงบนเวทีแห่งนี้ซึ่งหมายถึงการได้รับรางวัลคุณงามความดีสูงสุดจากคิมอิวซุงไพรส์

เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมหนึ่งในโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศถึง2แห่งโรงเรียนแรกที่เมืองวอนซานจังหวัดคังวอนเป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกติดกับทะเลญี่ปุ่นอยู่ห่างจากเปียงยางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ราว200กิโลเมตรแคมป์เยาวชนนานาชาติที่อยู่ในทำเลที่ตั้งห้อมล้อมด้วยธรรมชาติรูปปั้นเด็กในอ้อมกอดอันอบอุ่นของสองผู้นำตลอดกาลเป็นสิ่งยืนยันว่าที่แห่งนี้ได้รับอุ้มชูปลุกปั้นให้เยาวชนของชาติได้แสดงออกถึงพรสวรรค์อันแสนวิเศษของพวกเขาการเข้าค่ายที่ห่างไกลและสันโดษนี้ทำให้เด็กมีสมาธิในการฝึกซ้อมกิจกรรมต่างๆที่ตัวเองสนใจทั้งบรรยากาศลานภายนอกที่ทั้งครูและนักเรียนกำลังซักซ้อมคิวการแสดงในวันนี้พวกเขาดูมุ่งมั่นจริงจังจนไม่ได้สนใจผู้มาเยือนที่เดินผ่านทางมาพอเข้าถึงตัวอาคารเรียนที่อวดความทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตลอดทางเดินเด็กนักเรียนคอยหลบหน้าเราเขินอายและวิ่งหนีในเวลาที่เราเอ่ยคำทักทายมีก็แต่เด็กผู้หญิงในห้องนี้ที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยเราอยู่นานแล้วทุกคนล้วนอยู่ในระเบียบวินัยเมื่อเราเดินทางกลับสู่เปียงยางอีกครั้งวังเยาวชนมันยองเดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ต้องไม่พลาดเพราะคุณจะได้เห็นผลผลิตจากการสร้างคนในแบบฉบับของเกาหลีเหนือเมื่อ6ปีก่อนเป็นอย่างไรการแสดงชุดนี้ก็ยังคงเป็นแบบเดิมที่น่าประหลาดใจก็คือจะดูอีกสักกี่ครั้งก็อดทึ่งวิธีการสร้างคนรุ่นต่อๆมามุ่งสู่ความสำเร็จได้ไม่ผิดเพี้ยนจากคนรุ่นก่อนที่ได้ทำเอาไว้

่อนเข้าไปชมการแสดงแนะนำให้คุณซื้อดอกไม้สักช่อที่หน้างานเพื่อที่ตอนจบคุณจะได้มีโอกาสเดินขึ้นเวทีใกล้ชิดกับเหล่านักแสดงเกาหลีเหนือให้ความสำคัญกับการศึกษาและการให้ความรู้แก่ประชาชนแต่ก็มีข้อแม้ว่าความรู้ที่มาจากโลกภายนอกนั้นต้องถูกคัดกรองเสียก่อนห้องสมุดประชาชนหรือ Grand People Study House ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเปียงยางพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตรประกอบด้วยอาคาร10แห่งมีหนังสือมากถึง30ล้านเล่มเมื่อเราได้ไปถามบรรณารักษ์ก็พบว่าหนังสือภาษาไทยก็มีให้อ่านนะครับหนังสือแยกตามหมวดหมู่ตั้งอยู่บนชั้นวางในห้องกว่า600ห้องประชาชนสามารถเข้ามาอ่านหนังสือที่มีพื้นที่จัดไว้ถึง 6,000 ที่นั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือ23ห้องห้องเลคเชอร์14ห้องมีอุปกรณ์ครบครันสถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมจากคนเกาหลีเหนือมากมีสถิติบันทึกไว้ว่ามีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยมากถึง 12,000 คนต่อวันความรู้ของประชาชนนั้นเป็นอาวุธทางปัญญาที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าพัฒนาด้วยพลังสมองของประชาชนในขณะเดียวกันก็อาจเป็นอาวุธของปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอีกทางหนึ่งของประเทศเช่นกันตราบใดที่โลกทั้งใบของชาวเกาหลีเหนือยังคงโดดเดี่ยวด้วยการพึ่งพาตัวเองและยังเชื่อมั่นต่อคำสั่งของผู้นำสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวต่อไปเท่านี้ความสุขในการใช้ชีวิตก็เกิดขึ้นได้จริงในสังคมของพวกเขาเองที่ไม่ต้องมีดัชนีชี้วัดความสุขเปรียบเทียบกับชาติใดๆ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

กว่า70ปีมาแล้วนะครับที่สงครามโลกครั้งที่2นั้นได้ยุติลงไปแล้วแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะขอเดินทางไปตามรอยเรื่องราวและเหตุการณ์ครั้งสำคัญในครั้งนั้นบนเส้นทางรถไฟสายสำคัญที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายครับเส้นทางรถไฟสายไทยพม่าหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีในนามทางรถไฟสายมรณะครับ

เส้นทางรถไฟสายนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด415กิโลเมตรเริ่มต้นจากที่สถานีหนองปลาดุกราชบุรีนะครับแล้วไปจบที่เมืองตันบิซายัตนะฮะที่อยู่ในทางใต้ของประเทศพม่าอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะละแม่งเป็นเส้นทางที่อยู่ในเขตประเทศไทยประมาณ34กิโลเมตรอีก111กิโลเมตรจะอยู่ในพม่าแต่ว่าเส้นทางที่มันลำบากจริงคือเส้นทางที่มันตั้งแต่เส้นทางแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่ามันจะเริ่มเป็นภูเขาหินปูนที่มันจะเป็นเทือกสลับซับซ้อนตรงบริเวณพื้นที่ที่สำคัญในเส้นทางการรถไฟสายนี้นะครับช่องที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือไอตัวของช่องเขาขาดนะครับแต่ว่าฝรั่งจะเรียกว่าHellfire Pass นะครับแปลเป็นไทยก็ช่องไฟนรกซึ่งมันก็มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่ามันเขาเร่งทำไอตัวของเส้นทางสายนี้ทั้งวันทั้งคืนเขาเล่ากันว่าแม้แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเวลาเห็นไอตัวค้อนและสิวที่มันตะกัดเนี่ยมันเห็นเป็นไฟแบบแปบปาบตลอดเวลาเขาก็เลยเรียกช่องไฟนรกเอาเข้าจริงแล้วสงครามโลกเนี่ยมันจะมีสงครามที่แยกเป็นภูมิภาคยิบย่อยเต็มไปหมดอย่างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับแล้วไทยก็จะอยู่แค่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นี่แหละเพราะในขณะเดียวกันไทยหลังจากวันที่8เรายอมให้ญี่ปุ่นขึ้นบกแล้วเนี่ยถัดมาเดือนมกราคมเนี่ยไทยก็ยอมให้ประกาศว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายอักษะเข้าร่วมรบกับญี่ปุ่นก่อนที่ถัดไปจากนั้นเนี่ยไทยจึงจะประกาศสงครามกับสหรัฐและอังกฤษ

0: ที่สถานีรถไฟหนองประดุกแห่งนี้นั้นคือจุดเริ่มต้นการเดินทางของเราในวันนี้นั่นเองนะครับและสถานีรถไฟแห่งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายมรณะเช่นเดียวกันครับหลังจากที่ผมนะครับได้มาถึงโลเคชั่นจริงแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องปิดข้อมูลการค้นหาของเราที่ทำมานะครับเพื่อที่จะเปิดรับประสบการณ์การตามรอยเส้นทางสายมรณะนี้ด้วยตัวผมเองครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณป้าครับ
1: ค่ะว่าไง
0: หมู่บ้านแถวนี้เนี่ยครับผมมีใครที่ยังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อยู่ไหมฮะ
1: ยายถูกขังนะ
0: มีอยู่อ่ะฮะ
1: บ้านเขาอยู่ตรงนี้คุณข้ามไ
0: ฟเดินไม่ได้เลยฮะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณป้าครับจากคำบอกเล่าของชาวบ้านคุณยายบัวไขเป็นภรรยาของคุณตานิชศรีประเสริฐผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มสำรวจเพื่อสร้างค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงวันสุดท้ายของการสิ้นสุดของสงครามแต่ในปัจจุบันนั้นคุณตานิชได้เสียชีวิตไปแล้วครับลงเหลือแต่คำบอกเล่าและสมุดบันทึกที่คุณตานิชเขียนไว้ซึ่งอยู่กับคุณยายบัวไขเห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องสงครามโลกครั้งที่สองต้องมาหายายบัวไขเลยคุณยายบัวไขเล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ก่อนเนี่ยแถวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครั้งแรกญี่ปุ่นก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงโน้นที่สถานีนู่น
0: ที่สถานีหนองประดุกเล่าเหตุการณ์สำคัญให้ผมฟังหน่อยได้ไหม
2: ญี่ปุ่นก็มาเขาไปยึดโรงเรียนหมดเลยพอดีตาเขาเรียนอยู่ม.3ทีนี้เขาก็เลยไม่ได้เรียนเขาก็เลยออกมาเขาก็มาเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนี่แหละทีนี้ญี่ปุ่นก็มาทำงานแถวนี้มันเห็นมันก็บอกว่าไปเป็นลูกจ้างมันเถอะไม่ต้องมาเลี้ยงวัวมันบอกมาให้วันให้วัน5ตังค์
0: คุณตามีแบบมีข้อมูลอะไรที่แบบมีจดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปไว้ในบ้างไหมครับ
2: ตอนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะเขาได้จดบันทึกไว้ตั้งแต่มันเข้าวันที่เท่าไหร่พ.ศ.เท่าไหร่มันเลิกตำแหน่งเอาไว
0: ้แล้วอย่างปัจจุบันนี้ครับมีญาติที่อยู่ต่างประเทศของทางทหารเขามาเยี่ยมเยียนคุณยายอะไรบ้างไหม
2: เขาญาติเขามาเยี่ยมมาเยี่ยมเขาก็มากันเรื่อยมาเกือบทุกปีละบางทีปีมาหลายครั้งญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มา
0: ผมอยากดูบันทึกของคุณยายตั้งเลยนะ
3: ในบันทึกคุณตานิชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่2ไว้ดังนี้ครับเมื่อปีพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองประเทศไทยตอนเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมญี่ปุ่นได้มากับขบวนรถไฟมาลงที่สถานีหนองประดุกเป็นจำนวนมากตอนเช้าญี่ปุ่นได้จ้างคนไทยถางป่าและปลูกแคมป์อยู่ก่อนต่อมาในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ยึดเอาที่ชาวบ้านมาปลูกแคมป์ถาวรจำนวนมากและได้จ้างคนไทยขุดดินถมเป็นถนนตลอดแนวไปจนถึงทางรถยนต์ทางเพชรเกษมต่อมาญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟจากสถานีหนองประดุกไปจนถึงกาญจนบุรีแล้วหยุดอยู่4เดือนแล้วจึงเริ่มสร้างใหม่ต่อจากแปรน้อยไปไซโยกและเข้าเขตพม่าแล้วก็หยุดครับ
0: นี่เป็นระเบิดจริงโอ
2: ้เนี่ยตั้งไหนสงครามอ่ะ
0: ฮะ
2: ระเบิด
0: เนี่ยผมถามเรื่องความเป็นอยู่หน่อยดีกว่าตอนที่มีค่ายตรงเนี้ยเขาอยู่กันยังไงบ้างอ่ะเพราะคนไทยก็ต้องอยู่ด้วยถูกไหม
2: คนไทยก็ขี้ขโมยลักของมันพอมันเผลอก็ลักมันก็ไล่ขับไป
0: เขาแยกอยู่กันยังไงแบบมีก็ต้องมีญี่ปุ่นใช่ไหม
2: เออญี่ปุ่นแผนกหนึ่งฝรั่งแผนกหนึ่งแปลว่าบ้านใครบ้านมัน
0: อ๋อบ้านใครบ้านมันแยกกันออกไป
2: แยกกันออก
0: แล้วแบบเขาอยู่กันยังไงบ้างแบบมีการทำงานอะไรบ้างนอกจากที่เป็นลูกจ้างตรงนี้แล้ว
2: เขาก็ใช้เหมือนเขาทำยังไงคนไทยก็ทำแบบนั้นแหละทำช่วยเขาอะ
0: มีไปสร้างรถไฟมีอะไรด้วยใช่ไหม
2: เออมี
0: แล้วอย่างพวกข้าวของเครื่องใช้หรือว่าอะไรที่เขาเคยสร้างไว
2: ้ศาลนั้นทำไว้ให้เขาก็ขุดกระดูกเขาแล้วอ่ะ
0: พี่จะพาไปดูที่ศาลหน่อยได้ไหม
2: เนี่ยก็เลยมาสร้างให้เขาเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าเขากลับบ้านไม่ได้เขาจะได้มาพัก
0: นี่โหอันนี้คือของสมัยก่อนเลย
2: เนี่ย
0: โห
2: ผูกมาแล้ว
0: เก่าแก่
2: อันนี้ก็ของเขาเนี่ย
0: อะไร
2: ดูพ่อสอเนี่ยพ่อสอเขา
0: 1938นี่มาฮะอันนี้คือหินสร้างถนนสร้างอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: เขามาสร้างอะไรเขาไม่รู้นะ ต้าเขาก็เขาเก็บออกมา
0: เดี๋ยวลองพาไปดูกับผมหน่อยได้ไหมสถานีเก่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวอ่ะคุณแนะนำเลยตรงนี้คือที่คุณแนบอกเป็นสถานีอะฮะตรงไหนคือสถานีครับคุณแ
2: นเนี่ยสถานีเก่าอยู่แถวนี
0: ้เนี่ยเหร
2: อ
0: แดงๆเนี่ยอ๋อแล้วขยับไปทางนู้นคุณแม่ผมถามหน่อยสิคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงคือประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามเลย
2: คนไทยเนี่ยไม่ได้เข้าทางไหนเลยเป็นกลางเลย
0: คุณแม่คิดว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคุณแม่อยากให้มันมีหรือไม่มีสงคราม
2: ไม่อยากให้
0: ม
2: ีสงสารชนะก็สงสารแพ้ก็สงสารเนี่ยไม่อยากให้มีเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้สงบเรียบร้อยดีไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลย
0: บันทึกของคุณตานิดนะครับทำให้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับผมได้รู้ถึงสภาพบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับได้รู้ว่าใครบ้างนะครับได้มีส่วนร่วมกับเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ผมเองเชื่อว่ายังคงมีอีกหลากหลายความทรงจำครับที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้ซึ่งเราจะมากันตามเส้นทางรถไฟสายนี้

0: จากที่ผมนั่งรถไฟเพื่อตามหาร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมก็ได้พบกับเรื่องราวของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์วีรบุรุษสงครามแห่งทางรถไฟสายมรณะ
1: พี่ผ่องนี่เป็นลูกชายคนโตของครอบครัวทีนี้ท่านเรียนม.1ถึงม.3ที่โรงเรียนประจำจังหวัดก็ไปเรียนต่อสวนกุหลาบสวนกุหลาบก็จบม.8มาแล้วก็มาทำงานรถไฟอยู่8ปี8ปีนี้ท่านก็ลาออกมาเล่นการเมืองอ่ะท้องถิ่นก็ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรีพอพี่ผ่องท่านได้เป็นนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งร้านขึ้นเรียกว่าบุญผ่องแอนด์บราเดอร์นี่ญี่ปุ่นเขาเห็นเขาก็มาติดต่อให้ส่งของให้เขาก็ต้องจดมาจากที่นู่นแล้วก็มาที่นี่ก็มาส่งให้เราเราก็หาซื้อให้เขามันก็กินเวลาเกือบวันหนึ่งนะเขาก็เอาเฉลยมาขนของเฉลยนี่มาบ่อยๆก็แอบระบายให้พี่ผ่องฟังพอรู้ว่าพูดภาษาอังกฤษได้นะฮะก็บอกว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเขาเนี่ยอยากตายเพื่อนเป็นมาลาเรียผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกพี่ผ่องก็สงสารก็หาทางจะช่วยนะเท่าที่จะช่วยได้เริ่มก็คือซื้อยาควินินได้ทีละเม็ด2เม็ดนะพี่ผ่องก็ห่อกระดาษแล้วก็เอาไว้ในเข่งใต้เข่งแล้วเอาหนังสือพิมพ์ปิดแล้วก็เอาของวางทับแล้วก็รู้กันว่าอยู่เข่งไหนมีญี่ปุ่นคนหนึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเขาเป็นคนคุมเชลยมารับของชื่อมิโยชิของเนี่ยไม่ใช่ว่ามาถึงปั๊บหยิบปั๊บไปเลยครึ่งค่อนวันก็ได้พูดคุยกับลูกพี่ผ่องเนี่ยชื่อผะนีคุยไปมาก็ถูกคอกันโยชิก็สอนให้ร้องเพลงพันนีก็วาดรูปเด็กผู้หญิงมีผมม้าแล้วบอกเนี่ยลูกคุณโยชิคือลูกโยชิเขาเนี่ยอายุประมาณเนี้ยเขามา5ปีแล้วเขาไม่เคยเจอลูกเขาทีนี้เพลงที่เขาสอนเนี่ยตอนหลังจะช่วยชีวิตพันนีไว้ได้เฉลยเนี่ยเป็นโรคคอตีบก็ส่งข่าวมาว่าอยากได้ยาแก้โรคคอตีบพี่ผ่องเนี่ยให้พันนีเนี่ยไปส่งของเที่ยวนั้นพร้อมกับเอายาแก้โรคคอตีบเนี่ยติดไปด้วยโดยใส่ในกระติกน้ำยาอันนี้ต้องอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะฮะญี่ปุ่นก็เทเข่งหมดเลยแล้วถามว่าที่ถือนั่นอะไรอ่ะพันนีก็ใจไม่ดีอ๋อพ่อให้เอาโอเลี้ยงมากินมันร้อนนะเทเดี๋ยวนี้พันนีก็ตกใจเหมือนกันก็ทำเป็นมองหาที่จะเทที่ไหนมันจะไม่เลอะนะทำเดินวนไปความจริงรอมิโยชิเพราะโยชิเนี่ยถ้าเขารู้ว่าไปเนี่ยเขาจะมาต้อนรับพอเห็นพันนีเขาก็บอกในทหารญี่ปุ่นน่ะนี่พันนีซังเนี่ยร้องเพลงญี่ปุ่นเพราะนะเอาไหนร้องเพลงให้นายทหารฟังซิพันนีก็เลยร้องเพลงที่เขาสอนน่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นที่จะเอาเรื่องเนี่ยร้องไห้กันหมดเลยคิดถึงบ้านคือสงครามนี่มัน3ปีกว่านะฮะพอสนิทกันพอรู้ใจกันอะไรไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยทางเฉลยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากรบกวนเราในเรื่องเงินทองเนี่ยเขาขอให้ไปติดต่อที่องค์กรลับชื่อว่าองค์กรวีเป็นที่พบปะของสัมพันธมิตรเขาก็ให้จดหมายไปเขาก็อ่านแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็มาสืบอยู่3เดือนว่าได้ช่วยเฉลยจริงไหมช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงไหมพอเขารู้ว่าเขาแน่ใจทีนี้เขาซัพพอร์ตทุกอย่างให้เฉลยอะไรเขาหาให้หมดนะยาจดหมายจากทางบ้านจดหมายส่งไปอะไรเนี่ยให้หมดน่ะแต่บางอย่างเนี่ยอย่างเครื่องส่งวิทยุเนี่ยจะใส่ไปในอะไรก็ไม่ได้ก็ห่อกระดาษแล้วส่งไปทีละชิ้นพอประกอบได้ก็บอกพิกัดได้ใช่ไหมสัมพันธมิตรก็ทิ้งได้ถูกพอพังมันก็สร้างใหม่พอครั้งที่สองญี่ปุ่นสงสัยนะกลางวันยังมองไม่ค่อยเห็นทำไมไอ้เครื่องบินนี้มันรู้มันต้องมีเครื่องส่งสัญญาณอะไรอ่ะมันเริ่มสงสัยฮะมาล้อมบ้านนี่ฮะโอ้ยพี่ผ่องลงไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นมันปลายสงครามแล้วระฆังช่วยคือปรมาณูลงสองลูกเขานะญี่ปุ่นเขารู้ว่าเขาแพ้เขายอมถอยและพี่ผ่องเนี่ยท่านไม่ได้ช่วยแต่เฉลยนะท่านช่วยญี่ปุ่นก็ช่วยเรียกว่าช่วยด้วยมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดโดยตรงอ่ะงั้นข้างหลังบ้านเนี่ยจะมีอาหารให้ทาน

0: ในการตามหาหลักฐานและร่องรอยที่เหลืออยู่ของสงครามโลกครั้งที่2ในครั้งนี้ทำให้ผมได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายรวมไปถึงคำบอกเล่าจากความทรงจำนะครับก็ทำให้ภาพในอดีตนั้นชัดเจนขึ้นมาบ้างครับและสถานที่นี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวสำคัญขึ้นด้วยเช่นกันครับสะพานข้ามแม่น้ำแควถือเป็นสะพานสำคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ประเทศพม่าครับสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสะพานที่สำคัญของเส้นทางรถไฟสายนี้ครับเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่าสร้างโดยใช้แรงงานเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นทหารอังกฤษอเมริกันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์และยังมีกรรมกรชาวจีนยวนชวามลายูไทยพม่าและอินเดียอีกจำนวนมากครับประมาณ 61,700 คนการสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบากจึงทำให้คนนับหมื่นนั้นต้องเสียชีวิตลงที่นี่จากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารสะพานข้ามแม่น้ำแควนั้นใช้เวลาสร้างเพียง1เดือนเท่านั้นครับในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักและได้ซ่อมแซมในเวลาต่อมาครับ
1: ที่ไทยยอมอนุญาตให้สร้างก็มันก็เริ่มมาจากอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนั้นน่ะใครจะไปคิดว่าญี่ปุ่นจะแพ้ใครจะไปคิดว่านาซีจะแพ้ตอนที่เราเลือกที่จะเข้าร่วมเนี่ยเราเห็นญี่ปุ่นเป็นโมเดลที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าร่วมไม่แปลกเลยอันที่สองคือทำไมยอมให้สร้างก็ต้องยอมให้สร้างอยู่แล้วเพราะว่าญี่ปุ่นก็เรากับเขาเนี่ยจับมือกันในฐานะมหามิตรเลยนะครับในการพูดทั้งโลกนะครับในตอนก่อนสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยการทูตมันแบ่งเป็น3ระดับเนาะใช่ไหมครับระดับสูงสุดคือเอกอัครราชทูตที่เราเรียกว่าแอมบาสเดอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยเราไม่มีแอมบาสเดอร์ไทยเลยนะญี่ปุ่นเป็นชาติแรกที่ยอมให้เรานะครับยกระดับความสัมพันธ์ของทางการทูตเป็นเอกอัครราชทูตหรือแอมบาสเดอร์ซึ่งมันหัวใจพองโตสำหรับคนไทยในตอนนั้นเพราะว่าอังกฤษก็ให้เราเป็นแค่มินิสเตอร์คืออัครราชทูตอเมริกาก็ให้เราเป็นแค่อัครราชทูตเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในฐานะที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เขาใหญ่พอๆกับอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยเขายอมยกฐานะเราเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเราได้รับเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นพอเขามาทำทางรถไฟแล้วก็มันหยุดเป็นทางรถไฟที่สร้างขึ้นโดยเหตุผลทางการสงครามซึ่งเราเข้าร่วมอยู่กับฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทำไมเราถึงไม่เข้าร่วมล่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือทางที่มันจะเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่งก็คือซึ่งเป็นสองส่วนสำคัญก็คืออ่าวไทยกับทะเลอันดามันนะครับมันเซฟสำหรับญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าลองสังเกตดูดีๆว่าจริงๆแล้วญี่ปุ่นก็วางแผนการมาในระดับเตรียมการมาดีเลยทีเดียวอ่ะการที่ญี่ปุ่นเลือกที่จะขอขึ้นบกที่ไทยในวันเดียวกันกับการที่โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์เนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเขาต้องการที่จะประกาศสงครามและเขาก็ต้องมีการเตรียมการมีการที่จะทำการสำรวจเอาไว้แล้วแหละนะครับไม่งั้นทำไมเขาถึงจะมาขอขึ้นบกที่ไทยล่ะนะครับในการที่จะสร้างไอ้ตัวทางรถไฟเส้นนี้ต้องอย่าลืมว่าพอเลยทางเขตทะเลอันดามันออกไปเนี่ยมันอยู่ในเขตของอังกฤษเนี่ยมีอำนาจอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางที่มันเป็นไปได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าอังกฤษก็เคยมาสำรวจคิดว่าจะตัดทางรถไฟเนี่ยก็คือเส้นทางสายนี้แหละนะครับเพราะว่าเส้นทางมันสลับซับซ้อนแล้วก็เวลาที่ลองคิดง่ายๆว่าถ้าเผื่อว่าญี่ปุ่นไปทางเรือนะครับเวลาลูกระเบิดมันบอมลงมาเนี่ยคนที่ตายคือทหารญี่ปุ่นแต่ถ้าเผื่อไปทางรถไฟซึ่งใช้เฉลยศึกในการสร้างต่อให้โดนบอมนะครับคนโดนบอมคือใครคนส่วนใหญ่ก็คือเฉลยและแรงงานที่ญี่ปุ่นสร้างไม่ใช่ตัวของกองกำลังหลักของญี่ปุ่นสิ่งที่มันหลงเหลือจากทางรถไฟสายมรณะแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2สำหรับชาวต่างชาติหรือว่าเฉลยศึกก็อาจจะเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดไม่ได้ความแย่ความเลวร้ายของสงครามหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ในกรณีของคนไทยนี่มันต่างกันมากเลยเพราะเอาเข้าจริงแล้วอย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยเห็นภาพของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้แต่ว่าอยู่ในฐานะของผู้ดูอยู่ในฐานะของคนนอกมากกว่าเราไม่ได้มีประสบการณ์ที่เจ็บปวดคือคนที่มันโดนเคี่ยนเพื่อที่จะเจาะหินเนี่ยมันเจ็บกว่าไอ้คนที่ไปยืนดูเขาเคี่ยนอยู่แล้ว

แม้เวลาจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่หลายเรื่องราวยังคงอยู่ครับการตามหาหลักฐานในเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ตามทางรถไฟสายนี้นั้นยังไม่สิ้นสุดยังคงมีหลักฐานมากมายและเรื่องราวให้เราได้ตามหากันอีกในครั้งต่อไปครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 50 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right. All set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุธันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสนมารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกะมะพิยุตชิตะสัพพะรัตติงโครัมปนาละวะกะมัคคมะทัทธะยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนาลาคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกะมะสนีวะสุทารุนันตังเมตตัมภูเสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดั่งจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตตะขักขะมติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมะโนชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลีมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3 โยชน์ทรงพิชิตองคุลีมานด้วยทรงบัน

การอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลีมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินียาจินจายะทุตถวะจะนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมะวิธินาชิตตวามุนินโทตันทสาภวะตุเตชยะมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีคันยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปะชลิโตชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะพุชะคังวิพุทังมหิตทิงปุตเตนะเทระพุชะเคนะธัมมาปยันโตอิทธูปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิพุชะเขนะสุทัตถะหัตถังรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังยานาคะเทนะวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพระกาพรหมผู้สำคัญตนว่าเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือส่งพิชิตพระกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพระกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเอตาปิพุทธชยมังคละอัตถคาถาโยวาจโนทินะทิเนสรัตเตมตันทีหิตตวานะเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิคะเมยะนะโรสปัญโยนรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชยนคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้ถือว่าเป็นวันอันเป็นมงคลอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพูดอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่จะนำไปสู่การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายได้การเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายก็ต้องเริ่มต้นที่จิตใจของตัวเราเราต้องพยายามทำใจของเราให้เข้มแข็งพยายามอบรมจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและที่สำคัญต้องยึดในหลักธรรมของพระพุทธองค์เพราะว่า

เราจะสังเกตบางคนอาจจะเห็นวิธีการฝึกของทหารวิธีการฝึกของมือปืนซึ่งเป็นมิจฉาชีพอาจจะคิดว่าการทำจิตใจให้เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนั้นมันคนละทางกับการฝึกจิตใจในทางพระพุทธศาสนาความจริงจิตที่เข้มแข็งนั้นต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นแค่เห็นสิ่งที่ไม่พอใจก็จะแสดงอาการตอบโต้ผิดใจกันนิดเดียวก็จะมีอาการไม่พอใจหวาดระแวงขุ่นเคืองอย่างเช่นเรื่องที่จะแสดงให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้เมื่อครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ในขณะที่จะเสด็จไปสู่เทวโลกในวันนั้นได้ทรงตรวจดูแล้วว่าพญานาคราชตนหนึ่งชื่อว่านันโทปนันทะเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้เพราะว่าโดยปกติสัตว์เดรัจฉานนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมหรือว่าสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นมนุษย์เวลาที่พระพุทธองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกก็จะทรงทราบว่าในวันนี้จะมีใครมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะตรวจดูว่าวันนี้จะมีสัตว์เดรัจฉานตนใดมีอุปนิสัยที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยคือเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยอมตนเป็นบุคคลที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาและในวันนั้นนันโทปนันทนาคราชก็ปรากฏในข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์ก็ทรงตั้งพระทัยว่าวันนี้จะทรมานนันโทปนันทนาคราชให้ยอมฟังธรรมของพระพุทธองค์ให้ได้ว่าแล้วก็นิมนต์พระสาวกทั้ง500รูปบอกว่าเราจะเสด็จไปที่เทวโลกและให้สาวกทั้งหลายตามไปนันโทปนันทนาคราชกำลังนั่งล้อมวงกันเพื่อที่ดื่มสุราลูกน้องก็จัดเตรียมสถานที่กั้นฉัตรกั้นร่มไว้ให้เจ้านายเรียบร้อยเรียกว่าดูแลเจ้านายเป็นอย่างดีนันโทปนันทนาคราชกำลังจะดื่มเหล้าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกทั้ง500เหาะข้ามศีรษะไปซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้พระพุทธองค์จงใจที่จะให้นาคราชตนนี้ได้เห็นเพื่อที่จะได้ตามไปแล้วก็จะทรมานในที่นี้ก็คือทรมานให้นาคราชนี้ยอมรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนเพราะว่าพระพุทธองค์มิได้มีจิตคิดอาฆาตมิได้มีจิตที่คิดจะทรมานเพื่อความสนุกสนานนันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นก็เกิดความเกรี้ยวกราดรู้สึกโกรธเป็นอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์และเหล่าสาวกเหาะข้ามศีรษะของตนซึ่งกำลังจะนั่งดื่มสุราอยู่นั้นว่าแล้วจึงเนรมิตร่างกายให้เป็นนาคราชตัวใหญ่เป็นพญานาคตัวใหญ่ใช้ขนดหรือว่าหางของตนเนี่ยไปเกี่ยวกับภูเขาสีเนรุขดเป็น7ชั้นแผ่พังพานเป็นพญานาค7เศียรกั้นไว้นะกั้นไว้ให้พระพุทธเจ้าไปสู่เทวโลกได้พระสาวกที่ตามเสด็จมาก็บอกว่าขออาสาที่จะทรมานนาคราชตนนี้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงอนุญาตให้ใครนอกจากพระมหาโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระอัครสาวกเบื้องซ้ายเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการแสดงฤทธิ์พระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นว่านอกจากพระมหาโมคคัลลานะแล้วไม่มีสาวกรูปใดที่จะทรมานนาคราชตนนี้ได้พระมหาโมคคัลลานะรับอา

ษาที่จะทรมานว่าแล้วก็แปลงตนเป็นนาคราชที่ตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่ากดทับนาคราชนันโทปนันทะอีกทีหนึ่งนันโทปนันทะนาคราชเมื่อมีพระมหาโมคคัลลานะกดทับอยู่ก็จึงทำให้ควันเนี่ยขึ้นจากหัวของตัวเองกล่าวว่าจะให้พระมหาโมคคัลลานะนี่ร้อนพระมหาโมคคัลลานะซึ่งแปลงเป็นนาคราชตอนนั้นก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่ทำให้ควันเกิดขึ้นได้เราก็ทำเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็ทำควันให้เกิดขึ้นควันของนันโทปนันทะทำอะไรพระมหาโมคคัลลานะไม่ได้แต่ควันของพระมหาโมคคัลลานะทำให้นันโทปนันทะเนี่ยได้รับอันตรายพญานาคราชนันโทปนันทะก็ว่าแล้วก็พ่นไฟออกมากล่าวว่าจะเผาพระมหาโมคคัลลานะแต่ไฟของพญานันโทปนันทะก็ทำอะไรไม่ได้พระมหาโมคคัลลานะก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านเท่านั้นที่พ่นไฟเป็นเราก็พ่นเป็นพระมหาโมคคัลลานะก็เลยพ่นไฟใส่ท่านนันโทปนันทะนาคราชสุดท้ายนันโทปนันทนาคราชยอมแพ้เพราะคิดว่าฤทธิ์ต่างๆที่ตนเองมีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะทรมานพระเถระคือพระมหาโมคคัลลานะได้เลยคิดในใจว่านี่ขนาดพระสาวกยังมีฤทธิ์ขนาดนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีฤทธิ์ขนาดไหนยอมตนที่จะรับฟังตนเป็นคนที่พ่ายแพ้ต่อพระมหาโมคคัลลานะถึงกับกล่าวว่าพระเถระข้าพเจ้ายอมแพ้ท่านแล้วพระมหาโมคคัลลานะจึงบอกว่านันโทปนันทะพระศาสดาของเราอยู่ทางนี้มาเถิดเราจะพาไปเฝ้าพระศาสดาว่าแล้วก็พานาคราชนั้นไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรมานให้นันโทปนันทะได้รับทราบได้เป็นผู้ยอมตนเป็นคนที่จะรับฟังธรรมะแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังจนพญานาคราชยอมตนที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นในวิธีอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าใช้ฤทธิ์ในการเอาชนะหรือว่าใช้ฤทธิ์ในการสยบคู่ต่อสู้วิธีการอย่างนี้หรือว่าการใช้ฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญการที่ภิกษุทั้งหลายจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญหรืออนุญาตให้ใช้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าพระเถระในสมัยพุทธกาลมิใช่ว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ทุกรูปทุกองค์พระอรหันต์แม้จะหมดกิเลสแล้วบางรูปก็ไม่สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้แต่บางรูปก็สำเร็จพระอรหันต์ด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์ต่างๆสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศได้เนรมิตตนเป็นบุคคลอื่นได้หลายๆคนนั่นก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสรรเสริญว่าชาวพุทธทุกคนจะต้องนิยมหรือว่าเคารพนับถือพระเถระที่มีฤทธิ์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญการกระทำของบุคคลเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะมีฤทธิ์เพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนว่าให้ภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งพุทธศาสนิกชนนั้นประพฤติปฏิบัติแต่กรรมที่ดีให้ทำแต่กุศลกรรมไม่ได้ให้ทำอกุศลกรรมห้ามไม่ให้ทำความชั่วเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่มีฤทธิ์บางคนก็อาศัยฤทธิ์ของตนอาศัยคุณสมบัติพิเศษของตนในการแสวงหาลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นแก่ตนเองแล้วก็มีความหลงระเริงมีความหลงติดอยู่ในลาภสักการะนั้นมิได้เป็นอันปฏิบัติธรรมจิตใจที่
ฝักใฝ่ในการปฏิบัติธรรมก็จะลดลงมีความเพลิดเพลินยินดีในสุขในสมบัติที่ตนเองได้รับเพราะว่าการใช้ฤทธิ์ของตนตัวอย่างนี้ก็อย่างเช่นพระเทวทัตที่ปรากฏให้เห็นความจริงพระเทวทัตนั้นเป็นพระกุมารที่ออกบวชพร้อมกันกับพระอานนท์แต่เนื่องจากว่าเมื่อพระเทวทัตเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วถึงแม้จะสำเร็จในการเจริญกรรมฐานมีอำนาจมีฤทธิ์สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่ว่าพระเทวทัตนั้นมิได้เป็นพระอริยบุคคลไม่ประหารกิเลสไม่สามารถประหารกิเลสได้ฤทธิ์ที่ได้นั้นจึงสามารถที่จะเสื่อมไปได้ตามเวลาเพราะว่าเมื่อจิตใจที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นฤทธิ์ที่มีอยู่ก็จะหายไปพระเทวทัตหลงลืมในฤทธิ์ที่ตนได้ในขณะที่เข้าไปแสดงตนกับพระเจ้าอาชาศัตรูนั้นก็เนรมิตตนเองให้มีอสรพิษพันตัวเป็นกุมารน้อยแต่มีอสรพิษพันตัวเข้าไปแสดงตนให้พระเจ้าอาชาศัตรูเห็นจนเลื่อมใสได้ลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วก็หลงในลาภสักการะนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีฤทธิ์หรือว่าสามารถใช้ฤทธิ์ได้การที่เขาจะยินดีในการประพฤติปฏิบัติจึงมีน้อยลงจิตใจที่จะยินดีในการปฏิบัติมีน้อยลงนั่นก็เพราะว่าสำคัญตนว่าตนเองเป็นผู้มีฤทธิ์เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อจะทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายจึงทรงแสดงว่าให้ภิกษุทั้งหลายนั้นเจริญกรรมฐานหรือว่าปฏิบัติในทางการอบรมจิตใจให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้เป็นคนที่ฝักใฝ่ในบุญในกุศลห้ามหรือว่าไม่ให้แสวงหาไม่ให้ยินดีในการในอิทธิฤทธิ์ที่จะพึงมีพึงได้เพราะว่าการเจริญกรรมฐานจนได้ฌานในระดับสูงสุดนั้นก็สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ได้แต่การได้ฌานเหล่านั้นโดยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏสงสารยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ยังต้องกลับมาเกิดอีกอยู่ยังต้องเสวยความทุกข์ความเดือดร้อนใจอยู่อีกเป็นเวลานานแต่ถ้าบุคคลสามารถบำเพ็ญเพียรทางใจเจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ได้รู้ความจริงของชีวิตให้รู้ว่าชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดินไม่ได้และเป็นอนัตตาไม่สามารถบังคับบัญชาได้หรือที่เรียกว่าตกอยู่ในสามัญลักษณะเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล้วก็จะมีความตื่นตัวในการปฏิบัติอยากที่จะพ้นจากความทุกข์เมื่อเจริญกรรมฐานหรือว่าเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากความทุกข์ไปได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เมื่อทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายจึงไม่นิยมหรือว่าไม่ได้แนะนำให้ภิกษุทั้งหลายยินดีในการแสดงฤทธิ์ในสมัยพุทธกาลถึงขนาดห้ามว่าห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์นะเมื่อมีการท้ากันระหว่างศาสนาระหว่างศาสนิกของตนพระพุทธองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ต่างๆนักบวชศาสนาอื่นเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งห้ามดังนี้ก็ทำทีเป็นท้าประลองว่าถ้าแน่จริงก็มาแสดงฤทธิ์แข่งกันพระพุทธองค์เมื่อห้ามพระสาวกทั้งหลายแล้วก็จึงบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราก็จะแสดงฤทธิ์เองเป็นการปราบพยศของนักบวชนอกศาสนาต่างๆถามว่าทำไมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงฤทธิ์ก็ในเมื่อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นกระทำแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า การที่ทรงแสดงนี้ก็เพื่อที่จะระงับเหตุที่จะนำความเสียหายมาสู่พระพุทธศาสนาได้มิใช่แสดงเพื่อที่จะอวดอ้าง
สิ่งใดๆในสมัยปัจจุบันนี้การที่เราให้ความเคารพนับถือพระเถระบางรูปหรือว่าบุคคลบางคนญาติโยมหลายคนก็มีความเคารพเลื่อมใสหรือว่าศรัทธาเนื่องเพราะว่าท่านเหล่านั้นมีความสามารถพิเศษมีอำนาจบางอย่างที่พิเศษสามารถที่จะทำให้ตนเชื่อได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดพระเถระทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มีความสามารถพิเศษต้องใช้ความสามารถนั้นในการชักจูงในการชักชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าสู่กระบวนการในทางพระพุทธศาสนาใช้ฤทธิ์หรือว่าอำนาจพิเศษนั้นให้เขาหันมาสนใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วศึกษาธรรมะกันอย่างจริงใจศึกษาธรรมะกันอย่างจริงจังให้รู้ถึงแก่นแท้รู้ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าสั่งสอนอะไรอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์ถึงแม้ว่าพระสาวกของพระพุทธองค์จะมีฤทธิ์แต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้สรรเสริญการบันดาลฤทธิ์หรือว่าการแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆให้ปรากฏสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญก็คือการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางจิตใจการขจัดมนทินในจิตใจการขจัดอกุศลหรือว่าบาปทั้งหลายในจิตใจให้หมดจดผ่องแผ้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญมากกว่าสิ่งอื่นใดธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะด้วยการแสดงฤทธิ์พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลากาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะและจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวค่ะและเราจะอธิบายด้วยว่าคำศัพท์ในภาษาลาวแปลว่าอย่างไรในภาษาไทยนะคะหลังจากที่เราอธิบายความหมายกันไปแล้วเราก็จะมาลองเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากกลุ่มคำศัพท์เหล่านี้ค่ะหมวดแรกนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับคำถามค่ะคุณผู้ชมคะคำถามในภาษาลาวและภาษาไทยมีลักษณะที่คล้ายกันคือจะวางไว้ในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะคะในตำแหน่งสุดท้ายของประโยคเหมือนกันกับภาษาไทยค่ะแต่คำศัพท์อาจจะต่างกันนิดหน่อยค่ะวันนี้เรามีคำศัพท์ทั้งหมดนะคะ7คำค่ะเรามาเริ่มที่คำแรกกันก่อนเลยนะคะคำแรกออกเสียงภาษาลาวว่าแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรในภาษาไทยค่ะแนวไดแนวไดคำที่สองนะคะคุณผู้ชมก็ออกเสียงตามไปด้วยก็ได้ค่ะย้อนหยังย้อนหยังคำนี้อาจจะออกเสียงยากสักหน่อยนะคะสำหรับคนภาคกลางส่วนคนภาคอีสานคนภาคเหนือหรือภาคใต้อาจจะออกเสียงนี้ได้เสียงนี้เป็นเสียงขึ้นจมูกนิดหน่อยค่ะเอาใหม่อีกครั้งนะคะย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรค่ะคำที่3นะคะคำว่าจักกีบจักกีบจักกีบนี้นะคะคำว่าจักเป็นคำถามนะคะกีบหมายถึงค่าเงินบาทในภาษาลาวค่ะเวลาเราจะถามว่าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่เราก็ถามว่าจักกีบจึงหมายถึงว่ากี่กีบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถ้าจะถามเรื่องเวลาจะใช้คำว่าอะไรดีเอ่ยเมื่อจะถามคำว่าเวลาในภาษาลาวเราใช้คำว่าย่ำไดย่ำไดย่ำแปลว่าเวลาหรือแปลว่าเมื่อหรือแปลว่าตอนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นย่ำไดแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองค่ะไปต่อค่ะการถามจำนวนค่ะเท่าไดเท่าไดคำว่าเท่านะคะในภาษาไทยอาจจะออกเสียงยาวส่วนในภาษาลาวเป็นสระเอาค่ะออกเสียงสั้นเท่าไดแปลว่าเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อคำต่อไปเลยนะคะซันบอซันบอคำนี้ต้องใช้คู่กันนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือมักจะ

ายลงท้ายหรือเป็นคำถามเมื่อเราสงสัยสั้นบอนะคะหมายถึงอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะคำว่าหยังแดหยังแดคำถามคือคำว่าหยังซึ่งหมายถึงอะไรค่ะส่วนคำว่าแดหมายถึงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการถามว่ามีอะไรบ้างในภาษาลาวเราก็จะถามด้วยคำว่าหยังแดค่ะคุณผู้ชมลองไปทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะว่าคำศัพท์หมวดคำถามในวันนี้มีคำว่าอะไรบ้างออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแนวไดแนวไดหมายถึงอย่างไรย้อนหยังย้อนหยังหมายถึงเพราะอะไรจักกีบจักกีบหมายถึงกี่กีบหรือกี่บาทซึ่งเป็นค่าเงินค่ะย่ามไดย่ามไดหมายถึงเมื่อไรค่ะเท่าไดเท่าไดหมายถึงเท่าไหร่นะคะสั้นบอสั้นบอหมายถึงอย่างนั้นหรือคำต่อไปค่ะเป็นคำสุดท้ายของในช่วงแรกนี้นะคะหยังแดหยังแดแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวจากหมวดหมู่คำศัพท์เหล่านี้นะคะเราจะมาลองเรียนรู้กันว่าพยัญชนะลาวเขียนแบบไหนเหมือนหรือต่างกับพยัญชนะไทยอย่างไรบ้างและสระแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าแนวไดคุณผู้ชมคะพยัญชนะภาษาลาวที่ปรากฏอยู่ในคำนี้นะคะมีทั้งหมด3ตัวอักษรค่ะอักษรแรกนะคะเป็นนอนกค่ะนอนกนะคะจะม้วนหัวข้างบนค่ะคุณผู้ชมลากจากหัวข้างบนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นนอนกค่ะส่วนพยัญชนะตัวที่2นะคะก็จะเป็นวอวี่ภาษาลาวเรียกว่าวอวี่หรือวอแหวนในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากข้างล่างอาจจะเขียนเหมือนออ่างแต่อย่าสับสนนะคะต่อไปค่ะเป็นพยัญชนะตัวที่3ค่ะตัวที่3ภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กหรือดอเด็กน้อยต่างกับภาษาไทยตรงไหนคะต่างกับภาษาไทยตรงที่ดอเด็กน้อยจะม้วนหัวอยู่ข้างล่างนะคะระดับของหัวพยัญชนะจะอยู่ข้างล่างติดกับนะคะติดกับแถวบรรทัดเลยค่ะส่วนสระนะคะคำว่าแนวไดมีสระ2ตัวค่ะตัวแรกคือสระแอค่ะคุณผู้ชมคะสระแอนะคะเขียนแบบนี้ค่ะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะ2ตัวค่ะนะคะสระต่อไปคือไม้ม้วนค่ะไม่แตกต่างกับภาษาไทยมากนักนะคะม้วนหัวจากข้างล่างนะคะไม้ม้วนและขึ้นไปข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะเรียนรู้การประสมคำของภาษาลาวจากคำศัพท์เหล่านี้สระแอนอนกวอวีสระไอไม้ม้วนดอเด็กน้อยในภาษาลาวนะคะอ่านว่าแนวไดคำนี้อ่านไม่ยากค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะคำต่อไปนะคะคำว่าจักกีบจักกีบเรามีพยัญชนะตัวใหม่มาเรียนรู้กันค่ะตัวนี้คือจอจอกจอจอกนะคะหรือใกล้เคียงกับจอจานบ้านเรานั่นเองค่ะแต่ออกจะเขียนนะคะตัวกลมๆสักหน่อยนะคะตัวสะกดค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวสะกดตรงตัวค่ะสะกดด้วยมาตราตัวสะกดอะไรก็สะกดไปแบบนั้นเลยค่ะตัวสะกดของภาษาลาวในคำว่าจักก็เป็นตัวนี้ค่ะกอไก่กอไก่คุณผู้ชมสังเกตดูหัวไหมคะหัวของกอไก่ในภาษาลาวจะมี2หัวนะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวจากพยัญชนะกอไก่ตัวนี้ค่ะส่วนคำว่ากีบก็ไม่มีอะไรมากค่ะใช้กอไก่เหมือนเดิมนะคะกอไก่เหมือนเดิมสะกดด้วยบอแบ้ภาษาลาวเรียกว่าบอแบ้นะคะพยัญชนะตัวนี้คือบอใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะสระนะคะสระคือสระอีคุณผู้ชมคะสระทุกครั้งวางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะต้นค่ะคือวางไว้เหนือกอไก่เขียนแบบไหนคะ

0: สระอีเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะสระอีไทยกับสระอียาวต่างกันตรงที่สระอีภาษาลาวลากข้างค่ะลากออกไปด้านข้างนะคะเราก็จะสะกดคำนี้ได้แล้วค่ะจักกีบจักกีบไปต่อค่ะย่ามไดย่ามไดคุณผู้ชมคะออกเสียงสั้นนะคะย่ามไดคำว่าไดออกเสียงสั้นค่ะพยัญชนะมีตัวไหนบ้างเราเรียนไปแล้วนะคะย่อยุ่งย่อยุ่งหางสั้นค่ะหางสั้นนะคะต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปคือม่อแมวคุณผู้ชมคะภาษาลาวม่อแมวสังเกตดีๆนะคะม่อแมวหัวอยู่ข้างล่างค่ะหัวจะม้วนจากข้างล่างนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะนะคะสะกดด้วยนะคะม่อแมวส่วนสระนะคะใช้สระอาค่ะสระอาภาษาลาวต่างจากภาษาไทยตรงไหนคะตรงสระอามีหัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูหัวและม้วนหัวค่ะสระอารวมกันเป็นคำว่าห้ามไดส่วนไดเราพบไปแล้วนะคะสระไอไม่ม้วนค่ะต่อด้วยดอเด็กน้อยก็จะบวกกันหรือประสมเป็นคำว่าย่ามไดค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำว่าเท่าไดคำว่าเท่าไดคุณผู้ชมคะคำว่าเท่าเสียงภาษาลาวออกเสียงสระเสียงสั้นค่ะเพราะฉะนั้นสระเอาเป็นสระเสียงสั้นค่ะเรามาเรียนรู้กันดีกว่าค่ะว่าสระเอาภาษาลาวและภาษาไทยต่างกันตรงไหนสระเอาในภาษาลาวจะต้องบวกไม่กุ๋งค่ะไม่กุ๋งหัวลงนะคะวิธีการจำคือไม่กุ๋งหัวลงค่ะพอใส่สระเอาประกอบด้วยสระเอสระอาแล้วก็ใส่ไม่กุ๋งหัวลงใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเหมือนกับในภาษาไทยนะคะวรรณยุกต์วางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเป็นเท่าไดไปต่อค่ะคำว่าซันบอซันบอนะคะคำนี้เราก็จะเรียนรู้นะคะพยัญชนะซอสร้างซอสร้างค่ะซอสร้างเขียนแบบนี้นะคะหางจะลากยาวลงมาเกินระดับของบรรทัดค่ะนะคะซันบอสะกดด้วยเลยคะสะกดด้วยนอนกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นนะคะไม้กันเวลากะจำจำเป็นไม้กันหันขึ้นค่ะคุณผู้ชมสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะสะกดตรงตัวค่ะไปจบกันที่ไหนคะไปจบกันที่วรรณยุกต์โทค่ะเป็นคำว่าสั้นบอคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องจำนะคะคำว่าบอสระอในภาษาลาวค่ะไม่มีออ่างนะคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะเมื่อไม่มีตัวสะกดจะต้องไม่มีออ่างค่ะเราก็เขียนเฉพาะรูปตัวอักษรนะคะสระอคือนะคะตัวกลมๆแล้วมีช่องว่างข้างในแบบนี้เรียกว่าสระอแบบไม่มีตัวสะกดก็จะกลายเป็นคำว่าสั้นบอนะคะไปต่อสำหรับคำสุดท้ายนะคะในช่วงแรกนี้คือคำว่าหยังแดหยังแดคุณผู้ชมพบแล้วนะคะจำตัวพยัญชนะตัวนี้ได้ไหมคะหอฮานหอฮานออกเป็นเสียงอักษรนำนะคะใส่คู่กับตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะย่อยุ่งย่อยุ่งสะกดด้วยพยัญชนะง้องัวง้องัวหางยาวนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าหยังก็เหมือนกันกับภาษาไทยค่ะใส่ไม้กันหันขึ้นหรือเป็นไม้หันอากาศในภาษาไทยนั่นเองค่ะเราก็จะได้คำว่าหยังนะคะแปลว่าอะไรค่ะส่วนคำว่าแดแดนะคะก็ใส่สระแอค่ะเหมือนกันเลยค่ะวางในตำแหน่งแรกค่ะนะคะต่อด้วยนะคะคุณผู้ชมคะลองสะกดดูนะคะต่อด้วยอะไรคะหยังแดต่อด้วยดอเด็กน้อยค่ะนะคะอันนี้คือดอเด็กในภาคภาษาลาวภาษาลาวเรียกว่าดอเด็กน้อยนะคะจบที่อะไรคะคุณผู้ชมจบด้วยวรรณยุกต์รูปวรรณยุกต์เอกค่ะวรรณยุกต์เอกใส่เหมือนเดิมค่ะ ใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาลาวเรียนรู้ความหมายว่าหมายถึงอะไรเรียนรู้ว่าเวลาใช้เอาไปใช้อย่างไรและคุณผู้ชมก็จะได้ไปเมืองลาวและอ่านภาษาลาวได้บ้างจากการเรียนรู้เรื่องการประสมคำในวันนี้นะคะ
1: สบายดีเป็นแนวใดอยู่ดีไม่แห้งบ่
2: เจ้าอยู่ดีแห้งอยู่เจ้าเด
1: ๋ค่อยก็เส้นเดียวกันเจ้าได้อย่างแด
2: ค่อยยังบ่ทันได้อย่างเลยค่อยกำลังซอกหาจักซักเครื่องรุ่นอัตโนมัติอยู่
1: เจ้าย้อนหยังจึงอยากได้เน
2: าะระยะนี้ฝนตกทุกมื้อเครื่องก็แห้งยากจึงอยากได้จักซักเครื่องเจ้าเด๋ได้อย่างน้อ
1: ค่อยได้ส่งตัวหนึ่ง
2: ซื้อไปนุ่งเองหรือซื้อให้ไผล่ะ
1: ซื้อไปให้พ่อตู้มื้ออื่นวันเกิดเพิ่นเด๋
2: เจ้ามันงามหลายราคาเท่าใด
1: ค่อยซื้อมาแพงจักหน่อยอยู่ใด
2: แม่นจักกีบ
1: 60,000 กีบ
2: โอ้มาแพงแท้แล้วเจ้าจะซื้ออย่างอีกบ่ล่ะ
1: คอยต้องการเกิบไปให้น้องหนึ่งคู่และต้องการเสือไปให้แม่เจ้ามีห้านใดแนะนำบ
2: ่เจ้าคอยเห็นห้านหนึ่งอยู่ข้างห้านอาหารทางนั้นมีเกิบหลายสนิดมันงามหลาย
1: เป็นจังสั้นบ่แล้วห้านขายเสื้อเด้มีห้านใดงามๆแด
2: ถ้าเป็นห้านขายเสื้อคอยว่าห้านนางน้อยก็งามใด
1: เจ้าขอบใจหลายเด้อเจ้าไปน้ำข่อยบ
2: ่ข่อยบ่ได้ไปน้ำดอกข่อยต้องไปซื้อเครื่องไฟฟ้าอีกดนแล้วเจ้าก็ต้องเฝ้าไปเด้อห้านสิอัดก่อน
1: ห้านสิอัดย่ำใดล่ะว่าสิส่วนไปโฮงฮูบเงาน้ำก่อน
2: จักสี่โมงแรงก็อัดแล้วมื้อหน้าจังไปก็ได้พวกเฮาลมกันมาดนเติบแล้ว
1: จังสั้นก็ได้มื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อโชคดี
2: โอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราฟังบทสนทนาข้างต้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมพอจะจับคำหรือจับประโยคภาษาลาวได้ไหมคะถ้าคุณผู้ชมยังฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าประโยคนี้หรือคำศัพท์นี้หมายถึงอะไรเราก็ต้องมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงการสอนเกี่ยวกับประโยคนะคะเราจะสอนเกี่ยวกับประโยคและการใช้ประโยคในภาษาลาวค่ะแต่ถ้ามีคำศัพท์คำใดที่เราควรจะรู้ไว้เราก็จะเรียนรู้คำศัพท์คำนั้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีประโยคนะคะอยู่7ประโยคค่ะคุณผู้ชมค่ะประโยคแรกนะคะคือคำว่าค่อยได้ส่งโตหนึ่งค่อยได้ส่งโตหนึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งค่ะฉันหรือผมได้กางเกงมาตัวหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะคำที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยคือคำว่าโซ่งโซ่งหมายถึงกางเกงค่ะและนะคะลักษณะนามของกางเกงภาษาลาวใช้ว่าโตโตหมายถึงตัวนั่นเองค่ะจำไว้นะคะเผื่อจะได้เอาไปซื้อสินค้าที่เมืองลาวค่ะค่อยได้โซ่งโตหนึ่งไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะมาแพงแท้มาแพงแท้ประโยคนี้เป็นประโยคอุทานค่ะคุณผู้ชมแปลว่านะคะทำไมแพงจังนะคะทำไมแพงจังคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำว่าแท้นะคะหมายถึงจังแปลว่าคำลงท้ายนั่นเองค่ะสำหรับประโยคต่อไปนะคะคือประโยคค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกค่อยแปลว่าผมหรือฉันก็ได้นะคะบ่แปลว่าไม่ค่ะส่วนคำว่าน้ำดอกหมายถึงหรอกนะนะคะหรอกนะหรือแปลว่าด้วยหรอกนะก็ได้เป็นคำลงท้ายค่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังยากหน่อยนะคะแต่ค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันค่ะประโยคนี้ค่อยบ่ได้ไปน้ำดอกหมายถึงฉันหรือผมไม่ได้ไปด้วยหรอกนะค่ะไปต่อกันที่ประโยคต่อไปนะคะ ห้านสิอัดก่อนห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะคำว่าร้านในภาษาไทยภาษาลาวออกเสียงเป็นห้านนะคะห้านใช้หอเหือนค่ะสิอัดแปลว่าจะปิดค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าอัดหมายถึงปิดนั่นเองค่ะห้านสิอัดก่อนแปลว่าร้านจะปิดก่อนค่ะมาที่ประโยคต่อไปนะคะคือว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนว่าจะส้วนไปห้องหูบเงาน้ำกันก่อนประโยคนี้แปลว่าว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนว่าจะชวนไปดูหนังด้วยกันก่อนประโยคนี้เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์นะคะคำศัพท์ของประโยคนี้คือคำว่าห้องหูบเงาห้องหูบเงานะคะคุณผู้ชมห้องหูบเงาในภาษาลาวหมายถึงโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะชวนใครไปดูภาพยนตร์หรือไปดูหนังก็ต้องชวนไปที่ห้องหูบเงานะคะไปต่อที่ประโยคต่อไปค่ะพวกเขาล้มกันมาดนเติบแล้วพวกเขาล้มกันมาดนเติบแล้วแปลว่าพวกเราคุยกันมาก็นานแล้วค่ะคำศัพท์นะคะที่ได้จากประโยคนี้ก็จะมีคำว่าล่มล่มไม่ได้หมายถึงพัดลมนะคะแปลว่าคุยหรือแปลว่าสนทนากันนั่นเองค่ะส่วนคำว่านานในภาษาลาวใช้คำว่าดุนดุนแปลว่านานส่วนคำว่าเติบเติบหมายถึงนะคะคำลงท้ายค่ะใช้อธิบายเพิ่มกับคำว่าดุนแปลว่านานแล้วนั่นเองค่ะไปต่อประโยคต่อไปนะคะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อแปลว่าวันหลังค่อยพบกันใหม่นะวันหลังค่อยพบกันใหม่นะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ที่ได้จากประโยคนี้คือคำว่ามื้อหน้ามื้อหน้ามื้อหมายถึงวันในภาษาลาวใช้ทั้งคำว่ามื้อและคำว่าวันสลับกันไปมานะคะแต่ที่น่าสนใจคือในภาษาลาวใช้ว่ามื้อหน้าหมายถึงวันข้างหน้าค่ะส่วนในภาษาไทยใช้ว่าวันหลังวันหลังค่ะเอาใหม่นะคะประโยคนี้ค่ะมื้อหน้าจังพบกันใหม่เด้อเด้อเป็นคำลงท้ายที่พบมากและพบทั่วไปในประเทศลาวค่ะสำหรับประโยคสุดท้ายนี้นะคะคือประโยคโชคดีเส้นเดียวกันโชคดีเส้นเดียวกันคนลาวเวลาจะจบบทสนทนานะคะคุณผู้ชมก็มักจะอวยพรกันค่ะโชคดีแปลว่าโชคดีในภาษาไทยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าเส้นเดียวกันก็หมายถึงเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะจากประโยคนี้เราจะได้คำว่าเส้นเดียวกันเส้นหมายถึงเช่นค่ะนะคะออกเสียงเป็นซอสร้างซอสร้างนะคะทั้งสองคำค่ะคำว่าโซกและคำว่าเส้นออกเสียงเป็นซอสร้างเอาใหม่นะคะประโยคสุดท้ายเราจะปิดช่วงนี้นะคะด้วยประโยคนี้ค่ะโชคดีเส้นกันอย่าลืมนะคะเวลาสนทนากับคนลาวอย่าลืมนะคะกล่าวอวยพรนะคะให้เขาเดินทางหรือจากไปด้วยความโชคดีค่ะ
3: ประเทศลาวอุดมไปด้วยธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงามมากมายแต่มีเพียงดอกไม้ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีความสำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตินั่นก็คือดอกจำปาเราสามารถพบเห็นดอกจำปาได้ในทุกพื้นที่ในประเทศลาวรวมถึงมีการประดับดอกจำปาไว้ตามสถานที่สาธารณะถนนหนทางเพราะดอกจำปามีกลิ่นหอมและหลากสีดอกจำปายังถือเป็นตัวแทนของความจริงใจและความสุขในชีวิตเป็นสัญลักษณ์ในการเรียกร้องเอกราชในอดีตด้วยในอดีตชาวลาวนิยมนำดอกจำปามาผสมกับน้ำที่มีกลิ่นหอมเพื่อใช้ส่งน้ำพระเพื่อใช้ในเทศกาลขึ้นปีใหม่ลาวก็คือประเพณีสงกรานต์ หรืออาจจะนำดอกจำปามาประดับในพานบายสีบางครั้งก็นำมาประดับผมเวลาผู้หญิงลาวเกล้าหรือมวยผมประเทศลาวมีการฟ้อนจำปาซึ่งจัดแสดงในงานพิธีทางการต่างๆเช่นพิธีรับแขกบ้านแขกเมืองโดยแขกที่มาในงานก็จะได้รับพวงมาลัยดอกจำปาที่ทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมกลับไปชื่นชมรวมทั้งในงานบุญประเพณีต่างๆการคล้องคอหญิงสาวด้วยพวงมาลัยดอกจำปาก็เปรียบเสมือนมาลัยจองหญิงสาวเป็นคู่ควงเต้นรำวงนอกจากนี้คนลาวโดยส่วนมากนิยมนำดอกจำปาไปบูชาครูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงถือเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งผู้คนเรียกดอกลั่นทมเป็นดอกจำปาดังที่คนไทยจะเรียกดอกจำปาว่าลั่นทมไม่ก็ลีลาวดีแต่บางครั้งก็เรียกว่าดอกจำปาลาวด้วยความที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะพบว่าต้นดอกลั่นทมจะมีใบที่แผ่ใหญ่กว่าและมีสีเขียวเข้มกลีบดอกก็จะมีสีขาวสว่างกว่าดอกจำปาและดอกก็ยังใหญ่กว่าอีกด้วยเพราะความนิยมปลูกดอกจำปาที่มีอยู่อย่างแพร่หลายทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาดัดแปลงทางพันธุกรรมสร้างความสับสนให้แก่ผู้คนจนไม่สามารถที่จะแบ่งแยกลักษณะได้อย่างชัดเจนชาวลาวได้เปรียบต้นจำปากับประเทศลาวไว้5ส่วน 1. กลีบดอกทั้ง5กลีบเปรียบได้ดั่งชายแดนทั้ง5ของประเทศลาวที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าและไทย 2. ความหลากสีของดอกจำปานั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไปแต่ละสีเช่นสีขาวที่แทนจิตใจที่ขาวสะอาดซื่อสัตย์สุจริตของชาวลาวสีแดงหมายถึงนักรบที่เข้มแข็งและพร้อมจะเสียสละเลือดเนื้อในการต่อสู้กับผู้ที่มารุกรานประเทศชาติ 3. ลำต้นที่มีหลายกิ่งก้านสาขาเปรียบได้ดั่งการรวมตัวกันของหลายชนเผ่าในลาวแต่มีความสามัคคีปรองดองกัน 4. ใบของต้นจำปาที่รวมกันเป็นพุ่มเปรียบได้ดั่งความสามัคคีของชาติลาวและการรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 5. ความเขียวสดของใบก็เปรียบได้ดั่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของเมืองลังนอกจากดอกจำปาจะมีความสวยงามและมีคุณค่าแล้วสำหรับคนลาวนั้นต้นจำปาก็เปรียบดั่งรากฐานของชีวิตของคนลาวที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามดังที่ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศลาวก็เพราะความลุ่มหลงในเสน่ห์ที่งดงามของวัฒนธรรมลาวนั่นเอง
4: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการง้างประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงเรื่องไทยพม่าเนี่ยนอกจากเราจะมีการติดต่อไปมาหาสู่และมีความหลากหลายแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์แล้วโดยเฉพาะที่เราพบมากที่อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีนะครับจะเห็นว่าชาวมอญเยอะมากๆที่นั่นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าเพราะอะไรสังขละบุรีถึงพบชาวมอญมากมายนะครับรวมถึงเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับที่เราพบในทะเลพม่าที่อ่าวมอตมะซึ่งส่งต่อมาเป็นแหล่งพลังงานโดยตรงในประเทศไทยเลยและเขตอุตสาหกรรมทวายซึ่งจะมีบทบาทกับเศรษฐกิจไทยอย่างไรในอนาคตไปพบกับวิทยากรของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการวิถีอาเซียนครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์อีกครั้งครับ
1: สวัสดีครับคุณตูดครับ
0: วันนี้มีประเด็นมาถามอีกแล้วเรื่องของไทยกับพม่าเช่นเคยแต่วันนี้ไม่ใช่ที่ระนองนะฮะจะคุยกันที่กาญจนบุรีสงสัยนิดนึงครับว่าแถวนั้นเนี่ยเป็นชายแดนก็จริงแต่ทำไมคนมอญเยอะเต็มไปหมดเลย
1: อ๋อเวลาคุณตูดไปเที่ยวยังสะพานข้ามแม่น้ำที่สังขละบุรีใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าเป็นสะพานของคนมอญสร้างคนแถวนั้นเป็นคนมอญและเวลาคนมอญเขาเดินนะทูลของไว้บนหัวเป็นสไตล์ใช่ไหมครับซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไมคนมอญเยอะก็เป็นเขตของคนมอญไง
0: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: ใช่คือในเขตของกาญจนบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามของเขตกาญจนบุรีก็จะเป็นลัดมอญนะครับและไม่ใช่เพียงแค่มีคนมอญในเขตกาญจนบุรีนะครับยังมีกะเหรี่ยงด้วยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยซึ่งลัดฝั่งตรงข้ามกาญจนบุรีมี2ลัดใหญ่ๆก็คือลัดมอญและลัดกะเหรี่ยง
0: อาจารย์บอกว่าลัดกะเหรี่ยงที่พม่านี่มีล้านกว่าคน
1: ใช่กะเหรี่ยงเนี่ยประชากรของเขาน่าจะอยู่ที่ราวๆ 3-4 ล้านคนนะครับในขณะที่ลัดมอญเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมอญอยู่1ล้านกว่าคนนะครับเวลาเราบอกว่าคนในพม่านะครับเวลาเราเรียกประเทศพม่านะครับคนในพม่าเนี่ยมี135ชาติพันธุ
0: ์ครับ
1: ซึ่งเวลาเป็นชาติพันธุ์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นก็มีคนจีนเนี่ยอยู่ประมาณล้านกว่าคนคนอินเดียล้านกว่าคนคนยะไข่อยู่ประมาณ2ล้านคน
0: หลากหลายมาก
1: คือถ้าเราลองมองดูนะครับตอนนี้ประชากรของพม่ามี57ล้านคนจากการประมาณการนะครับเราตีว่ากลมๆ57ล้านตีว่าเป็นคนพม่านะครับอยู่40ล้านและคนชาติพันธุ์ต่างๆนี้17ล้านซึ่งตรงนี้เองกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นปมหนึ่งของพม่านะครับว่าจะทำยังไงที่จะก่อให้เกิดความยูนิตี้ความเป็นเอกภาพ
0: ใน
1: ทาง
0: การ
1: ใช่ดังนั้นประเทศพม่าจึงเรียกชื่อประเทศของตนเองว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าสหภาพก็คือการรวมยูเนียน
0: สหะนะฮะ
1: ยูเนียนแห่งพม่าม
0: ีเยอะ
1: แต่เป็นสาธารณรัฐด้วย
0: ทราบมาว่ามันมีแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติ
1: โอ้ประเทศพม่านี้เป็นประเทศที่มั่งคั่งมากๆเลยนะครับทางด้านก๊าซธรรมชาติเนี่ยเวลาเรามาอยู่ตรงฝั่งทะเลทางด้านอันดามันใช่ไหมครับเราเรียกว่าทะเลอันดามันแต่เวลาเว้าเข้าไปในเขตพม่าเนี่ยเขาเรียกว่าอ่าวมอตมะ
0: อ
1: ่าวมอตมะเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดียนะถ้าเราเห็นภาพใหญ่นะครับ
0: นึกภาพตามนะฮะอ
1: ย่างเช่นในอ่าวไทยนี่ก็มีแก๊สธรรมชาติเยอะมากนะครับซึ่งเราก็ต่อท่อดูดแก๊สเนี่ยเข้ามาที่เขตอุตสาหกรรมกันเลยล่ะ
0: ค
1: ราวนี้ในอ่าวมอตมะเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติของพม่าเนี่ยพม่าก็ยังไม่ได้

0: ้มากมายนักนะครับก็มีอยู่2หลุมในอ่าวมอตมะนะครับขุดได้แก๊สธรรมชาติคราวนี้ประเทศไทยก็เลยซื้อแก๊สเลยนะครับซื้อแล้วต่อท่อจากอ่าวมอตมะนะครับต่อท่อขึ้นมาแล้วก็เข้าตรงกาญจนบุรี
1: ณตอนนี้นะฮะ
0: ใช่เราต่อท่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เข้ากาญจนบุรีจากกาญจนบุรีเนี่ยก็มาที่ราชบุรีตรงราชบุรีเนี่ยมีโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติประมาณของการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีที่ใช้แก๊สธรรมชาติเนี่ยถ้าตีว่าปริมาณไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับเราผลิตประมาณ 37,000 เมกะวัตต
1: ์
0: นะครับใช้โรงงานราชบุรีเนี่ยผลิตได้ 10% นะ 10% โดยใช้แก๊สธรรมชาติจากอ่าวมอตมะ
1: ล้วนๆเลยเหรอ
0: ใช่ดังนั้นหากมีเขาเรียกว่าพลังงานของแก๊สธรรมชาติของพม่าเนี่ยก็คือเอาความมั่นคงทางด้านไฟฟ้าของประเทศไทยดังนั้นเวลามีการปิดซ่อมแซมท่อแก๊สธรรมชาติ
1: เนี่ยของมอตมะเนี่ยนะคร
0: ับใช่จะส่งผลกระทบมาที่เราทันทีเลยดังนั้นมูลค่าปีหนึ่งนะครับที่ไทยซื้อแก๊สธรรมชาติจากพม่า ก็ปีละ 110,000 กว่าล้านบาทนะครับ
1: มหาศาลมาก
0: นี่คือมูลค่าที่พม่าได้จากไทยในเขตด่านทางด้านกาญจนบุรี
1: ที่เดียวนะครับ
0: ที่เดียวเป็นมูลค่าเยอะที่สุดเลยที่สินค้าพม่าขายให้กับไทยที่เหลือนะครับขายได้ไม่กี่พันล้านบาทนะครับ
1: แล้วปริมาณก๊าซในมอตมะเนี่ยมันมากพอที่จะส่งกระจายต่อไปยังภูมิภาคอื่นๆไหมครับ
0: โอ้ประเทศจีนนะครับมีแหล่งก๊าซอีกแหล่งหนึ่งนะครับในอ่าวมอตมะประเทศจีนต่อท่อเลยนะครับเป็นพันกิโลเลยเพื่อเข้าไปสู่ประเทศจีน
1: ไกลกว่าเราอีกนะครับ
0: ใช่เขาเรียกว่าซื้อกันเป็นหลุมๆไปเลยนะครับดังนั้นพม่าจึงมีเขาเรียกว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันแก๊สธรรมชาติแล้วก็หยกอัญมณีสิ่งเหล่านี้ก็คือฐานที่พม่าจะเริ่มต้นสร้างประเทศให้เกิดความมั่งคั่ง
1: เรื่องนี้น่าสนใจมากและผมทราบมาว่ายังมีอีกหนึ่งเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของพม่าคือที่ถวาย
0: ครับ
1: สำคัญยังไงครับที่นี
0: ่อ๋อที่ถวายนะก็เป็นความต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมคือเวลามีการขนถ่ายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยเรือสินค้าระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกจะแล่นผ่านช่องแคบอันหนึ่งที่เราเรียกว่าช่องแคบมะละกาช่องแคบมะละกาเนี่ยจะอยู่ตรงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียตรงนี้เรือจากญี่ปุ่นเรือจากจีนเนี่ยจะขนถ่ายสินค้าไปยังโลกทางด้านตะวันตกนะคร
1: ับ ต้องผ่านทางนี
0: ้ผ่านช่องแคบมะละกาหรือถ้าเรือใหญ่กว่านะครับก็จะไปผ่านช่องแคบลัมบอกช่องแคบซุนดาซึ่งอยู่ในของอินโดนีเซียมี3ช่องแคบใหญ่ๆตอนนี้เขาบอกว่าที่ช่องแคบมะละกานะครับการเดินทางของเรือเนี่ยมันคับคั่งมากเลยถ้าใครบินไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วตอนที่จะลงสนามบินชางฮีนะเราก็จะเห็นภาพเลยว่าเรือนี่เข้าแถววิ่งกันเรียงขนานไปกับต้องจัดระเบียบกันเลย
1: นั่นคือช่องแคบมะละกาน
0: ั่นแหละช่องแคบมะละกาซึ่งสิงคโปร์เติบโตขึ้นมาบนฐานของการเป็นท่าเรือแบบท่าเรือการค้าเสรีนะครับคราวนี้ก็คาดหวังว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่านช่องแคบนั้นแต่ทำการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมตรงที่ถวายนะครับจากถวายก็ขนถ่ายสินค้าผ่านช่องทางบกมาเลยนะครับทำถนนแล้วตัดเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปออกที่เวียดนามเลยแทนที่จะลงเรือไปใช้รถสิบล้อวิ่งเลย
1: แต่ขยายความนิดนึงถวายเนี่ยมันอยู่ติดอะไรกับเราที่สุดใกล้ตรงไหนสุดนะ
0: ใกล้ชายแดนทางด้านกาญจนบุรีสมมติว่าเราไปที่กาญจนบุรีเราเดินทางไปอีกนิดหน่อยนะครับก็ไปที่ชายแดนด้านที่จะข้ามไปทางถวายพอไปถึงตรงจุดนั้นจากชายแดนไปอีกประมาณ140-150กิโลเมตรก็ถึงถวายตรงจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดท่าเรือน้ำลึกนะครับเรือเนี่ยต้องดำลึกด้วยนะน้ำตื้นไม่ได้เพราะเรือเนี่ยเวลาเขาขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะใหญ่มากเลย
1: มันจะหนักเนาะ
0: ใช่อย่างเช่นเรือมันก็จะมีระดับของการขนถ่ายว่าได้กี่ตู้คอนเทนเนอร์ถวายเนี่ยก็มุ่งหวังว่าถ้าเรือแล่นมาจากนะครับทางโลกตะวันตกแล้วก็ผลิตสินค้าที่นี่มันกระจายสินค้าได้ประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ต้องการผลักดันเขตอุตสาหกรรมถวายนะครับแต่ตอนนี้ก็ผลักดันมาหลายปีแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวนะฮะเราเป็นผู้ผลักดันเขตอุตสาหกรรม
0: ใช่ครับเพราะว่าในความเป็นอาเซียนเนี่ยหลักการของอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนี่ยนะครับ
0: ครับผมก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าท่านจะผลิตสินค้าตรงจุดไหนใน4,500,000ตารางกิโลเมตร
1: คือในอาเซียนทั้งหมด
0: ทั้ง10ประเทศเลยไม่ว่าจะเกาะนั้นเกาะนี้นะครับในท้องทะเลไหนให้ถือว่าเป็นสินค้าอาเซียนแล้วก็จะสามารถ

0: ้าขายกันได้โดยที่ปราศจากภาษี
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคิดว่าเป็นของบ้านใครบ้านใครแล้วต
0: ่
1: อให้อยู่ที่ทวายก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเพราะนั้นเราก็มีสิทธิ์ผลักดันได้
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เองก็มุ่งหวังว่าเพื่อเขาเรียกว่าลดทอนต้นทุนการผลิตการขนถ่ายสินค้าอะไรเงี้ยฝ่ายไทยก็คิดว่า

0: น่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีด้านการไฟฟ้าเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของพม่าเนี่ยยังไม่พัฒนาพอเวลาเราจะสร้างอุตสาหกรรมต้องสร้างไฟฟ้าถนนหนทางอะไรเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากทวายเนี่ยเป็นจุดที่ใกล้กับประเทศไทยแล้วขีดเส้นตรงกันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสะดวกและเป็นผลที่ดีต่อประเทศไทยอันนี้ก็เป็นทุกสิ่งเป็นไปได้
1: เป้าหมาย
0: ครับเราต้องฝันไว้ก่อนนะครับฝันแล้วเดินไปนะเมื่อทุกสิ่งเป็นไปได้ก็หมายความว่าเราต้องเดินทางให้ถึงความฝันทุกคนก็ฝันทุกคนก็แข่งกันที่จะฝันดังนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงอะไรเนี่ยก็ผลักดันกันต่อไปแต่แน่นอนบนหลักการของการค้าแบบอาเซียนแบบประชาคมอาเซียนก็คือหลักการค้าเสรี
1: ครับอาจารย์ครับแล้วอุปสรรคสำคัญที่สุดที่ตอนนี้มันกีดขวางเราอยู่เรื่องของการผลักดันเขียวอุตสาหกรรมทวายเนี่ยมันมีอะไรเป็นปัจจัยหลักครับ
0: ยุทธศาสตร์ในการมองว่าควรเป็นที่ตั้งที่ไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นฝ่ายญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากต้องการที่จะสร้างเขตอุตสาหกรรมที่ใกล้เมืองย่างกุ้งมากกว่า
1: เพราะว่าใกล้เขา
0: เพราะว่าหนึ่งน่าจะสะดวกต่อการที่จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นจริงนะครับแล้วก็ได้มีสาธารณูปโภคที่พัฒนาแล้วในขณะที่ทวายความเหมาะสมมันเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าตลาดบขสใหม
1: ่
0: ๆว่ารถจะมีใครมาขายของที่นี่ไหมจะมีใครมาผลิตสินค้าที่นี่ไหมถ้าสร้างไปเสร็จไม่มีใครมาสร้างโรงงาน
1: ก็สูญเปล่า
0: ก็สูญเปล่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการท้าทายความฝันเรื่องอุตสาหกรรมทวายแต่ผมคิดว่าในที่สุดก็คงต้องเกิดขึ้นในเขตพม่าไม่ว่าจะตรงไหนก็ตาม
1: ที่ไหนก็ตาม
0: เพราะว่าพม่านะครับมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากและมีฐานทางด้านแรงงานที่เขาเรียกว่าทั้งปริมาณและราคาที่ทำให้ต้นทุนมันต่ำมันถูกนะครับแล้วก็ประเทศต่างตอนนี้พม่าเปิดประเทศประเทศอเมริกายุโรปก็ต้องการที่จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวพ้นความยากจนประเทศพม่าได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยากจนในอันดับสุดๆของโลกนะครับซึ่งหากช่วยพม่าในแง่มุมนี้ได้ก็จะทำให้พม่าเนี่ยก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทวายจะย่างกุ้งหรือจะที่ไหนๆนะฮะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆในเรื่องวิถีอาเซียนของประเทศพม่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมากๆครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงนะฮะที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเรากับผมตูนวรัตน์วานิชพุฒนากุลนะครับและวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสำคัญของประเทศลาวนั่นก็คือสายน้ำแห่งอาเซียนหรือว่าแม่น้ำโขงนะครับและแน่นอนวิทยากรประจำรายการของเรานั่งอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: แม่น้ำโขง
1: ครับ
0: สำคัญขนาดไหนสำหรับอาเซียนรวมถึงในลาวเองด้วยครับ
1: โอ้เป็นแม่น้ำนานาชาติของอาเซียนเลยนะครับและเป็นแม่น้ำที่สายยาวมากถ้าเราพูดถึงว่าแม่น้ำสายยาวในโลกใบนี้นะครับเราคงต้องคิดถึงแม่น้ำไนล์แม่น้ำอเมซอนแม่น้ำแยงซีอ
0: ัน
1: นั้นเป็นระดับ 6,000 กิโลเมตรแต่แม่น้ำโขงนี่ก็ถือได้ว่ายาวมากเลยนะครับตอนนี้มีการสำรวจ

0: พิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็บอกว่าแม่น้ำโขงยาวถึง 4,909 กิโลเมตร
1: จะ 5,000 แล้ว
0: นะครับก็คือมีการสำรวจไปหาต้นน้ำเรื่อยๆนะครับว่าต้นน้ำหรือว่ารูน้ำอยู่ที่ไหนต้นน้ำของแม่น้ำโขงนี้ก็อยู่ในเทือกเขาหิมาลัยนะครับในเขตของทิเบตนะครับเขาบอกว่าแม่น้ำโขงนี้ก็จะเป็นสายน้ำที่มีอีก2พี่น้องนะครับเป็น3พี่น้องด้วยกัน
1: นั่นคือ
0: แยงซีเมโขงแล้วก็สารวิน
1: เชื่อมโยงกัน
0: มันเกิดขึ้นในเขตทิเบตแล้วมันก็เป็น3เส้นที่วิ่งขนานกันห่างกันไม่มากเลยแล้วพอมาถึงตรงจุด1แม่น้ํา3สายนี้ก็แยกห่างกันสาย1มุ่งไปตะวันออกนะครับมุ่งไปทางเซี่ยงไฮ้นะครับก็คือแม่น้ําแยงซีอีกสาย1หักมุมมานะครับผ่านลงมาทางตอนยูนนานแล้วก็เข้าเขตของพม่าลาวไทยกัมพูชาแล้วก็ไปออกเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงและอีกสายหนึ่งก็หักบุมไปนะครับเข้าเขตของพม่าเป็นหลักแล้วก็มีบางส่วนเป็นเขตแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่านะครับอันนี้ก็กลายเป็นสารวินเขาเรียกว่าเป็นสายน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับครึ่งหนึ่งของความยาวของแม่น้ำโขงเนี่ยอยู่ในเขตประเทศจีนยอดประมาณอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในกับอีกหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลาวพม่าไทยกัมพูชาเวียดนามก็รวมกันถึง5ประเทศ5ประเทศนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะครับพอไปออกที่เวียดนามนี่แม่น้ำโขงอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับแม่น้ำโขงนี่แผ่กระจายออกไปเนี่ยจนกระทั่งเวียดนามตั้งชื่อแม่น้ำนี้ว่ากิ่วร่องก็คือแม่น้ำมังกรเก้าหัวเพราะว่ามันแตกออกไปนะครับถ้าใครเคยไปทางเวียดนามใต้เนี่ยก็จะหรือว่าดูตามแผนที่นะครับจะเห็นว่าสายน้ำมันแตกเยอะมากเลยตรงนี้กลายเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของเวียดนามมากๆปัจจุบันนะครับในอาณาบริเวณแถวนี้จะเป็นเขตเขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจทางการเกษตรของเวียดนามดังนั้นเวลาเราพูดถึงแม่น้ำที่สำคัญหรือว่าเขตลุ่มน้ำที่สำคัญของอาเซียนเนี่ยทุกคนก็จะมาที่แม่น้ำโขง
1: พูดถึงชื่อนิดนึงฮะตอนนั้นไปที่ลาวมาเขาเรียกแม่น้ำของส่วนเราเนี่ยเรียกแม่น้ำโขงจริงๆมันมีชื่อกลางเรียกอะไรกันแน
0: ่เดิมทีนะครับไทยก็เรียกแม่น้ำของ
1: นะครับ
0: สองฝากฝั่งนะครับตั้งแต่ออกมาจากจีนนะครับในเขตแถวนี้เราก็เรียกกันว่าแม่น้ำของจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับไทยเนี่ยได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสว่าด้วยการแบ่งปันเขตแดนกันนะครับซึ่งในสนธิสัญญานั้นก็ทำให้ไทยเนี่ยเขียนออกเสียงจากภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยว่าแม่น้ำโขงเราจะเห็นได้ว่าการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกว่าแม่น้ำของให้กลายเป็นแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาเมื่อประมาณศตวรรษครึ่งนะครับไม่ได้กลายเป็น
1: วัน เดียวเอง
0: แต่สำหรับชาวบ้านเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชาวบ้านในเขตของภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อเร็วๆนี้ก็ยังเรียกแม่น้ำของ
1: แสดงว่าออริจินอลคือแม่น้ำของ
0: แม่น้ำของครับแต่ตอนนี้ชื่อทางการเมื่อเปลี่ยนเป็นโขงใช่ไหมครับหนังสือแบบเรียนอะไรต่างๆก็ทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องอ่านตามภาษาไทยก็กลายเป็นแม่น้ำโขงแต่ที่จริงแล้วก็คือสายน้ำเดียวกันครับ
1: แม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของเนี่ยถือเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะกับไทยลาวเราเนี่ย
0: ครับ
1: สำคัญแค่ไหนมีที่มายังไงครับ
0: โอ้ถ้าเราพูดถึงเราลองคิดถึงนะครับว่าจากเวียดนามนะครับปากของแม่น้ำโขงเนี่ยไหลเข้าไปยังเขตของกัมพูชาซึ่งตรงนี้จะมีพนมเปญตั้งอยู่นะจากกัมพูชาเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าทะเลสาบขนาดใหญ่ใช่ไหมครับทะเลสาบขนาดใหญ่นี้ถ้าเราเดินทางตามทางเรือไปตัดมาแล้วก็ขึ้นบกก็เข้าสู่ประเทศไทยนะครับและจากกัมพูชาเนี่ยแม่น้ำโขงก็ย้อนลอยขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นเส้นทางผ่านเมืองที่สำคัญของอีสานของลาวนะครับจนกระทั่งผ่านเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหลวงพระบางนะครับแล้วก็เข้าไปยังเชียงรุ้งนะครับของในเขตยูนนานพูดง่ายว่าในช่วงตรงนี้จากจีนจนกระทั่งถึงเวียดนามเนี่ยเป็นแม้ว่าแม่น้ำโขงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางตลอดสายน้ำได้เนื่องจากว่าบางช่วงเนี่ยแม่น้ำจะมีเกาะแก่งเขาเรียกว่าแก่งหินอะไรเงี้ยเป็นช่วงๆทำให้เรือใหญ่ผ่านไม่ได้แต่มันก็เหมือนเป็นเขื่อนตามธรรมชาติที่กักให้ระดับน้ำเนี่ยมันมีความลึกของมันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นการเขาเรียกว่าเดินทางที่ดีเป็นการขนถ่ายสินค้าที่ดีจนกระทั่งมาถึงเขตที่เป็นรอยต่อระหว่างลาวกับกัมพูชาแม่น้ำโขงก็กลายเป็นน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เองก็กลายเป็นอุปสรรคของการเดินทางตลอดสายน้ำแต่ถ้าบอกว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจเหนือใต้ใช่ไหมเป็นเส้นทางตั้งแต่อดีตเลยนะครับเราลองคิดถึงนะครับเวลามีการเดินทางที่จะเดินทางไปยังหลวงพระบางจากเชียงรายไปหลวงพระบางจากเชียงแสนนะคนเมื่อก่อนเนี่ยก็จะใช้เรือนะครับล่องกันไปเลยนะครับไปถึงหลวงพระบาง

0: แต่เวลาขากลับนี่เขาจะเดินทางทางบกนะคร
1: ับ ไม่งั้นเหนื่อย
0: ไม่งั้นมันทวนน้ำนะครับแล้วจากหลวงพระบางเนี่ยมาเวียงจันทน์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้ทางบกนะครับเพราะว่าน้ำช่วงตรงนี้มันจะมีเกาะแก่งเยอะนะคร
2: ับ
0: ใช่แต่จากเวียงจันทน์เลื่อยมาจนกระทั่งถึงปักเซแถวอุบลนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงนะกลายเป็นเส้นทางคมนาคมแบบสุดยอดเลยนะครับแม่น้ำนี่ใหญ่มากกว้างขวางมากแล้วก็ไหลแบบเอื้อยเลื่อยอะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าดังนั้นเวลาพัฒนาการของโลกอดีตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนลาวที่อพยพยกย้ายจากภาคเหนือตอนบนนะครับจากเวียงจันทน์ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่สองฝั่งแม่น้ำโขง บางทีก็มีการนะครับค่อยๆขึ้นไปจากด้านของกัมพูชาสร้างบ้านแปลงเมืองตามริมฝั่งของสองแม่น้ำโขงดังนั้นบ้านเมืองของสองฝั่งแม่น้ำโขงจึงในโลกอดีตตั้งแต่พันปีมาแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเขตของอิทธิพลที่มีปราสาทหินแบบกัมพูชาแล้วก็มีพระธาตุแบบพระธาตุพนมนะครับสลับกันอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นภาพสะท้อนชี้ให้เห็นว่าเส้นทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการอพยพสร้างบ้านแปลงเมืองของผู้คนบนแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีมาตลอด 1,000 ปีในหน้าประวัติศาสตร์ของเราแล้วพอมาถึงวันหนึ่งนะเมื่อประมาณสัก150ปีที่แล้วฝรั่งเศสนะครับก็ต้องการที่จะทะลุประตูหลังประเทศจีนนะครับเพราะว่าประเทศจีนเมื่อ150ปีถึง200ปีไม่ยอมให้ฝรั่งไปค้าขายทางด้านประตูหน้าทางด้านที่เป็นเซี่ยงไฮ้นะครับพวกนั้นจีนไม่ให้เข้าฝรั่งทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้างั้นไม่ให้เข้าประตูหน้าเข้าประตูหลังฝรั่งเศสก็เลือกที่จะเข้าช่องทางแม่น้ำโขงโดยยึดเอาทางด้านเวียดนามใต้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินทางไปฝรั่งเศสไปเจอด่านก็คือแม่น้ำโขงกลายเป็นน้ำตกใช่ไหมครับ
1: พระเพ็งหรือเปล่า
0: ใช่ตรงนั้นแหละแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะฝรั่งเศสก็สร้างท่าเรือนะครับเพื่อขนถ่ายสินค้าเนี่ยขึ้นไปบนเกาะแถวนั้นนะครับแล้วก็เดินทางล่องต่อไปนะครับดังนั้นฝรั่งเศสก็เลยได้ครอบครองดินแดนต่างๆแถวนี้เป็นอาณานิคมไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับขณะที่อังกฤษก็เข้าช่องของซาลาวินอังกฤษก็ไปเจอปัญหาอีกเหมือนกันนะครับว่าซาลาวินเนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินเรือได้ตลอดแนว
1: ที่เป็นแก่ง
0: ใช่เป็นแก่งอังกฤษก็ถอยออกนะครับ
1: คราวนี้ไม่สู้นะฮะ
0: ไม่สู้แต่อังกฤษไปเข้าช่องอิรัวดีนะช่องอิรัวดีเนี่ยก็เลยทำให้อังกฤษเข้าไปยังเขตตอนในของประเทศจีนได้เพราะว่าแม่น้ำอิรัวดีใหญ่มากเลย
1: ช่องทางสะดวกเลย
0: ใช่สองอันเนี้ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอิรัวดีแม่น้ำซาลาวินเนี่ยก็กลายเป็นแม่น้ำที่พยายามเข้าสู่ประตูหลังจีนแต่อย่างไรก็ตามมันก็ก่อให้เกิดประเด็นอันหนึ่งก็คือสินค้าของมันน่ะก็กลายเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าต้องการนำไปขายยังหัวเมืองตอนในเพราะผู้คนที่อยู่ตอนในเข้าไปเนี่ยในรอบศตวรรษเนี่ยสินค้าไม่มีใช่ไหมครับสินค้าจากต่างแดนแม่น้ำจึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญแต่เมื่อประมาณสัก20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองนะครับก็ต้องการระบายผลไม้ลงมายังกลุ่มประเทศอาเซียน
1: ครับ
0: สิ่งแรกที่จีนคิดออกก็คือใช้แม่น้ำโขงนะจีนก็บอกว่าเรามาระเบิดเกาะแก่งกันเพื่อทำให้การเดินทางจากจีนตอนใต้นะเชียงรุ่งเนี่ยมาถึงเชียงแสนเนี่ยสะดวกที่สุด
1: จริงจีนก็น่าจะใช้ตั้งนานแล้วนะฮะ
0: ตอนนั้นจีนปิดประเทศใช่ไหมครับแต่พอเปิดประเทศมาจีนก็คิดว่าทำยังไงที่จะหาช่องทางในการขาย
1: ระบายได้เร็วที่สุด
0: ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็คิดถึงแม่น้ำโขงเพราะว่าถนนมันยังไม่มีนะครับดังนั้นจีนก็เลยบอกว่าชักชวนมาแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติถ้าจีนขายของได้ประเทศไทยหรือประเทศแถวนี้ก็จะขนขอไปขายประเทศจีนได้
1: ดูเป็นวินวินซิทูเอชั่น
0: ใช่แต่ปรากฏว่าจีนเอาผลไม้ลงมาเพียบเลยนะครับปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นว่านี่คือช่องทางระบายสินค้าพืชผักผลไม้ของจีนแต่ตอนนี้จีนก็เปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับเพราะว่าจีนก็ได้สร้างถนนเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านประเทศลาวผ่านประเทศพม่าการขนถ่ายสินค้าจากตอนในของประเทศจีนก็ใช้ถนนเป็นหลักมากกว่าสายน้ำ
1: แปลว่าบทบาทก็อาจจะมีอยู่แต่อาจจะถูกลดทอนลงจากเมื่อครั้งอดีตไปบ้างแล้วกรณีจีนสร้างเขื่อนล่ะฮะได้รับผลกระทบนี่ต้องอยู่ในการทำงานของคณะกรรมการ
0: นี่คือประเด็นปัญหาของแม่น้ำโขงเลยนะครับเพราะว่าเวลาเป็นเส้นทางของการเดินทางจีนก็บอกว่าแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติแต่ตอนนี้จีนบอกว่าแม่น้ำโขงนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นจีนสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงได้จีนก็เลยมีโปรเจกต์โครงการนะครับสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยบนลำแม่น้ำโขงนี้8โครงการด้วยกันและในรอบหลายปีมานี้จีนสร้างเสร็จแล้ว5โครงการกำลังดำเนิน

0: เป็นการอีก3โครงการเมื่อจีนได้พัฒนาเขื่อนในเขตของแม่น้ำโขงและน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องการมากขึ้นรัฐบาลต่างๆก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะทำไงที่จะใช้ประโยชน์จากสายน้ำได้ประเทศลาวคิดอย่างนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยประเทศลาวไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะมีอย่างเดียวก็คือภูเขากับแม่น้ำเต็มไปหมดเลยและแม่น้ำของประเทศลาวนี้เป็นแม่น้ำสายสั้นๆนะครับไหลลงจากภูเขาแล้วก็ลงแม่น้ำโขงหมดเลยลาวก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ประเทศไทยก็ต้องการไฟใช่ไหมประเทศเวียดนามก็ต้องการไฟใช่ไหมจีนก็ต้องการไฟดังนั้นเดี๋ยวประเทศลาวจะทำเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนประเทศลาวจึงคิดโครงการนะครับเขื่อนบนสายน้ำที่ลงแม่น้ำโขงจำนวนมากเลยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหลังจากนั้นลาวก็คิดใหม่ว่าเอ๊ะแม่น้ำโขงก็เป็นถ้าจีนบอกว่าเป็นแม่น้ำที่สร้างเขื่อนได้ลาวก็สร้างเขื่อนได
1: ้สร้างกันใหญ่เลยทีนี
0: ้ลาวก็เลยบอกว่าถ้างั้นแม่น้ำโขงที่เป็นแม่น้ำที่อยู่ในประเทศลาวนะครับในช่วงจากหลวงพระบางลงมาถึงเวียงจันทน์นะครับช่วงตรงนี้ไม่ได้เป็นเส้นแบ่งพรมแดนกับประเทศไทยประเทศลาวก็จะคิดเขื่อนขึ้นมาและด้านใต้พอออกแม่น้ำโขงออกจากประเทศไทยนะไม่แบ่งพรมแดนแล้วเป็นแม่น้ำของประเทศลาวเองลาวก็บอกว่าทั้งนั้นเราจะสร้างเขื่อน8เขื่อนด้วยกันบนสายน้ำโขงนะครับประเทศไทยบอกว่าลาวไทยกับลาวมาสร้างเขื่อนร่วมกันสักเขื่อนไหมอะไรเงี้ยไทยก็อยากได้นะครับเขื่อนก็เลยด้านหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรน้ำแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อยู่ปลายน้ำกัมพูชานี่บอกว่าปลาหายนะส่วนเวียดนามนะครับแม่น้ำโขงซึ่งเคยดันน้ำทะเลไว้นะครับตอนนี้พอน้ำหายน้ำทะเลก็เข้ามาแผ่นดินก็เลยกลายเป็นดินเค็มส่งผลกระทบด้านการเกษตรอันนี้เขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติกำลังกลายเป็นสิ่งสำคัญของการต่อสู้นะครับแล้วก็แบ่งปันแต่อาเซียนเนี่ยถ้ายังใช้คติว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติก็จะต้องเขาเรียกว่าจัดสรรทรัพยากรนี้ดูแลทรัพยากรนี้มากยิ่งขึ้นครับ
1: แม่น้ำโขงเนี่ยคือทรัพยากรส่วนกลางที่เราทุกคนในประเทศอาเซียนต้องช่วยกันรักษาและแบ่งปันกันเพื่อได้ใช้งานร่วมกันในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณมากๆครับและทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแม่น้ำโขงสายน้ำหลักสำคัญของอาเซียนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ

0: มันน่าโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และทาง Facebook สรานรม Radio ค่ะวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะมีแขกคนสำคัญมาอีกแล้วค่ะคนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทั้งฝั่งอาจจะเคยพบมาแล้วก็คือคุณยอดยิ่งสุภศรีนะคะที่ปรึกษาจากกรมเอเชียตะวันออกแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยประจำกระทรวงการต่างประเทศของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณยอดคะวันนี้เนี่ยเราเชิญคุณยอดมาอีกครั้งนึงเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะพอทราบว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมสำคัญเลยที่เป็นกิจกรรมของคนไทยในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเลยอยากให้คุณยอดมาเล่าให้เราฟังอีกครั้งนึงค่ะคุณยอดคะเสาร์อาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมสำคัญที่ญี่ปุ่นคืออะไรคะ
1: ครับครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคืออย่างที่เคยเกริ่นตอนการให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยคือวันที่12ถึง13พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยครับทางสถานเอกราชทูตณกรุงโตเกียวเนี่ยจะจัดงานใหญ่เรียกว่างานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เป็นงานที่ผมเนี่ยก็เคยมีส่วนร่วมตอนที่ไปประจำการอยู่ที่โตเกียวเป็นในการจัดงานนะครับแล้วก็เป็นงานที่จัดที่สวนสาธารณะโยโยกิซึ่งเป็นสวนที่ใหญ่มากแล้วก็ทางกรุงโตเกียวนะครับที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเคยบอกเราว่าเป็นงานเทศกาลที่จัดโดยต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนรอคอยครับ
0: เป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโตเกียวนะคะที่จัดโดยต่างชาติและเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยนะคะ คุณยอดคะเพราะอะไรงานเทศกาลไทยเนี่ยจึงเป็นงานที่คนญี่ปุ่นรอคอยคะ
1: ครับคืองานเทศกาลไทยนะครับที่มาก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วครับ
0: ปีที่19
1: 19ปีที่แล้วเนี่ยเป็นงานเล็กๆที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการโปรโมทอาหารไทยในญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยงานจัดมาแต่ละปีแต่ละปีขนาดก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับยอดคนเข้าร่วมงาน2วันเนี่ยทั้งหมด 300,000 คนขึ้นไปครับ
0: 300,000 คน
1: คือเดิมเนี่ยเป็นงานเล็กๆจัดที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตนะครับก็วัตถุประสงค์คือเพื่อโปรโมทสินค้าอาหารไทยแล้วก็เพื่อส่งเสริมอาชีพของร้านอาหารไทยที่ประกอบกิจการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขนาดก็มีเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอาหารไทยของเราเนี่ยได้รับความนิยมในญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆครับเห็นได้จากเทรนด์ของอาหารไทยเนี่ยคือตอนต้มยำกุ้งทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วทำในแกงมัสมั่นก็เป็นที่รู้จัก
0: ที่โด่งดัง
1: แล้วก็ผัดไทยนะครับและที่ดังเป็นพิเศษก็คือข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราของเราเนี่ยเหรอคะเป็นอาหารยอดนิยมของญี่ปุ่นในขณะน
1: ี้ข้าวผัดกะเพราเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนผมยังประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับมีการนำ introduce มีการแนะนำข้าวผัดกะเพราเนี่ยอยู่ในร้านสะดวกซื้ออย่างพวก 7-Eleven Family Mart หรือว่าร้านขายโอเบงโตะโอเบงโตะนี่คือพวกอาหารกล่องญี่ปุ่นก็มีเมนูข้าวผัดกะเพรา
0: ข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: คือเหมือนกับเราเข้าไปในร้านเซเว่นของเราแล้วก็อาจจะเจอซูชิถ
1: ้
0: าเข้าไปในร้านเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเจอข้าวผัดกะเพรา
1: ด้วยใช
0: ่โอ้ยอดนิยมจริงๆ
1: ก็มีผัดไทยขายอยู่ด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือสถานทูตเราก็ต้องการส่งเสริมตรงนี้นะครับแล้วก็งานเนี่ยอย่างที่เรียนก็คือขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนอกจากสโคปของอาหารไทยเนี่ยปัจจุบันก็มีคู่หาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยอาหารแปรรูปผ้าไทยหรือตลอดจนบริการเกี่ยวกับไทยก็จะมีการซุ้มให้นวดแผนโบราณอะไรด้วยแล้วก็บางปีก็มีโรงพยาบาลนะครับมาแนะนำกิจการของโรงพยาบาลเก
0: ี่
1: ยวว่าแบบประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นศูนย์กลาง Medical Hub พร้อมที่จะต้อนรับ
0: ชาวญี่ปุ่นที่จะมารักษาตัวที่ประเทศไทยด้วยค่ะ
1: ครับแล้วก็ทีมแล้วก็ 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับพองานเป็นที่ติดตลาดเนี่ยเราก็จะอาศัยโอกาสเนี่ยที่มีคนเข้าร่วมงานเยอะอยู่แล้วเนี่ยในการแนะนำอะไรบางอย่างที่เราอยากจะชูในปีนั้นๆเนี่ย 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการกำหนดธีมของงานนะครับ
0: แล้วปีนี้ธีมคืออะไรคะคุณยอด
1: ปีนี้ครับ ธีมเนี่ยทางสารทูตกำหนดว่าเป็น F4 ตัว F4 ตัวเนี่ย
0: F4
1: ประกอบไปด้วยฟู้ดก็คืออาหารนะครับแล้วก็ฟันก็คือความสนุกเฟรนด์ชิพก
0: ็
1: คือมิตรภาพแล้วก็ฟิวเจอร์คืออนาคตครับแต่ถ้าจะอธิบายแต่ละอย่างเนี่ยฟู้ดก็อย่างที่อธิบายกันก
0: ็
1: คือมีการโปรโมทอาหารฟันเนี่ยคุณมาเข้าร่วมงานเนี้ยก็คือจะได้รับความสนุกกลับไปแล้วก็เฟรนด์ชิพก็คือไทยกับญี่ปุ่นเราก็มีมิตรภาพกันมา
0: 131
1: ปีแล้วครับ
0: ป
1: ีที่แล้วเนี่ยธีมของงานเทศกาลไทยปีที่แล้วเนี่ยก็คือธีม130ปีไทยญี่ปุ่นส่วนฟิวเจอร์เนี่ยครับก็คือปีนี้เราจะมีการคือทางสารทูตเนี่ยจัดซุ้มนิทรรศการเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยก็คือมีการชูเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0 นั่นนะครับก
0: ็
1: จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความเป็นมาของ Thailand 4.0 และ Thailand 4.0 มีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่น EEC ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
0: เรียกว่าครบทุกรสนะคะตั้งแต่อาหารเนี่ยมีทั้งอาหารทั้งผลไม้และเครื่องดื่มของไทยด้วยนะคะสำหรับฟันคือความสนุกเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้คุณยอดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมส่วนเฟรนด์ชิพเนี่ยก็จะเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น131ปีแล้วนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ก็แน่นอน
1: โอกาส
0: เกี่ยวกับ Thailand 4.0 โอกาสการลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น EEC หรือว่าจะเป็น Thailand 4.0 นะคะน่าสนใจมากๆค่ะคุณยอดคะเล่าให้เราฟังเพิ่มนิดนึงว่าไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้เนี่ยคืออะไรคะ
1: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยงานเทศกาลไทยนะครับนอกจากคูหาของอาหารผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีคูหาขององค์กรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาให้สุดก็คือการแสดงบนเวทีคิดว่าการแสดงบนเวทีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งการแสดงตัดสินมีการแสดงมวยไทยโดยค่ายมวยไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการแสดงดนตรีไทยแล้วก็มีการแสดงของศิลปินชื่อดังของไทยที่ไปแสดงที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ละปีเนี่ยก็ศิลปินก็จะมีหลากหลายแนวมากอย่างปีนี้ครับก็เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่มีการประกาศในเว็บไซต์ของงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีศิลปินดังจากของค่ายแกรมมี่เนี่ยก็จะมีคุณดาเอนโดฟินครับแล้วก็มีคุณพลพลมีคุณพิลูกว่าพิจิกา ม
0: ี
1: คุณโรสซิลินทิปแล้วก็มีคุณเอิร์นเดอะสตาร์ที่เป็นแนวลูกทุ่งนะครับก็มีทั้งแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งเลย
0: ครบทุกรส
1: แล้วก็มีอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีที่เป็นศิลปินแห่งชาติที่ท่านเป่า
0: คุยนะคร
1: ับแล้วก็มีวงซาวด์ออฟสยามเป็นวงแจ๊สที่ผสมผสานกับดนตรีไทยนะครับนำโดยพี่โก้มิสเตอร์แซกแมน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปีนี้วงซาวด์ออฟสยามซึ่งก็มาออกงานเทศกาลไทยหลายปีแล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีศิลปินรับเชิญมาเป็นครูกิจ The Voice นะครับที่เป็นนักร้องโอเปร่าก็มีความน่าสนใจว่าเอ๊ะแบบดนตรีแจ๊สกับผสมผสานความเป็นไทยกับโอเปร่ามาเจอกันเนี่ย
0: จะเป็นยังไง
1: ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของงานก็คือมีวงไอดอลชื่อดังจากเมืองไทยไปครับก็คือวงที่วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักเขาก็คือวง BNK48 นะครับครับผมก็ไปร่วมงานด้วย
0: เรียกว่าคืนสู่ถิ่น
1: ครับก็คงไปพบวงพี่สาวครับก็คือ AKB48 ไม่รู้จะไปพบกันหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยเขาจะไปแสดงแล้วก็เพลงดังก็คือคุกกี้เสียงไทยหรือว่าFortune Cookieคงได้รับการแสดงในงานนะครับคาดว่าคงจะมีกลุ่มผู้สนับสนุน BNK อย่างโอตะทั้งหลายเนี่ยไปร่วมงานกันเยอะ
0: โอตะคืออะไรคะคุณยอด
1: โอตะคือจริงมาจากคำว่าโอทาคุครับโอทาคุเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแปลว่าคนที่แบบเหมือนกับ stick to something หรือว่าคือแบบสนใจอะไรมากๆอย่างเช่นคนที่สะสมพวกโมเดลพวกขึ้นชอบพวกการ์ตูนอะไรเงี้ยครับก็คือมีงานอะไรเนี่ยก็จะติดตามหรือว่าภาษาไทยง่ายๆคืออาจจะเรียกว่าติ่งก็ได
0: ้ก็คือจะมีติ่งของ BNK มาดูด้วยนะคะซึ่งเข้าใจว่าก็จะมีติ่งของคุณดาเอนโดฟินติ่งของศิลปินไทยต่าง

0: คุณย่อยให้เราเล่าให้เราฟังนิดนึงว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเป็นกลุ่มก้อนที่เป็นติ่งของศิลปินไทยด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
1: มีครับจริงๆประสบการณ์แต่ตอนโดยประจำการแล้วก็จัดงานเนี่ยเวลาเราเชิญศิลปินไทยมาร่วมงานพอเราไปต้อนรับเขาที่สนามบินเนี่ยจะเจอกลุ่มแฟนคลับคนญี่ปุ่นที่ชื่นชอบศิลปินไทยเขาไปรอรับที่สนามบินด้วย
0: มีแบบนั้นด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็แต่ละปีก็คือซ้ำหน้ากันโหจำได้เอ๊ะพี่คนนี้อีกแล้วนะก็พอไปมีการแสดงหน้าเขาก็มาเกาะติดอย
0: ู
1: ่แถวหน้าสุดของเวทีเลยนะครับแล้วก็เวลานอกจากงานเทศกาลไทยที่ไม่ใช่โตเกียวที่จังหวัดอื่นมีศิลปินไทยที่ค่อนข้างดังไปเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็จะตามไปเชียร์ด้วยก็ประทับใจมาก
0: ๆเรียกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชื่นชอบประเทศไทยของเราเนี่ย
1: ใน
0: ทุกอย่างจริงๆ
1: ด้านเลย
0: แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นติ่งของศิลปินไทยเนี่ยติดตามศิลปินไทยของเราไปทุกที
1: ่
0: ทุกจังหวัดในญี่ปุ่นด้วยนะคะ
1: ซึ่
0: งก็แสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของไทยกับญี่ปุ่นนะคะที
1: ่
0: มีกันมาในทุกๆด้านความสัมพันธ
1: ์
0: ของเรานะคะน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
1: น่าชื่นใจแทนศิลปินไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มเนี้ยตอนไปเวลาไปงานคอนเสิร์ตศิลปินดังๆที่ไทยเนี่ยครับบางที
0: มา
1: ด้วยแล้วเขาก็เดินมาทางเขาจำได้ว่าเรา
0: เป็นคนจัดงานเทศกาลไทยเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่ามีความแนบแน่นกันจริงๆนะคะนอกจากไฮไลท์ที่เป็นวงดังของเมืองไทยคือ BNK 48แล้วเนี่ยก็ยังมีไฮไลท์อื่นที
1: ่
0: เกาะกระแสที่เมืองไทยด้วยอะไรคะคุณยอด
1: ครับคือทราบมาจากสารทูตว่าปีนี้ถ้าเกิดใครไปร่วมงานแล้วก็แต่งชุดไทยไปร่วมงานเนี่ยครับสามารถที่จะไปโชว์ตัวที่คูหาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะได้รับของขวัญด้วย
0: เกาะกระแสบุญบุพเพสันนิวาสด้วย
1: อเจ้าทั้งหลาย
0: จะเห็นอเจ้าชาวญี่ปุ่นเดินกันในสวนโยโยกิมากมายนะคะ
1: แล้วจริงๆที่น่าสนใจอีกอย่างครับปีนี้นอกจาก 3-4 ปีที่แล้วที่มีการกำหนดธีมมีการทำซุ้มนิทรรศการตรงกลางงานนะครับปีนี้ที่แบบต้องชื่นชมคนจัดมากๆเลยคือมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการโปรโมทงานมากขึ้นน
0: ะ
1: คือเมื่อก่อนเราโปรโมทงานทางเว็บไซต์มี Twitter มีแถลงข่าวได้ปีนี้เขามี LINE Account ของงานเทศกาลไทยแล้วก็เชิญชวนคนให้เข้าไปแอดแล้วก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับงานเป็นภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นมีแบบข้อมูลให้ดูอยู่ตลอดเวลาเลย
0: เรียกว่าทีมงานของท่านเอกอัครราชทูตบรรสารบุญนาคนะคะ
1: แล้วก
0: ็น้องๆทีมงานที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคนเนี่ยมีความกระตือรือร้นแข่งขันมากๆ
1: แล้วก็มีไอเดียบันเจิดอะไรมากมายด้วย
0: รวมอินคลูดถึงเรื่องของ Thailand 4.0 เข้ามาให้เห็นในภาคปฏิบัติจริงๆนะคะ
1: คือนอกจากอ๋อเจ้าทราบมาว่าอ่านข้อมูลเห็นว่ามี The Mask Singer ไปด้วย
0: โอ้โห
1: มันก็จะมีนักพวกหน้ากากทุเรียนหน้ากากจิงโจ้
0: เดินอยู่อะไร
1: เดินอยู่รอบๆงานด้วย
0: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วก็น่าสนุกมากๆด้วยเอ้น้องยอดคะนอกจากที่จะมีศิลปินต่างๆเนี่ยที่เข้าใจว่าวันนี้คุณยอดเนี่ยเตรียมคลิปต่างๆมาด้วยมีคลิปของใครบ้างนะคะมีใครฝากข้อความมาถึงรายการของเราบ้างคะ
1: เริ่มจากคุณดาเอนโดฟิน
2: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดาเอนโดฟินเองค่ะก็สำหรับปีนี้นะคะดาดีใจมากๆค่ะที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเทศกาลไทยปี2018นะคะวันที่12 13พฤษภาคมนี้แล้วค่ะที่ดาจะไปเจอกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่านอกจากศิลปินไทยอย่างดาแล้วนะคะก็ยังมีพี่พลพลโรสิรินทิพย์พี่ลูกว่าฟิจิกานะคะโอ้มีเพียบเลยมีซาวออฟสยามนะคะโดยครูกริชนะคะแล้วก็ศิลปินฮอตประจำปีอย่างวง BNK48 นะคะน้องๆก็ไปร่วมงานด้วยก็สำหรับปีนี้นอกจากศิลปินเพียบแล้วนะคะผลิตภัณฑ์อาหารความสนุกของเทศกาลไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทุกคนนะคะก็จะไปเจอพวกเรากันได้ที่สวนสาธารณะโยโยมินะคะเขตชิบุยะกรุงโตเกียวนั่นเองค่ะจะบอกว่าคอนเซ็ปต์งานปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือนอกจาก เป็นอิ่มกับอาหารแล้วนะคะพวกเราก็ยังเน้นเรื่องฟู้ดฟันเฟรนด์ชิพแล้วก็ฟิวเจอร์นะคะก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆนะคะใครที่

0: วันที่12 13พฤษภาคมนี้ไปเป็นกำลังใจให้คนไทยในเทศกาลไทยปี2018ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาริกาโ
1: ต้ต่อไปก็จะเป็นคลิปของครูกิจ The Voice นะครับที่จะมาร่วมแจมกับวง Sound of สยาม
2: สวัสดีครับผมกิตกิตินันนะครับผมก็อยากจะบอกว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงที่ได้รับเชิญไปร้องเพลงในงานไทยเฟสติวัลที่โตเกียวนะครับผมทุกๆครั้งที่กลับไปเนี่ยก็จะชื่นชมทั้งบรรยากาศทั้งด้านแล้วก็ด้านที่มีกิจกรรมต่างๆมีอาหารต่างๆด้วยนะครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนคนไทยนะครับผมทุกคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับอยู่โตเกียวในช่วงนั้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับผมที่โยโยกิปาร์คในวันที่12ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับผมก็มีทั้งอาหารไทยมีทั้งการละเล่นมีทั้งดนตรีมากมายนะครับผมก็เชิญไปสนุกสนานแล้วก็ชื่นชมความเป็นไทยด้วยกันนะครับผม
3: ขอบคุณมากนะคะครูกิต
1: ครับแล้วก็มีคลิปเสียงของคุณลูกว่าพิจิกาฝากมาด้วยครับ
3: เราลองฟังเลยค่ะน้องลูกว่า
4: สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกานะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจนะคะที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วค่ะที่ได้ไปร้องเพลงนะคะที่งานไทยเฟสติวัลที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมีเพลงไปฝากแล้วก็มีศิลปินหลากหลายค่ายเลยนะคะไปให้ความบันเทิงกันในวันนั้นรวมถึงอยากจะเชิญชวนคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะมาเจอกันแล้วก็ชวนเพื่อนๆคนญี่ปุ่นนะคะมาดูความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าผลไม้ดนตรีอาหารอะไรมากมายเลยนะคะเราเจอกันวันที่12และ13พฤษภาคมนี้นะคะที่โยโยกิพาร์คนะคะเจอกันค่ะ
3: ขอบคุณน้องลูกว่านะคะที่ฝากข้อความมาถึงแฟนรายการวิทยุสรานรมทุกท่านด้วยนะคะงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นปีที่19
1: ใช่
3: มั้ยคะที่สวนโยโยกิซึ่งสวนนี้เนี่ยเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโตเกียวซึ่งก็อาจจะเปรียบเสมือนสวนลุมพินีของกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวนะคะ
1: อยู่ในทำเลที่ดีด้วยครับพี่ปิ่นคืออยู่ระหว่างสถานีชิบุยะแล้วก็สถานีฮาราจูกุจริงลงที่สถานีฮาราจูกุแล้วเดินไปจะใกล้กว่านะคร
3: ับ ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีธีมสำหรับปีนี้นะคะก็คือ 4F นะคะ
1: คือ Food Fun Friendship แล้วก็ Future คร
3: ับ ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีศิลปินต่างๆมากมายที่จะไปให้ความสนุกแล้วเราก็อาจจะได้เห็นกลุ่มติงหรือว่าโอตะญี่ปุ่นนะคะที่มาติดตามศิลปินไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราที่อยู่ที่ญี่ปุ่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ก็อย่าลืมแต่งชุดไทยไปเป็นอเจ้าที่สวนโยโยกิญี่ปุ่นด้วยนะคะสุดท้ายค่ะอยากจะขอให้น้องยอดช่วยกล่าวเชิญชวนทั้งพี่น้องการรายการคนไทย รวมทั้งฝากข้อความไปถึงชาวญี่ปุ่นต่างๆที่จะอยู่ที่โตเกียวแล้วก็ไปร่วมงานด้วยค่ะ
1: ครับก็งานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวนะครับก็เป็นต้นแบบของงานเทศกาลไทยที่จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศในต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับงานเทศกาลไทยณกรุงโตเกียวปีนี้ก็วันที่12ถึง13พฤษภาคมนะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่สวนสาธารณะโยโยกินะครับก็ถ้าไปเนี่ยจะได้ทานทั้งอาหารไทยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไทยมีนิทรรศการมากมายให้ดูแต่งชุดไทยไปก็ได้รับของรางวัลแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะครับโดยศิลปินชื่อดังของไทยแล้วก็กลุ่มศิลปินที่อยู่ของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเรียกว่าสนุกมากๆครับก็ขอเชิญชวนไปงานนี้กันเยอะๆนะครับครับ
3: สำหรับ
1: ภาษาญี่ปุ่น
3: คนญี่ปุ่นที่รับฟังรายการของเราค่ะ
1: คอนนิจิวะนิฮงจินโนมินาซามะไทยไกมุโชโนโยดิงโตโมชิมัสเคเรโมโกกาสึ12日13日にはですね、あの代々木公園でタイ大主催するあの第19回タイフェスティバル2018年が行われます。そのフェスティバルに行きましたらですね、あのたくさんのタイ料理だけではなくタイの商品そしてไทยの文化を味わることができます。

0: そしてタイからの有名なアーティストがたくさん参加するのでコンサートを楽しめることもできますので、まあ、時間があれば、ね、ぜひ行っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
1: ขอบคุณค่ะน้องยอดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานะคะได้พาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมารับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเทศกาลไทยที่กรุงโตเกียวนะคะณสวนโยโยกิเราอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสเดินทางไปโตเกียวในช่วงนี้แวะไปชมสักนิดนึงนะคะว่างานที่กระทรวงการต่างประเทศของเราได้จัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแล้วก็ได้สร้างความชื่นชอบประเทศไทยสำหรับคนญี่ปุ่นมากมายขนาดไหนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็คงขออำลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับน้องยอดยิ่งแล้วก็ติดตามรายการรอบบ้านเราของเราต่อไปนะคะผ่านทาง AM 1575และ Facebook สราญรมย์ Radio ค่ะติดตามกับเรานะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปที่ประเทศไหนค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: การต่างประเทศกับสิ่งที่เราเห็นการประชุมประชุมแล้วก็ประชุมการจับมือจับมือแล้วก็จับมือหลายคนคงรู้สึกว่าการต่างประเทศช่างเป็นเรื่องที่ไกลตัวซะเหลือเกินแต่จริงๆแล้วการต่างประเทศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดเพราะการต่างประเทศนั้นช่วยสร้างมิตรภาพสร้างความเข้าใจสร้างความร่วมมือสร้างโอกาสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเราเพื่อให้โลกได้มองเห็นและชื่นชมในสิ่งที่ดีงามต่างๆของเรามาซื้อสินค้าไทยมาลงทุนในไทยมาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มความร่วมมือกับไทยและเพื่อเชิญชวนให้โลกได้มาสัมผัสความเป็นไทยการต่างประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่จะเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมท้องถิ่นสู่สากล20ปีวิทยุสราญรมย์

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นแหลมสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

0: ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: ติดตามชมการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ผจญภัยกันแล้วโหเนซ่าตื่นไวจังเลยนะครับวันนี้
1: อรุณสวัสดิ์จ้าตะวัน
0: อรุณสวัสดิ์เช่นกันนะครับเนซ่ากำลังยุ่งๆอยู่สินะครับ
1: อ๋อเปล่ารับเนซ่าแค่เช็คดูว่ายังเหลือบันทึกข้อมูลอยู่ที่ไหนอีกบ้างนะ
0: อ๋อมีอะไรให้ตะวันช่วยก็บอกได้นะครับเนซ่าไม่ต้องเกรงใจหรอก
1: ไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะ
2: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: เอ๊ะมีอะไรเหรอคัมมี่อย่าบอกนะว่าจะให้เนซ่าใช้เครื่องวาร์ปไปหาบันทึกข้อมูลเองอีกแล้วว่า
3: ไม่ใช่สักหน่อยฉันเพิ่งจับสัญญาณของเจ้าทริกกี้ได
1: ้ฮึทริกกี้ทำไมเหรอคัมมี่
3: ดูเหมือนว่าหมอนั่นกำลังตรงไปที่เวียดนามอยู่นะเป็นไปได้ว่าตอนนี้ทริกกี้รู้แล้วว่าบันทึกข้อมูลอยู่ที่นั่น
0: อุ้ยจะรออะไรอีกล่ะครับเนซ่าเราพวกเราร
1: ับทราบค่ะรบกวนด้วยนะคอมมี
3: ่ได้เลย
4: ตรงไปเวียดนามกันเลย
0: ห้องโลก10+1

0: ว้าวเนี่ยเหรอเวียดนามโอ้โหน่าอยู่จังเลยอ่ะ
1: ที่นี่นั่นแหละเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามชื่อว่าเมืองฮานอยค่ะ
0: อ๋อเคยได้ยินแต่ชื่อนะว่าแต่ทำไมถึงได้ชื่อว่าฮานอยกันนะเนซ่ารู้บ้างหรือเปล่าวะครับ
1: รู้สิคำว่าฮานอยอ่ะหมายถึงต้นแม่น้ำเพราะว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ตอนต้นลุ่มแม่น้ำแดงยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะ
1: เห็นแบบเนี้ยนะแต่ประเทศเวียดนามอ่ะมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้ง90ล้านคนชนะ
0: โอ้โหเยอะขนาดนั้นเชียวเหรอครับตะวันอ่ะชักอยากรู้จักประเทศเวียดนามให้มากกว่านี้ซะแล้วสิเรารีบไปหาบันทึกข้อมูลกันให้เจอเร็วๆดีกว่านะครับเนซ่า
1: อ่ะเจอแล้วอยู่แถวนี้จริงๆด้วย
0: ว้าวรีบเปิดเลยครับเนซ่า
1: ประเทศเวียดนามมีชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีพื้นที่ถึง 331,033 ตารางกิโลเมตรรูปร่างเป็นแนวยาวจากตอนเหนือที่จรดแม่น้ำแดงและจรดแม่น้ำโขงทางตอนใต้ระหว่างแม่น้ำทั้งสองสายมีภูเขาสูงกั้นทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้ทิศใต้ก็ติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนทางที่ตะวันตกของประเทศเวียดนามก็ติดกับประเทศลาวและกัมพูชา
0: ตะวันสงสัยมานานแล้วครับว่าอากาศของประเทศเวียดนามอ่ะเป็นแบบไหนเหรอครับ
1: จำได้ไหมที่บันทึกบอกว่าลักษณะของประเทศเวียดนามมีรูปทรงยาวนะก็เลยทำให้ลักษณะภูมิอากาศในแต่ละภาคของประเทศแตกต่างกันออกไปอย่างมากเลยด้วยนะ
0: เอ๊ะยังไงเหรอครับเนซ่า
1: คืองี้นะประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น3ภาคคือภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ในภาคเหนือจะมีฤดูมากถึง4ฤดูคือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะหนาวกว่าภาคอื่นๆด้วยล่ะ
0: อ้าวแล้วภาคกลางกับภาคใต้ล่ะครับ
1: ภาคกลางกับภาคใต้จะมี2ฤดูเหมือนกันคือฤดูฝนกับฤดูแล้งแต่อากาศของภาคกลางจะแปรปรวนบ่อยๆส่วนภาคใต้ก็มีอากาศร้อนกว่าน่ะ
0: โอ้โหจะว่าไปอากาศของประเทศเวียดนามเนี่ยก็เหมือนประเทศไทยมากอยู่เหมือนกันนะครับตะวันอยากชวนครอบครัวมาเที่ยวบ้างจังเลยอ่ะ
1: งั้นเนซ่าจะพาตะวันไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามให้จุใจไปเลยนะ
2: ห้องโลก10+1อาเซ

0: ปี๊บปี๊บปี๊บปี๊บ
1: โอ้ยอะไรของนายอะคอมมาไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่วะ
0: ฉันก็ไม่เห็นนายทำอะไรเลยนอกจากนอนอาบแดดกับกินน้ำส้มทั้งวันเนี่ย
1: น้อยนี่นายกำลังว่าฉันอยู่อย่างนั้นเหรอ
0: เปล่าฉันแค่พูดความจริงเรื่องของเรื่องก็คือฉันตรวจจับสัญญาณเนซ่าได้นะ
1: อ่าฮะจริงเหรอคอมมาเยี่ยมมากเลยอะแล้วทำไมไม่รีบบอกกันแล้วๆล่ะไฟ
0: ก็เพราะมัวแต่ทะเลาะกับนายอยู่นี่ยังไงล่ะ
1: เจเนซ่าฉันจะต้องแยกบันทึกข้อมูลของเธอมาให้หมดส่วนเธอก็ต้องก้มหน้าก้มตาเก็บข้อมูลงบกันใหม่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะผู้ชนะย่อมเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์นั่นก็คือฉันคนนี้นี่แหละตามสัญญาณเจเนซ่าไปรอดเลยคอมมาเอ้ย
2: โอ้โหนี่ใครกันน่ะเนซ่าเท่จังเลย
3: นี่ก็คือท่านโฮจิมินห์วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามเจ้าของชื่อเมืองโฮจิมินห์ซิตี้แห่งนี้ยังไงล่ะ
2: ตะวันเคยได้ยินในชื่อว่าลุงโฮในยุคปราบปรามคอมมิวนิสต์ท่านเคยหลบหนีจากจีนไปบวชเป็นพระอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
3: แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นนะในยุคล่าอาณานิคมตอนที่เวียดนามถูกประเทศฝรั่งเศสปกครองนะลุงโฮคนนี้ยังเป็นผู้นำชาวเวียดนามหรือที่เรียกกันว่าเวียดมินต่อสู้ขับไล่ฝรั่งเศสออกไปจากประเทศจนได้ชัยชนะในยุทธการเดียนเบียนฟูในปีพุทธศักราช2497ด้วยล่ะแต่ก็ทำให้ประเทศเวียดนามถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้แม้ว่าลุงโฮจะได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือยุคนั้นแต่เวียดนามใต้นั้นก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสอยู่ต่อไปเช่นเดิม
4: ปิ๊บปิ๊บขอโทษที่ขัดจังหวะนะมีข่าวดีบันทึกข้อมูลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะ
2: เราออกไปตามหากันเถอะครับระหว่างทางอเนซ่าช่วยเล่าประวัติของลุงโฮให้ตัวฟังต่อด้วยนะวิ่งกำลังสนุกเชียวครับ
3: ได้เลยค่ะตะวันเห็นอาคารสีขาวนั่นใช่ไหมที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2528สำหรับเก็บรวบรวมบันทึกและแสดงรายละเอียดชีวิตรวมทั้งผลงานของลุงโฮไว้แทบทั้งหมดเลยล่ะ
2: โอ้โหน่าสนใจจังเลยอะแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากการแบ่งประเทศออกเป็นสองส่วนแล้วครับเนซ่า
3: เนซ่าว่านะเราให้บันทึกข้อมูลของเนซ่าช่วยอธิบายดีกว่านะอยู่ตรงนั้นไงปีพุทธศักราช2497หลังสงครามเดียนเบียนฟูฝรั่งเศสก็ขอสงบศึกในอนุสัญญาเจนีวาให้แบ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนท่านโฮจิมินห์จึงพยายามรวบรวมประเทศเข้าด้วยกันอีกครั้งโดยส่งกองโจรเวียดกงเข้าไปก่อกวนฝ่ายใต้จนได้ชัยชนะเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จึงรวมกันได้สำเร็จกรุงไซง่อนเมืองหลวงของเวียดนามใต้ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโฮจิมินห์ซิตี้ในปีพุทธศักราช2519เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนั่นเอง
2: โอ้โหยอดไปเลยอะครับ
3: ปัจจุบันประเทศเวียดนามปกครองด้วยระบบสังคมนิยมมีพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล
2: โอ้โหมีทั้งประธานาธิบดีและยังมีนายกรัฐมนตรีอีกด้วยอ่ะ
1: คราวเนี้ยพ่อจะต้องเสียใจที่มาที่นี่เยเนซ่าจอมงก
4: ปิ๊บปิ๊บบันทึกข้อมูลอยู่บริเวณนี้แหละแต่พวกนายต้องวาร์ปลงไปเองนะ
3: อ้าวทำไมล่ะคอมมี
4: ่ข้างล่างไม่มีที่ให้ฉันลงจอดเลยนะสิน
2: ี่เนซ่าถ้าตะวันอยากพูดกับคนเวียดนามต้องใช้ภาษาอะไรพูดหรออ
3: ืมภาษาราชการของเวียดนามก็คือภาษาเวียดนามค่ะแต่ก็มีการใช้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาจีนในการติดต่อธุรกิจด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เองอะเอ๊ะนั่นมันธงชาติเวียดนามไม่ใช่เหรอครับดูสิมีบันทึกข้อมูลของอยู่ด้วยอะ
3: ฮะจริงๆด้วยเดี๋ยวเนซ่าจะเปิดบันทึกให้ตะวันดูเอาไหมล่ะ
2: ดีเลย

0: ประเทศเวียดนามถูกเรียกว่าธงแดงดาวเหลืองเริ่มใช้ในครั้งแรกในวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2498สีแดงหมายถึงการปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพชาวเวียดนามส่วนดาวเหลืองหมายถึงการชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
1: โอ้โหตะวันว่าธงของเวียดนามเองก็ดูเหมือนธงของประเทศจีนเลยนะครับ

0: โอ้โหหุยสูงจังเลยอะอะไรอะ
1: ที่นี่นะเรียกกันว่าวัดเทียนมู่หอสูงที่เห็นนั่นก็คือเจดีย์ใหญ่ของวัดยังไงล่ะ
0: เอ๊อย่างนี้เวียดนามก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าวะครับเนซ่า
1: ไม่หรอกประเทศเวียดนามน่ะไม่มีศาสนาประจำชาติค่ะแต่ให้ประชาชนมีอิสระจะเลือกนับถือศาสนาอะไรก็ได้
0: อ
1: ้
0: าวแล้วถ้าอย่างนั้นคนเวียดนามนับถือศาสนาอะไรกันบ้างเหรอครับ
1: ขอเนซ่านี่ก่อนนะหลักๆ ก็มีศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เวียดนามรับมาในช่วงที่ถูกจีนปกครองอยู่แล้วก็มีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามรวมถึงศาสนาเก้าไดและศาสนาฮัวเหาซึ่งเป็นศาสนาใหม่ที่เกิดขึ้นในเวียดนามเองด้วยนะ
0: โอ้โหมีเยอะจังเลยอะครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะคนเวียดนามน่ะยังให้ความสำคัญกับการเคารพบูชาบรรพบุรุษเป็นอย่างมากเลยล่ะทุกครอบครัวจะต้องมีศาลบรรพบุรุษประจำอยู่ในบ้านเพื่อให้ลูกหลานเคารพบูชารวมทั้งขอพรให้ปกป้องดูแลและเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกด้วยนะ
0: เอ๊นับถือบรรพบุรุษแบบนี้เหมือนกับประเทศจีนยังไงอย่างนั้นเลยนะครับ
1: นั่นก็เป็นเพราะว่าก่อนยุคล่าอาณานิคมเวียดนามถูกจีนปกครองอยู่นานถึง900กว่าปีทำให้เวียดนามได้รับอิทธิพลจากจีนมาหลายด้านเลยรวมทั้งศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้วยยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับงั้นผมว่าเราไปหาบันทึกข้อมูลกันต่อเถอะนะครับโอ้โหสวยจังเลยอ่ะเขาทำอะไรกันเหรอครับเนซ่า
1: อ๋อที่นี่เรียกกันว่าทุ่งนาข้างบันไดซาปาเป็นวิธีการทำนาบนไหล่เขาของเกษตรกรเวียดนามยังไงล่ะ
0: แล้วคนเวียดนามเขาปลูกข้าวแค่อย่างเดียวเหรอครับเนซ่า
1: เปล่าละค่ะคนที่นี่ปลูกพืชตั้งหลายอย่างเลยล่ะทั้งข้าวเจ้าชากาแฟยางพารายาสูบแล้วก็พริกไทยด้วยนะ
0: เอ๊ะตะวันเหยียบอะไรอยู่กันล่ะครับเนี่ยเอ้ามันคือข้อมูลของเนซ่านี่นะ
1: ประเทศเวียดนามมีอุตสาหกรรมที่สำคัญหลายอย่างเช่นอุตสาหกรรมทอผ้าการทำเหมืองแร่แล้วก็มีการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายใหญ่ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีการประมงเป็นเศรษฐกิจสำคัญด้วยเพราะเวียดนามมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 3,260 กิโลเมตรบวกกับแหล่งน้ำจืดในประเทศอีกหลายแห่งทำให้เวียดนามมีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก
0: โอ้โหตะวันก็เพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าคนเวียดนามเนี่ยทั้งจับปลาเก่งแถมยังมีน้ำมันดิบส่งออกเป็นรายใหญ่อีกด้วยย่า
1: ชิมิล่า
0: แล้วถ้าตะวันอยากจะไปซื้อกุ้งในตลาดเวียดนามเนี่ยต้องใช้เงินสกุลไหนดีครับ
1: สกุลเงินของประเทศเวียดนามเรียกกันว่าเงินดองค่ะจำไว้ให้ดีๆด้วยล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับเอ๊ะดูนั่นสิครับเนซ่าต้องยังไม่เคยเห็นแน่เลยอะ
1: อะไรเหรอตะวัน
0: เจ้านั่นน่ะเรียกกันว่าหุ่นไล่กาพวกชาวนานะเขาทำเอาไว้ไล่นกที่มาแอบขโมยกินข้าวในทุ่งนายังไงแล้วครับ
2: ยังเบื่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะเยเนซ่า
1: ฝีมือนายอีกแล้วใช่ไหมทริกกี
2: ้ ก็ใช่นะเซ่งั้นสุดหล่อขอตัวแล้วนะชาวโลกเอาละรายงานฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วดิ่งตรงกลับบ้านกันเลยคอมม่าเอ๋ย
3: ขอโทษนะนี่ไม่ใช่คอมม่าฉันคอมมี่ตั้งหาก
2: อ้าฮะโอ้มาย
1: กลับกันเถอะตะวัน
0: นั่นสิเจ้าทริกกี้เนี่ยคิดวิธีนั้นได้ยังไงเนี่ยลงทุนปลอมเป็นหุ่นไล่กาซะเนียนจนตะวันดูไม่ออกเลยอะ
1: เนซ่าก็ดูไม่ออกเหมือนกันละค่ะดีนะที่ไม่เสียบันทึกข้อมูลไปอีกอ่ะเนี่ยเหรอที่เขาพูดกันว่าคนดีผีคุ้มอ่ะ
3: คอมมี่คุ้มมาก

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กิ้งจ่าวกุ้ยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามคุณผู้ชมคะสาวเวียดนามใครๆก็บอกว่าสวยแถมยังน่ารักแล้วก็เรียบร้อยอีกด้วยนะคะหนุ่มๆบางคนเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปทักทายใจจะขาดแต่ไม่รู้ว่าจะทักยังไงดีวันนี้รายการของเราช่วยคุณผู้ชายหรือว่าคุณผู้หญิงทั้งหลายแก้ปัญหานี้ได้แน่นอนค่ะเพราะวันนี้อาจารย์จะมาสอนคำพูดทักทายให้ถูกต้องกับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการทักทายและคำบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องรูปประโยคการทักทายว่าเราจะทักกันอย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับเราลองมาดูกันเราสามารถถามชื่อได้2รูปแบบรูปแบบแรกมาดูพร้อมกันการถามชื่อรูปแบบที่1นะฮะจะมี2ฝั่งฝั่งแรกคือประโยคคำถามฝั่งที่2คือประโยคคำตอบเรามาดูการตั้งคำถามกันก่อนนะฮะดูพร้อมกันองเตนหลาซีนะครับอาจจะเติมอะก็ได้นะฮะแปลว่าคุณปู่คุณตาชื่อว่าอะไรนะฮะต่อมาบาเตนหลาซีอังเตนหลาซีจิเตนหลาซีและแอมเตนหลาซีนะฮะบุรุษสรรพนามทั้งหมดเราได้เรียนไปแล้วนะครับเราลองมาดูการตอบบ้างนะครับก็ทวนกับเรียงประโยคกับแค่นั้นเองนะครับพร้อมกันองเตนหลาและก็บวกชื่อไปนะฮะบาเตนหลาอังเตนหลาจิเตนหลาแอมเตนหลานะครับถ้าจะทำให้ประโยคสุภาพขึ้นก็มีคำว่าอะครับหรือขาลงท้ายเท่านั้นเองท่านผู้ชมสามารถใช้คำว่าโตยที่แปลว่าฉันในการตอบคำถามได้นะฮะแต่จะใช้กรณีที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับเช่นเราสามารถตอบว่าโตยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับแปลว่าฉันชื่อว่านะครับใช้แบบเป็นทางการนะฮะต่อมารูปแบบประโยคการถามชื่อแบบที่2ตามรูปประโยคนี้เลยจะสลับที่กันระหว่างเตนกับบุรุษสรรพนามนะครับจะกลายเป็นนะฮะเตนองหลาซีอะเตนบาลาซีอะนะครับแปลความหมายเหมือนกันก็คือชื่อองค์คืออะไรคือชื่อคุณปู่ชื่อคุณตาคืออะไรนะฮะชื่อย่าหรือยายคืออะไรนะครับต่อมาเตนแองหลาซีอะเตนจิหลาซีอะและเตนแอมลาซีนะครับชื่อน้องคืออะไรนะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามนะครับถามเตนขึ้นต้นก็ตอบด้วยเตนขึ้นต้นก็จะกลายเป็นเตนองลาและก็บวกชื่อนะครับเตนบาลาเตนแองลาเตนจิลาเตนแอมและตามด้วยชื่อเท่านี้เองเช่นเดียวกับการถามชื่อในรูปประโยคแรกนะฮะท่านผู้ชมสามารถเรียกแทนตัวเองว่าฉันหรือโตยในภาษาเวียดนามได้นะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการนะครับสรุปง่ายๆการถามตอบชื่อในภาษาเวียดนามต้องเรียงลำดับคำในประโยคให้ล้อกันไปกับประโยคคำถามแค่นี้เองเรามาทำความเข้าใจกับชื่อสกุลเหาะเตนในภาษาเวียดนามนะครับชื่อสกุลของคนเวียดนามประกอบด้วย3ส่วนดังนี้นะฮะเหวียนทิทูหานะครับเหวียนคือนามสกุลทิคือชื่อกลางทูหาคือชื่อนะครับเรามาดูทีละส่วนกันส่วนแรกนะครับคือนามสกุลนะฮะเช่นเหวียนเจินเลหวูหวอฟามโงนะครับตัวอย่างนามสกุลนะฮะโดยจะถือสกุลฝ่ายบิดาเป็นสำคัญนะฮะส่วนที่2คือชื่อกลางของคนเวียดนามนะครับซึ่งก็มีมากมายหลากหลายลักษณะนะครับบ้างก็สามารถบอกรายละเอียดของเพศได้นะครับเช่นในสมัยก่อนคนเวียดนามถ้าเป็นผู้ชายนะครับจะใช้ชื่อกลางว่าวันนะฮะส่วนผู้หญิงนะครับจะนิยมใช้ชื่อกลางว่าถินะฮะแต่ในปัจจุบันชื่อกลางไม่ได้รับความนิยมแล้วนะครับแล้วก็มีชาวเวียดนามหลายครอบครัวละชื่อกลางนะครับทำให้มีแต่นามสกุลกับชื่อเลยนะครับส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญนะครับคือชื่อในภาษาเวียดนามอาจจะมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้ตามแต่ละครอบครัวจะตั้งนะครับและ ชื่อต่างๆทั้งหมดเนี้ยนะครับจะตั้งมาจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆนะครับเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงนะฮะสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระอาทิตย์ห่าแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูนะครับดังนั้นหากเราจะเรียกชื่อคนเวียดนามนะครับเราก็ต้องเรียกที่ชื่อเขาไม่ใช่เรียกที่นามสกุลเขานะฮะเช่นสมมุติเราเห็นคนหนึ่งชื่อว่าเหงียนถิทูห่าเหงียนถิทูห่าเราต้องเรียกเขาว่าจิทูห่าหรือว่าพี่ทูห่านะครับแต่เราจะไม่เรียกว่าจิเหงียนนะครับเพราะเหงียนเป็นนามสกุลนั่นเองนะครับหลังจากเรามาเรียนรู้การถามชื่อไปแล้วนะครับต่อมาเรามาดูวิธีแนะนำชื่อนะครับแนะนำตัวเองง่ายๆกันนะครับการแนะนำตัวเองเราสามารถแนะนำได้ง่ายๆนะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้เราสามารถขึ้นต้นด้วยคำว่าซินตึเสยเถียวนะฮะซินตึเสยเถียวแปลว่าขอแนะนำตัวเองนะครับลองมาดูกันซินตึเสยเถียวเถยเตนหล่าแล้วก็บวกชื่อนะครับเถยแปลว่าอาจารย์เตนหล่าคือชื่อว่านะครับฉะนั้นจะแปลว่าขอแนะนำตนเองอาจารย์ชื่อว่านะครับดูพร้อมกันเลยซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าบวกชื่อนะฮะซินตึเสยเถียวอังเตนหล่าบวกชื่อซินตึเสยเถียวจิเตนหล่าและซินตึเสยเถียวแอมเตนหล่านะครับจะแปลว่าขอแนะนำตัวเองฉันชื่อว่ายกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะแนะนำตัวเองนะครับผมสามารถพูดได้ว่าซินตึเสยเถียวโตยเตนหล่าพิสิทธนะครับแปลว่าขอแนะนำตัวฉันเองฉันชื่อว่าพิสิทธิ์นะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมต้องการแนะนำคนอื่นก็สามารถพูดได้ว่าซินเสยเถียวเหวยจูเดยหล่าแองตามด้วยชื่อนะครับก็จะแปลว่าขอแนะนำให้จูได้รู้จักจูคือใครจูคืออาผู้ชายเดยหล่าแปลว่านี้คือนะครับแล้วก็บวกบุรุษสรรพนามแล้วก็บวกชื่อไปนะฮะลองมาดูพร้อมกันซินเสยเถียวเหวยโกเดยหล่าจิแล้วก็ตามด้วยชื่อนะฮะซินเสยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมนะฮะซินเสยเถียวเหวยจิขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะฮะเดยหล่าบานแล้วก็บวกชื่อนะฮะและสุดท้ายซินเสยเถียวเหวยแอมขอแนะนำให้น้องได้รู้จักเดยหล่าเก่าแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับนี้คือเพื่อนแล้วก็บวกชื่อตัวอย่างเช่นซินเสยเถียวเหวยแองเดยหล่าแอมมายนะครับแปลว่าอะไรขอแนะนำให้พี่ได้รู้จักนะครับนี้คือน้องมายนะฮะต่อมาเรามาดูการถามสารทุกข์สุขดิบบ้างนะฮะว่าโครงสร้างประโยคการถามเหล่านี้เป็นยังไงลองมาดูตารางพร้อมกันเราสามารถเอาบุรุษสรรพนามแล้วก็ตามด้วยคำว่าก๋อแขวคงนะครับแปลว่าสบายดีไหมหรือว่าแข็งแรงไหมนั่นเองนะครับลองมาดูพร้อมกันนะฮะเถยก๋อแขวคงอะนะครับแปลว่าอาจารย์สบายดีไหมคะสบายดีไหมครับนะฮะโกก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะบานก๋อแขวคงนะครับเพื่อนสบายดีไหมหรือแอมก๋อแขวคงน้องสบายดีไหมนะฮะเวลาตอบนะครับล้อประโยคคำถามเหมือนเดิมนะครับเช่นเถยแขวเถยแขวแปลว่าอาจารย์สบายดีนะฮะแล้วถ้าไม่สบายนะครับก็ใช้คำว่าคงแขวนะฮะจะกลายเป็นโกคงแขวแปลว่าอาไม่สบายนะครับคือไม่สบายเท่าไหร่นะฮะต่อมาแองบิงเถืองแองบิงเถืองแปลว่าพี่บิงเถืองบิงเถืองคือปกตินะฮะต่อมามิงเหวินเถมิงเหวินเถนะครับคำว่าเหวินเถแปลว่าก็เหมือนเดิมหรือว่างั้นๆ นะฮะและแอมบิโอมแอมบิโอมนะครับบิโอมแปลว่าป่วยหรือไม่สบายมารยาทสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการถามสาธุสุขดิบนะฮะคือเราต้องกล่าวคำว่ากล่าวเอิญหรือขอบคุณเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าสบายดีไหมนะครับมารยาทนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่สำคัญมากสำหรับคนเวียดนามที่ถือปฏิบัติการจนถึงทุกวันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นแองก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมครับพี่สบายดีไหมคะนะฮะถ้าเวลาตอบจำได้ไหมฮะต้องขอบคุณก่อนก็

คือกามเอินแอมโตยแขวกามเอินแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีนะครับต่อมาเรามาดูการใช้คำว่าก่อนนะฮะคำว่าก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆล่ะนะฮะจะสามารถใช้ในการถามกับสั้นๆนะครับเช่นเมื่อมีคนมาถามเราว่าพี่สบายดีไหมหรือว่าแองก๋อแขวคงนะครับเราสามารถตอบกลับว่ากามเอินแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวนะฮะขอบคุณพี่นะครับโตยแขวฉันสบายดีก่อนแองเถหนาวก่อนแปลว่าแล้วนะครับแล้วพี่เป็นยังไงบ้างนะครับเถหนาวแปลว่าเป็นยังไงบ้างหรือเราสามารถนำคำว่าก่อนมาปรับใช้ในการถามชื่อได้นะครับตามที่ท่านผู้ชมเพิ่งจะได้เรียนไปนะครับเช่นซินหลอยจิเตนลาซีอะนะครับขอโทษพี่ชื่อว่าอะไรคะนะครับตอบว่าโตยเตนลาส่วนฉันชื่อว่าส่วนนะฮะก่อนแอมแอมเตนลาซีนะครับก่อนแอมคือแล้วน้องล่ะน้องชื่อว่าอะไรนะครับส่วนต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้วนะครับเราสามารถพูดได้ง่ายๆตามประโยคดังนี้เลยท่านผู้ชมสามารถตอบรับด้วยประโยคที่ว่าเซิร์ดวูยเดือกกับแล้วก็บวกประธานหรืออาจจะเติมอะเพื่อให้สุภาพยิ่งขึ้นนะฮะคำว่าเซิร์ดวูยเดือกกับแปลว่าดีใจที่ได้พบนะครับพบใครก็เติมลงไปนะฮะต่อมาเซิร์ดวูยมึงเดือกกับจินะฮะแปลว่ายินดีที่ได้กับพี่นั่นเองนะฮะเซิร์ดเฮินแห่งเดือกกับแอมความหมายเหมือนกันนะฮะยินดีที่ได้พบน้องนะฮะหรือเซิร์ดเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานเซิร์ดเฮินแห่งเดือกหลามแกวนเหวยบานนะครับแปลว่ายินดีมากที่ได้ทำความรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนนั่นเองนะฮะหากคนอื่นทักเราก่อนด้วยประโยคเหล่านี้นะครับเราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งเข้าไปนะฮะคำว่ากุ๋งแปลเป็นไทยว่าก้อนั่นเองนะครับเช่นซัดเฮินแห่งเดือกกับแอมซัดเฮินแห่งเดือกกับแอมยินดีที่ได้พบน้องนะครับสามารถตอบกลับไปได้ว่าแอมกุ๋งซัดเฮินแห่งเดือกกับแองนะครับน้องก็ยินดีที่ได้พบพี่รูปประโยคสุดท้ายของวันนี้คือการกล่าวลาในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมลองมาดูประโยคการบอกลาในภาษาเวียดนามว่าเขามีวิธีการบอกลาอย่างไรบ้างนะครับตามรูปประโยคนี้เลยเวลาส่วนใหญ่นะครับคนเวียดนามมักจะบอกลาด้วยคำว่าจาวเหมือนกับตอนที่เจอกันนะฮะเช่นจาวอังอะนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่ค่ะก็ได้นะฮะหรือใช้คำว่าตามเบียดตามเบียดก็ได้คำว่าตามเบียดแปลว่าลาก่อนนะฮะใช้คำนี้ตอนไหนใช้คำนี้ตอนที่เราจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานเลยนะฮะตามเบียดจิอะนะครับลาก่อนพี่ครับลาก่อนพี่ค่ะนะฮะหรืออีกคำหนึ่งนะครับเราสามารถพูดได้เช่นคำว่าแหนกับลายแหนกับลายแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะฮะเช่นแหนกับลายแอมแปลว่าแล้วพบกันใหม่นะน้องหรือ see you ในภาษาอังกฤษนั่นเองเรามาทบทวนรูปประโยคที่เรียนกันไปวันนี้ครับรูปประโยคการถามชื่อรูปแบบที่1เกาหอยประโยคคำถามองเตนลาซีอะองเตนลาซีอะบาเตนลาซีอะบาเตนลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบองเตนลาตามด้วยชื่อองเตนลาบาเตนลาตามด้วยชื่อบาเตนลารูปแบบที่สองเกาหอยประโยคคำถามเตนองลาซีอะเตนองลาซีอะเตนบาลาซีอะเตนบาลาซีอะเกาจ่าเลยประโยคคำตอบเตนองลาเตนองลา

Tên bà là. Tên bà là. ต่อไปเรื่องชื่อสกุลชาวเวียดนามแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกคือนามสกุลเช่นเหงวียนเจินเลหวูหวอฟามโงส่วนที่2คือชื่อกลางส่วนที่3คือชื่ออาจมีพยางค์เดียวหรือ2พยางค์ก็ได้นิยมตั้งชื่อจากอักษรฮั่นที่มีความหมายดีๆเช่นเกืองแปลว่าแข็งแรงสุงแปลว่ากล้าหาญเซืองแปลว่าพระหาแปลว่าแม่น้ำกุ๋ยแปลว่ามีค่าถ่าวแปลว่ากตัญญูการแนะนำตัวเองซินตึเสยเถียวเถยเตนลาซินตึเสยเถียวเถยเตนลาตัวอย่างเช่นซินตึเสยเถียวโตยเตนลาพิสิทธิ์ซินตึเสยเถียวโตยเตนลาพิสิทธิ์การแนะนำคนอื่นซินเสยเถียวเหวยจูเดยลาแองซินเสยเถียวเหวยจูเดยลาแองซินเสยเถียวเหวยโกเดยลาจิxin giới thiệu với cô đây là chị xin giới thiệu với anh đây là em xin giới thiệu với anh đây là em xin giới thiệu với chị đây là bạn xin giới thiệu với chị đây là bạn xin giới thiệu với emđây là cậu xin giới thiệu với em đây là cậu tua giảng trên xin giới thiệu với anh đây là em mai xin giới thiệu với anh đây là em mai การถามสารทุกข์สุขดิบ thầy có khỏe không ạ thầy có khỏe không ạ cô có khỏe không ạ cô có khỏe không ạ em có khỏe không em có khỏe không bạn có khỏe không bạn có khỏe không anh có khỏe không ạ anh có khỏe không ạการตอบจะตอบว่าเถยแขวเถยแขวโกคงแขวโกคงแขวอังบิงเถืองอังบิงเถืองมิงเหวินเถมิงเหวินเถแอมบิโอมแอมบิโอมมารยาทสำคัญเรื่องการถามสารทุกข์สุขดิบคือเราต้องกล่าวขอบคุณหรือกล่าวเอิญเสมอหลังจากที่มีคนมาถามเราว่าเราสบายดีไหมเช่นถามว่าแองก๋อแขวคงอะแองก๋อแขวคงอะแปลว่าพี่สบายดีไหมจะต้องตอบว่ากล่าวเอิญเสมอก็จะกลายเป็นกล่าวเอิญแอมโตยแขวกล่าวเอิญแอมโตยแขวแปลว่าขอบคุณน้องฉันสบายดีต่อไปการใช้คำว่าก่อนก่อนมีความหมายว่าส่วนหรือแล้วจุดๆๆล่ะเช่นแองก๋อแขวคงแองก๋อแขวคงแปลว่าพี่สบายดีไหมกามเอินแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวกามเอินแองโตยแขวก่อนแองเถหนาวแปลว่าขอบคุณพี่ฉันสบายดีแล้วพี่ล่ะพี่เป็นอย่างไรบ้างการใช้คำว่าก่อนกับการถามชื่อซินโหลยเตนลาจีอะซินโหลยจิเตนลาจีอะโตยเตนลาซวนก่อนแอมแอมเตนลาจีโตยเต

0: là xuân, còn em tên là gì? โครงสร้างประโยคตอบรับเมื่อได้รู้จักกันแล้ว Rất vui được gặp anh. Rất vui được gặp anh. Rất vui mừng được gặp chị. Rất vui mừng được gặp chị. Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. Rất hân hạnh được làm quen với bạn. เราสามารถทักทายกลับโดยเพิ่มคำว่ากุ๋งที่แปลว่าก็เข้าไปได้เช่น Rất hân hạnh được gặp em. Rất hân hạnh được gặp em. แปลว่ายินดีที่ได้พบน้องสามารถเพิ่มคำว่ากุ๋งในประโยคคำตอบกลายเป็นEm cũng rất hân hạnh được gặp anh. Em cũng rất hân hạnh được gặp anh. น้องก็ยินดีที่ได้พบพี่ประโยคการบอกลาจ่าวอังอ่ะจ่าวอังอ่ะตามเบียดจีอ่ะตามเบียดจีอ่ะแหนกับหลายแอมแหนกับหลายแอมเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถบอกลาง่ายๆโดยใช้ภาษาเวียดนามได้แล้วนะครับ
1: จ้าวแอมแอมก่อเยอจิคง
2: ก่ออ่ะสาวนายจิเทนาวจิก่อแขวคง
1: กราบเอิ้นแอมจิแขวก่อนแอมเทนาว
2: แอมเหมือนแขวอ่ะ
1: ฮมกว่าจีเถยแอมดีเว่ยหมดแองเซียวที่ฝ่ายคง
2: เวิงดอล่าแอมใจแอมแอมเต้นล่ะฮ่า
1: จีฝ่ายดีเจือกแง่ซึดวุ้ยเดือกกับแอม
2: เวิงแอมกุ๋งซึดวุ้ยเดือกกับจีแอมจ่าวจีอ่ะ
3: สำหรับช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้นะคะเราจะมาเปิดบ้านชาวเวียดนามกันค่ะเพื่อศึกษาชีวิตและครอบครัวความเป็นอยู่ของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากครอบครัวชาวไทยของเราพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตรากูรูด้านภาษาเวียดนามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ว่าครอบครัวชาวเวียดนามเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวเล็กมีกี่รุ่นกี่รุ่นเหมือนคนไทยไหมคะ
4: ครับคล้ายๆคนไทยนะฮะครอบครัวเวียดนามกับครอบครัวไทยนะฮะครอบครัวของชาวเวียดนามก็จะมี2แบบเหมือนบ้านเราเลยก็คือมีครอบครัวเดี่ยวครอบครัวเดี่ยวก็คือมีพ่อแม่แล้วก็ลูกใช่ไหมลูกที่ยังไม่แต่งงานนะฮะส่วนครอบครัวขยายก็จะมีปู่ย่าตายายแล้วก็อาจจะมีสะใภ้เข้ามาอยู่ด้วยแล้วก็มีลูกมีหลานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เปอร์เซ็นต์ครอบครัวขยายของเวียดนามเนี่ยปัจจุบันยังเยอะอยู่แต่ยุคสมัยใหม่ผู้หญิงก็อยากคือหลักๆนี่คือตัวผู้หญิงนะครับเพราะว่าที่ประเทศเวียดนามนี่ผู้หญิงต้องเข้าไปอยู่บ้านผู้ชายนะครับทำให้เขาก็อยากแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากกว่า
3: ค่ะ
4: นะครับก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้นะฮะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเวียดนามจะถือว่าเชื่อตามลัทธิของจื้อนะครับปฏิบัติตามก็คือมีความกลมเกลียวระหว่างญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ญาติทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่จะให้ความสำคัญมาก
3: ค่ะ
4: ครับ
3: อาจารย์คะแล้วถ้าถามถึงสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะ
4: ครับสถาบันครอบครัวของชาวเวียดนามเนี่ยถือว่าสําคัญมากนะครับเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยที่เล็กในสังคมแต่เป็นมีความสําคัญกับประเทศเวียดนามมากนะครับเพราะเป็นแหล่งในการบ่งเพาะคนเวียดนามที่ออกไปสู่สังคมใหญ่นะครับดังนั้นครอบครัวของคนเวียดนามเนี่ยจะสอนให้มีความรักใคร่กลมเกลียวกันระหว่างคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลย
3: ค่ะแล้วถ้าถามถึงวัฒนธรรมในการสั่งสอนของเขาล่ะคะว่ามีการเหลื่อมล้ำหรือเปล่าหรือว่าเท่าเทียมกันไหมคะ
4: ครับในสังคมเวียดนามนะครับรับลัทธิของจื้อมาเต็มๆนะฮะดังนั้นการที่เป็นระบบแบบชายเป็นใหญ่ยังมีอยู่ในสังคมเวียดนามมากนะครับลูกชายคนโตนะครับจะได้รับความสำคัญที่สุดในครอบครัวนะครับเพราะถือว่าเป็นคนที่ถ้าสมมุติพ่อแม่เสียนะครับจะเป็นคนที่ดูแลน้องๆแล้วก็ต้องเป็นคนเลือกคู่ให้กับน้องๆด้วย
3: โอ้โห
4: นะครับมีความสําคัญมากดังนั้นทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ก็จะแบ่งให้ลูกชายคนโตเยอะกว่าน
3: ะครับคล้ายๆกับคนไทยคนจีน
4: คล้ายๆคนไทยคนจีนนะครับแล้วก็เรื่องการเลือกเพศของลูกเนี่ยที่เวียดนามก็นิยมเลือกเพศชายมากกว่านะครับจนเวียดนามประเทศเวียดนามออกกฎหมายนะ

0: ครับห้ามอันตราซาวด์นะครับโรงพยาบาลห้ามมีเครื่องอัลตราซาวด์ในการดูเด็กนะครับ
1: โอ้
0: เพราะปัญหาเรื่องการทําแท้งที่เวียดนามเนี่ยถือว่าสูงมาก
1: อ๋อถ้าเห็นเป็นเด็กผู้หญิงอย่างนี้ก็คือ
0: ใช่
1: ไม่เ
0: ก็
1: อา
0: จะ
1: ไว
0: มี
1: ้
0: ปัญหาใช่ฉะนั้นเวียดนามเลยออกกฎหมายว่าห้ามรู้นะครับซึ่งตอนนี้ทําให้เวียดนามมีปัญหาเพศนะครับก็คือตอนนี้เพศชายมีมากกว่าเพศหญิงนะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่าอีก10ปีเวียดนามจะมีปัญหาในเรื่องความสมดุลทางเพศ
1: อ๋ออาจจะมีแต่ชายหมดเลยอย่าง
0: อาจจะมีแต่ชายเยอะกว่าหญิงอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อค่ะถ้าถามถึงความสําคัญของบรรพชนล่ะคะอยากรู้ว่าเขาให้ความสําคัญเหมือนคนไทยไหมคะ
0: ครับอาจจะเรียกได้ว่าให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับกับบรรพชนนะฮะเพราะว่ากิจกรรมกิจวัตรตลอดปีของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษตลอดเวลานะครับก็เหมือนที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยมีความสําคัญคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัวแต่ละบ้านของคนเวียดนามนะครับตลอดปีสมมุติเริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็จะต้องมีการไหว้บรรพบุรุษนะครับคล้ายๆของจีนนะฮะในช่วงวันเต๊ะนะครับหรือวันปีใหม่เวียดนามก็จะมีการกราบไหว้มีการเชิญบรรพบุรุษนะครับกลับมากินข้าวที่บ้านนะครับหรือมีการไปทําความสะอาดหลุมฝังศพของบรรพบุรุษนะฮะนอกจากนี้วันครบรอบวันตายนะครับหรือว่าไงโสของเวียดนามเนี่ยก็ทุกคนก็จะมารวมกันที่บ้านนะครับเพื่อที่จะไหว้บรรพบุรุษนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ถ้าไม่ทําไม่ได้ด้วยครับ
1: คือถือว่ามีความสําคัญมากๆคือแสดงว่าอาจจะสําคัญกว่าคนไทยเลยก็ได้
0: อาจจะสําคัญนะฮะคือเวียดนามให้ความสําคัญคนตายมากกว่าคนเป็นอีกครับ
1: ค่ะอย่างนี้ถามหน่อยค่ะว่าเรื่องของสถาบันครอบครัวก็ตามสังคมต่างๆที่เปลี่ยนไปปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนไปตามไหมคะมีการแยกมาอยู่เป็นครอบครัวเล็กมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเอ่ย
0: ครับเนื่องจากเวียดนามเนี่ยถ้าเป็นครอบครัวโบราณก็คือจะเป็นครอบครัวขยายแต่ปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้นนะครับทำให้คนเวียดนามอยากจะออกมาอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็จะออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวเยอะมากนะฮะแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าคนเวียดนามนิยมแต่งงานกันเร็วนะครับผู้หญิงเวียดนามนะครับเฉลี่ยแต่งงานเนี่ยประมาณ 25-27 ปีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมาก
1: เร็วมาก
0: ส่วนผู้ชายเนี่ยไม่เกิน30ถ้า30ปุ๊บถือว่าช้ามากแล้วนะครับดังนั้นคู่แต่งงานที่อายุยังน้อยแล้วพอออกมาถ้ามาสร้างครอบครัวเดี่ยวเนี่ยจะความพร้อมจะน้อยกว่าดังนั้นจึงต้องไปอยู่ครอบครัวขยายไปอยู่กับพ่อแม่ของสามีนะครับดังนั้นการที่เป็นครอบครัวขยายแนวโน้มก็ยังดำรงอยู่ในสังคมเวียดนามอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิ
1: มค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวของครอบครัวชาวเวียดนามกันไปแล้วใครที่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวคนเวียดนามก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้เรียนรู้ถึงเรื่องของการทักทายด้วยคราวหน้าถ้าเจอคนเวียดนามที่ไหนหรือว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เวียดนามสูดหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็ตรงดิทักทายด้วยภาษาที่เราได้เรียนมาในวันนี้ด้วยอย่าลืมตบท้ายด้วยรอยยิ้มสวยๆสไตล์คนไทยด้วยนะคะและสำหรับวันนี้หงและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับรายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามได้ใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ